0: จีนในทุกๆของเขตและให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพความสามัคคีหักแพงอันสนิทแน่นและการหัวมือยุทธศาสตร์รอบด้านของสองชาติก็คือส่งกองทัพลาวจีนให้เจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆนอกนั้นกองทัพประชาชนลาวจะสืบต่อเล็กเปลี่ยนคณะผู้แทนการทหารขั้นสูงการก่อสร้างบุคลากรปรับปรุงกลไกเวียกงานการหัวมือด้านป้องกันสายเดนเวียกงานการเมืองและเวียกงานการแพทย์ส่วนกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเห็นดีจะสืบโตให้การช่วยเหลือทางด้านการทหารด้านการแพทย์เวียกงานก่อสร้างนายทหารอยู่วิทยาคารต่างๆแก่กองทัพประชาชนลาวสืบโตแลกเปลี่ยนบทเรียนในของเขตเวียกงานสายเดนเศรษฐกิจการค้าและอื่นๆที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการร่วมมือกันจากนั้นสองฝ่ายได้เซ็นบทบันทึกการร่วมมือซึ่งตั้งหน้าฝ่ายลาวโดยพลตรีไพวันจันทพรมมาหัวหน้าห้องว่าการกระทรวงป้องกันประเทศและฝ่ายจีนสหายพลตรีจางซืออี้รักษาการหัวหน้าห้องการร่วมมือการทหารสากลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ภายหลังที่แขวงหลวงลำธารและแขวงหลุมไทรประสบภัยพิบัติน้ำท่วมและระยะท้ายเดือนสิงหาผ่านมาครอบครัวกันนำขันศูนย์กลางซึ่งนำโดยท่านนางนาลีศรีสุริตภรรยาของท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวประธานประเทศพร้อมคณะครอบครัวกันนำศูนย์กลางได้ปลุกระดมคนควยบรรดาวัตถุปัจจัยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้พิธีมอบภาพเครื่องช่วยเหลือจัดขึ้นวางมมมานี้ที่ห้องว่าการศูนย์กลางภาคนครหลวงเวียงจันทน์ตั้งหน้ามอบโดยท่านนางวรรณดาลาศรีพันดอนภรรยาท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาการนำและนักธุรกิจจำนวนหนึ่งให้เกียรติรับโดยพลโทคำกิ่งผุยลามณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงน้ำทาและท่านบุญคงลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงอุดมไทรเครื่องช่วยเหลือและวัตถุปัจจัยที่นำไปมอบในครั้งนี้ประกอบมีผ้าห่มมุ้งหมอนและมีพร้อมด้วยเงินจำนวนหนึ่งรวมเป็นมูลค่าทั้งหมด2ตื้อ620ล้านกีบโอกาสนี้พลโทคำกิ่งผุยลามณีวงศ์และท่านบุญคงลาเจียมพรได้แสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณเป็นอย่างสูงมายังบรรดาท่านครอบครัวกันน้ำขันศูนย์กลางเป็นต้นครอบครัวเลขาธิการใหญ่ครอบครัวกรมการเมืองศูนย์กลางภาคครอบครัวท่านนายกห้องนายกและบรรดาท่านรัฐมนตรีและภาคส่วนนักธุรกิจอื่นๆที่มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อสภาพความยุ่งยากของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งได้นำเอาวัตถุปัจจัยเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึงและทันกับสภาพการ
0: วันที่14กันยานี้ที่เมืองไซแขวงอุดมไซท่านลินคำดวงสวรรค์กรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำน้ำหินโดยการให้เกียรติต้นรับของท่านคำดีวงล้อมห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามโดยได้เยี่ยมยามพื้นที่ถูกผลกระทบภัยพิบัติน้ำท่วมที่บ้านโบบ้านเฟนและบ้านหัวน้ำบากซึ่งเป็นบ้านถูกน้ำสุน้ำท่วมเนื้อที่ทำการผลิตเฮือนซานพาหนะทรัพย์สินต่างๆของประชาชนเสียหายเป็นจำนวนหลายต่อเหตุการณ์ดังกล่าวทางรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เน้นหนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่เก็บกำข้อมูลตัวเลขผลเสียหายให้ละเอียดพร้อมทั้งให้แผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซประสานกับบรรดากรมที่เกี่ยวข้องและแขนงการต่างๆของแขวงเร่งฟื้นฟูให้ประชาชนในเขตดังกล่าวหลังจากนั้นในวันที่15กันยายนที่ห้องว่าการแขวงอุดมไซท่านลินคำดวงสวรรค์กรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะท่านบุญคงลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคแขวงประธานประชาชนแขวงอุดมไซซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแสดงความขอบใจสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆในการลงเยี่ยมยามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้โอกาสนี้ท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้มอบรถสูบน้ำแนวพันธุ์พืชข้าวสารเครื่องใช้โครงการและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆรวมมูลค่าทั้งหมด1ตื้อ855ล้านกีบให้แขวงอุดมไซเพื่อนำไปมอบให้ประชาชนผู้ได้ประสบภัย ให้เกียรติรับโดยท่านบุญคงราชเจียมพลกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงและมอบให้แขวงหลวงน้ำทาให้เกียรติรับโดยท่านอ่อนจันทร์คำพาวงศ์รองเลขาคณะพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงหลวงน้ำทารวมมูลค่าทั้งหมด580ล้านกีบหลังจากนั้นคณะนำจากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เดินทางไปมอบอาหารแห้งคอมพิวเตอร์เงินให้เมืองลาต่างหน้ารับโดยท่านนางนิดโพธิวันประธานคณะกรรมการปกครองเมืองลารวมมูลค่าทั้งหมด59ล้านกีบ
1: วันที่16กันยายนนี้ที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านังสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ต้อนรับคณะแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงบุรีคำไซนำโดยท่านอุดมวงไก่สอนหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงบุรีคำไซโอกาสนี้ท่านอุดมวงไก่สอนได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวและผลงานโพดเด่นคือการสร้างบ้านวัฒนธรรมท่าแห่งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเส้นเขตวังน้ำเย็นแผนการสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้น่าสนใจและโดดเด่นขึ้นในรายงานอื่นๆท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้แสดงความยินยอมสมเสยคณะแผนกสุดใหม่พร้อมทั้งได้ให้ทิศซีนำเพื่อยุ่งแห่งการพัฒนาวิธีการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของแขวงให้โดดเด่นขึ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวติดพันกับการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายรับให้ท้องถิ่นก็คือแขวงบริคำไซให้เพิ่มขึ้นและมีความยืนยง
0: แขวงหลวงพระบางเร่งสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายหมูภายหลังกวดพบหมูตายเกือบ 1,000 ตัวจากการติดเชื้อพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาอยู่4เมืองมี7บ้านพบเห็นหมูตายเบื้องต้น700กว่าตัวสร้างความเสียหายหลายกว่า1ตึกกีบในนี้กวดพบอยู่เมืองเวียงคำ3บ้านหมูตาย276ตัวเสียหายหลายกว่า550ล้านกีบเมืองนาน2บ้านหมูตาย78ตัวมูลค่าเสียหาย156ล้านกีบและเมืองจอมเพชร2บ้านหมูตาย355ตัวเสียหาย422ล้านกีบและเมืองปากอูมีหมูตายหลายกว่า100กว่าตัวท่านสมแววเพชรดวงประสิทธิ์หัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพระบางให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันคณะนำแผนกได้เร่งซีนนำวิชาการให้สมทบกับทุกภาคส่วนเพื่อสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายหมูนับทางภายในแขวงต่างแขวงและต่างประเทศพร้อมทางได้ทำลายหมูที่ตายเพื่อบ่ให้นำไปขายและบริโภคพร้อมนี้ยังได้ส่งสิ้นส่วนหมูตายไปวิเคราะห์วิจัยเพื่อกวดกาเสื้อพยาธิและซีนำให้บรรดาห้องขาสัตว์จัดตั้งการกวดกาอย่างเข่งขัดเพื่อบ่ให้มีการนำสัตว์ที่ตายมาคัวโดยเฉพาะหมูที่มีอาการเพื่อรับประกันบ่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
2: มาฮอดปัจจุบันนี้ทางพวกเฮาก็ได้เฝ้าระวังนะที่1พวกเฮาก็ได้นำส่งวิศการลงประจำแต่ละเมืองเนาะเพื่อว่าซีนำบรรดาเมืองเพื่อควบคุมพยาธิดังกล่าวได้ออกแจ้งการอันอย่างเข้มงวดในการสกัดกันปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ได้เอาวิศการลงสมทบบรรดาเมืองเพื่อว่าซีดยาป้องกันแล้วก็แจ้งให้บรรดาบ้านที่เกิดพยาธิท่านห้ามเด็ดขาดบ่ให้มีการนำหมูที่ว่าตายอันโดยเฉพาะกันบริโภคปัจจุบันเมืองที่มีความเสี่ยงพวกเฮานี่มันระงับหมดบ่ให้มีการจำหน่ายหมูลาดหมูพยาธิดังกล่าวนี้เห็นว่ามันเกิดอยู่ในหมูลาดเกิดอยู่ในครอบครัวของพ่อของประสนเลี้ยงปัจจุบันสำหรับอยู่ไสยะนี่มันเกิดอยู่ฟาร์มเป็นหมูพันเดี๋ยวนี้พวกเฮาก็ได้สกัดกัน1พวกเฮาห้ามบริโภคห้ามจำหน่ายสินหมูลาดซ่อมมาพวกเฮาเฮ็ดด่านสกัดอยู่ด่านแสดนอยู่เมืองจอมเพชรกับเมืองนานเพื่อบ่นำหมูมาแต่ตาต่างแขวงไสยะหั่นกันตามการรายงานทางกรมเลี้ยงสัตว์ก็ถือว่ามันเกิดระบาดทั่ว17แขวง1นครทั่วประเทศเกี่ยวกับพยาธิอันนี้
0: ท่านสมเวลเพชรดวงประสิทธิ์ได้เรียกร้องให้ทุกคนในสังคมจงเป็นเจ้าการช่วยกันในการสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายหมูหลีกเลี่ยงการบริโภคสิ้นหมูถึงว่าพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาจะบ่มีผลกระทบโดยตรงต่อคนก็ตามส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเป็นต้นฉีดยาฆ่าเชื้อเป็นประจำกรณีพบหมูตายหรือมีอาการให้หีบห้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่แขนงเลี้ยงสัตว์ของแขวงเมืองนครอย่างรีบด่วนเพื่อดำเนินการทำลายและฆ่าเสื้อให้ถูกวิธีหากบ่มีการทำลายอย่างถูกต้องจะเห็นให้เกิดการระบาดได้ง่ายเนื่องจากเสื้อพยาธิอหิวาหมูแอฟริกา มีอัตราการแพร่เชื้อในวงรัศมี25กิโลเมตร
1: กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาบริการเกิดหามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ 4CM จัดขึ้นในระหว่างวันที่14หา18กันยายนนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงวิจันทน์จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เวียกงานกวดกู้ระเบิดอยู่ลาวดีขึ้นในโอกาสเข้าร่วมงานวางแสดงผลงานการกวดกู้ระเบิดลูกวานที่ตกค้างอยู่ลาวในกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาบริการเกิดหามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3อยู่หอประชุมแห่งชาติท่านวิเลศักดิ์ไสยสนะหัวหน้าโครงการช่วยเหลือผู้ประสบข้อห้ายและคนพิการประจำโครงการเพื่อมนุษยธรรมและการมีส่วนร่วมหรือ HI ได้ให้สัมภาษณ์ในวันที่15กันยายนนี้ว่าโครงการ HI ได้เริ่มปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบข้อห้ายผู้พิการและการกวดกู้ระเบิดบ่อนแตกหรือ UXO อยู่ลาวแต่ปี1996มาฮอดปี2016ครบรอบ30ปีพอดีในระยะทำอิฐปี1996หาปี2017ได้สุ่มใส่การจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมอยู่แขวงสวนเขตปี2018ฮอดปัจจุบันได้ขยายกิจกรรมปฏิบัติเวียกงานไปสู่แขวงหัวพันโดยเฉพาะอยู่เมืองหัวเมืองและเมืองเฮียมโครงการ HI ได้เคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติ5กิจกรรมหลักเป็นต้นเวียกงานโฆษณาศึกษาความเสี่ยงภัยระเบิดบ่อนแตกเวียกงานกวดกู้พื้นที่และทำลายระเบิดเวียกงานช่วยเหลือผู้ประสบข้อให้และผู้พิการทั่วไปเวียกงานการศึกษาเฮียนห่วมและสร้างความเข้มแข็งโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การจัดตั้งสากลและบรรดาประเทศผู้ให้ทุนเป็นต้นสหภาพยุโรปซึ่งในตอนนี้จะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติ5กิจกรรมพร้อมทางมีแผนจะเริ่มโครงการใหม่คือการเก็บกู้ระเบิดใต้น้ำปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและลงสำรวจความเป็นไปได้เพื่อวางแผนจะตั้งปฏิบัติตัวจริง
3: การจะตั้งปฏิบัติกิจกรรมของโครงการเฮชไอประจำแขวงหัวพันเนาะในปี2017จนพอปี2026พวกเขาจะได้เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับ5กิจกรรมของเฮาเนาะเวียกงานที่1แม่นเวียกงานโฆษณาศึกษาความเสี่ยงภัยพวกเขาก็ได้มีการลงโฆษณาอยู่ในชุมชนบ้านเป้าหมายหลายกว่า80บ้านผู้ได้รับผลประโยชน์ประมาณ 58,000 คนที่ได้รับผลประโยชน์ครับเกี่ยวกับความเสี่ยงลูกระเบิดบ่อนแตกเนาะบ่ว่าจะเป็นอยู่ในชุมชนหรือว่าอยู่ในสถาบันการศึกษาแม่นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเวียกงานตัวนี้เกี่ยวกับเวียกงานกวดกู้พื้นที่หรือว่าทำลายระเบิดบ่อนแตกพวกเขาก็ได้จัดตั้งปฏิบัติอยู่ในแขวงหัวพันเนาะคนได้รับของเขาก็คือพวกเขาปลดปล่อยเนื้อที่กสิกรรมและพัฒนาให้แขวงหัวพันประมาณ4ล้านป่ายกว่าตาแม่นแล้วก็ทำลายระเบิดออกจากแขวงหัวพันของพวกเขาเนาะก็คืออยู่ 14,700 ป่ายกว่าหน่วยผู้ได้รับผลประโยชน์กับประมาณ 18,000 คนเนาะอันนี้เป็นเวียกงานปลดปล่อยพื้นที่ทำการผลิตให้แก่ประชาชนสำหรับเวียกงานช่วยเหลือคนพิการหรือว่าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากลูกระเบิดบ่อนแตกพวกเขาก็ได้มีการส่งคนพิการเข้ารับการบริการเรื่องฟื้นฟูหน้าที่การสนองเครื่องค้ำสูและก็สนองทุนประกอบอาชีพเพื่อให้กระเจ้าสามารถประกอบอาชีพสามารถมีรายได้เข้ามาเลี้ยงชีพของกระเจ้าเองเนาะสำหรับแผนต่อหน้าขององค์การที่ใช่เฮาเนาะก็ยังสืบต่ออยู่ในการจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับ5กิจกรรมหลักของเฮาและในอนาคตพวกเฮาก็ยังมีโครงการใหม่อีกโครงการนึงก็คือโครงการเก็บกู้ระเบิดใต้น้ําเนาะอันนี้พวกเฮากําลังศึกษากัน
1: ท่านวิเลศักดิ์ไสยสนะได้แสดงความรู้สึกต่อกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาบริการเกิดหามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ลาวเฮาสืบต่อเวียกงานกวดกู้ระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาระเบิดตกค้างให้หมดไปเฮ็ดให้ชุมชนมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยืนยงเมื่อวานนี้คณะกรรมการแก้ไขภัยพิบัติจากศูนย์กลางได้สมทบกับคณะกรรมการแก้ไขภัยพิบัติแขวงบึงคำไสลงติดตามและสืบยู่การแก้ไขภัยพิบัติอยู่เส้นทางหลวงแห่งชาติหรือ 8A ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการสัญจรไปมาหลังจากได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติฝนตกหนักน้ำป่าไหลสู่และดินเจือนเฮ็ดให้เส้นทางหลวงแห่งชาติเลขที่ 8A โดยเฉพาะเขตภูผาม่านเปเพเสียหายอย่างหายแหงเฮ็ดให้การสัญจรถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงจากปัญหาดังกล่าวการน้ำผักรัฐคันศูนย์กลางและท้องถิ่นได้ลงติดตามสินำวิธีแก้ไขอย่างใกล้ชิดสุกยุ่ให้ภาคส่วนเกี่ยวของหีบห้อนแก้ไขสุกเสริญให้รถสามารถเที่ยวไปมาได้โดยไวมาฮอดปัจจุบัน การแก้ไขสุกเสริญในเบื้องต้นแม้นสามารถเฮ็ดให้การสัญจรไปมาได้แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่หลายจุดฉะนั้นคณะกรรมการจึงได้ซี้นำให้ภาคส่วนรับผิดชอบสืบต่อแก้ไขสุกเสริญและเร่งลงมือก่อสร้างในจุดที่ยังบ่ทันแก้ไขสำเร็จจุดที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อประกันให้การสัญจรไปมาของประชาชนบรรดาเผ่าและการขนส่งสินค้าภายในและต่างประเทศมีความหลงเหลี่ยนต่อไปเส้นทันฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังพัดผ่านภาคเหนือด้านตะวันตกลงหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแห้งพัดปกคลุมซึ่งเหตุนี้ฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักเพราะมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่ได้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง17หา24องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง21หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา29องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา28องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง19หา31องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระวัง16หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
1: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬาในวันที่15กันยานี้เดือนดอกปีไก่ดวงวิไลเมืองพุนโฮงแขวงเวียงจันทน์ได้สร้างขบวนการแข่งขันกีฬาดอกปีไก่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งแขวงเวียงจันทน์ครบรอบ45ปีโดยมีบรรดาคณะนำแขวงเวียงจันทน์ภายในการองค์การสถาบันวิสาหกิจภาคธุรกิจและภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการสร้างบรรยากาศให้วันสร้างตั้งแขวงเวียงจันทน์ครบรอบ45ปีแล้วให้มีความหมายคือคืนและยังเป็นการปลุกระดมให้ทุกคนในภาคส่วนในสังคมสืบต่อสามัคคีห่วมแหงห่วมใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาแขวงเวียงจันทน์ให้ก้าวหน้าเข้มแข็งและยืนยงต่อไปโอกาสนี้บรรดาภาคส่วนและองค์การต่างๆได้ร่วมกันมอบเงินสุกยู่ประกอบมีบริษัท SMP ผู้ปรึกษาจำกัดผู้เดียวมอบเงิน100ล้านกีบบริษัท AB Holding จำกัด100ล้านกีบภายในกันเงินนครหลวง50ล้านกีบกรมทรัพย์สินและกรมอากร50ล้านกีบบริษัทสุขประสงค์สับเจริญ20ล้านกีบต่างหน้าแขวงครับโดยเมนทันพรมมาลานันทวงศ์หัวหน้าห้องว่าการแขวงโดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของคณะทั้งสองฝ่ายในโอกาสนี้ท่านพรมมาลานันทวงศ์ได้มอบใบเกียรติคุณของประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์ให้กับ5ภาคส่วนที่มอบเงินสุกยู่ให้แก่การจัดงานเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งแขวงเวียงจันทน์ครบรอบ45ปีอีกด้วย
5: ส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกบาศก์ในทั่วโลกส่วนที่สัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกบาศก์มาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบรัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบเยนยงที่18ลูกหลานเฮาทั่วนาจงได้เอราวัณเสริญส่วนพลเมืองลาวทุกคนรวมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมารวมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกบาศก์ฮอบเฟียนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ท่านผู้มีเกียรติที่ตามฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสั้นทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่14กันยายนท่านนางเหงียนทีห่วงเหวินรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงเวียดนามเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานครั้งที่3ที่นครหลวงเวียงจันทน์ประเทศลาวแต่วันที่14หาวันที่18กันยานี้ในฐานะเป็นผู้สังเกตการท่านนางเหงียนทีห่วงเหวินกล่าวในกองประชุมครั้งนี้ว่าลาวแม่นประเทศที่ได้ผ่านสงครามเวียดนามมีความเข้าใจและแบ่งปันความเจ็บปวดความเสียหายอย่างลึกซึ้งซึ่งบรรดาประเทศพร้อมแบกหาบย้อนผลตามมาจากระเบิดลูกวานย้อนผลตามมาจากลูกระเบิดก่อขึ้นความเสี่ยงจากลูกระเบิดวัตถุระเบิดปัจจุบันยังแมนสิ่งกีดขวางใหญ่ต่อวิวัฒนาการสันติภาพและการพัฒนาแบบยืนยงบ่เพียงแต่อยู่เวียดนามเท่านั้นหากยังอยู่หลายประเทศในโลกอีกด้วยเวียดนามสนับสนุนจิตใจและเป้าหมายมนุษยธรรมของบรรดาสนธิสัญญาสากลเกี่ยวกับระเบิดลูกวานพร้อมทางสนับสนุนทุกความมั่นะพยายามสกัดกั้นการนำใส่อาวุธประเภทนี้แบบซะซายเพื่อแน่ใส่ปกป้องชีวิตของประชาชน
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการเงินของญี่ปุ่นได้เปิดเผยบทรายงานเบื้องต้นในวันที่16กันยายนนี้ว่าญี่ปุ่นขาดดุลการค้า7 ตื้อกว่าดอลลาร์ในเดือนสิงหาที่ผ่านมาซึ่งเป็นเดือนที่4ติดต่อกันของการขาดดุลโดยส่วนหนึ่งแม่นย้อนราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นทำกลางความเคร่งตึงที่ยังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางบริการระบุว่าการส่งออกในเดือนสิงหาผ่านมาเพิ่มขึ้น 19.3 ส่วนห้อยเป็น 10,000 กว่าตื้อเยนสกุลเงินญี่ปุ่นซึ่งได้รับการสุกยู่จากการส่งออกที่เข้มแข็งของเซมิคอนดักเตอร์และรถยนต์ส่วนการนำเข้าของญี่ปุ่นในเดือนสิงหาผ่านมาได้เพิ่มขึ้น 28 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนบรรลุ 11,000 กว่าตื้อเยนซึ่งได้หับแหงขับเคลื่อนจากการนำเข้าน้ำมันดิบจากสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นหลายกว่า11เท่าญี่ปุ่นอาศัยการนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางอย่างหลากหลายและลิงความพยายามในการสอกหาน้ำมันเสื้อไฟจากสถานที่อื่นๆนักวิเคราะห์จากสถาบันค้นคว้าอิโตจูกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบได้เฮ็ดให้ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุเหตุให้การขาดดุลการค้าหลายขึ้นในเดือนสิงหาผ่านมาปัจจุบันราคาน้ำมันดิบได้เพิ่มขึ้นเกินห้อยดอลลาร์ต่อบาเรลซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจจะนำไปสู่การขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องและเหตุให้ญี่ปุ่นยากที่จะกลับคืนสู่สภาพเกินดุลการค้าที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและเพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์อ่าน
2: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยา2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
2: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งดีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่ง

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงินไก่ดัดต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีทั้งฝ่ายกรบขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน10ขึ้น6ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันพฤหัสวันที่17กันยา2026รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าเป็นลักษณะครึ้มๆบางครั้งก็มีฝนฝอยเม็ดน้อยๆตกลงมาท่านผู้ชมครับอากาศซึมซึ้งดีเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาได้น้อยนึงฉะนั้นการไปกันมาขอเพิ่มความระมัดระวังในระยะ 7:00 น. ครึ่ง 5:00 น. 8:00 น. อย่างแบบนี้ยวดยานพาหนะอยู่ตามถนนหนทางแต่ละจุดแต่ละบอนขับคันแน่นแต่ว่าพวกเขาก็ต้องปฏิบัติกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดเนื่องจากว่าทางเบื้องเจ้าหน้าที่เพิ่งกระลงเฮ็ดเวียกว่าเส้นทางตัวใดที่ต้องผ่านเส้นทางตัวใดที่แขกไปไทยมาเนื่องจากว่าในระยะนี้ก็เป็นระยะดำเนินกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกว่านรอบเวียนที่3ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพวกเขาเกียรติเป็นเจ้าภาพและแขกต่างบ้านแขกต่างเมืองก็เดินทางเข้ามาร่วมกองประชุมตั้งแต่วันที่13หาวันที่18ทางเฟเดอรัลนะฉะนั้นมาว่าปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาของพรรคโดยเฉพาะกะเลียงไส้นำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในตระกูลเขตเวียกงานในเหตุให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ของปวงชนของพวกเขาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นได้มีสวมหน้าอันใหม่เศรษฐกิจมีการขยายตัวแบบก้าวกระโดดชีวิตการประโยชน์ปวงชนของพวกเขานอกจากจะอุดมสมบูรณ์ทั้งมีเข้มแข็งแล้วเหลือกินกันมาจราจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาอะไรครับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวเพราะว่าครอบครัวก็เป็นสถาบันเป็นจุลังหนึ่งของบ้านบ้านเป็นจุลังหนึ่งของตาแสงตาแสงเป็นจุลังของเมืองเมืองเป็นจุลังของแขวงหรือว่านครหลวงนครหลวงหรือว่าแขวงเป็นจุลังของประเทศก็แน่นอนประเทศชาติจะมีการพัฒนามีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลก็ไม่อิงไส้กำลังแห่งอันเป็นพื้นฐานของทั่วปวงสนของพวกเขาช่วยกันประกอบส่วนตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวฟังเพียงจากรายการท่านฝ่ายกระดบมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวัสดิ์สุขสิรินำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:40 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งอยู่ในระยะที่ทั่วพงศาลของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานเกียมจิตเกียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแต่ว่าบางคู่บางคนแท้หรือว่าอิงใส่เงื่อนไขของแต่ละครอบครัวของแต่ละท้องถิ่นก็ไม่สมจิตสมใจสถานที่การงานต่างๆดักตั้งแต่เวลา 4:00-5:00 เช้าและอยู่ในระยะนี้ก็เป็นระยะที่พนักงานรัฐกรเกียมจิตเกียมใจก้าวเข้าสู่สำนักงานองค์การแต่ละกระทรวงเพื่อนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปผันขยายไปซึมเพื่อเหตุให้เวียกงานต่างๆก้าวไปสู่ผลสำเร็จอย่างจบงามโดยเฉพาะเรียงไส้ตั้งหน้าผันขยายและจัดตั้งปฏิบัติปฏิของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสิ่งสำคัญความกระตือรือร้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพนักงานรัฐกรของพวกเขาท่านผู้ฟังในกรอบเนื่องจากว่านำใจฟุดเฟือนปฏิบัติในทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคมองปัจจุบันนี้จะสังเกตเห็นว่าลดพรลงบกกระตือรือร้นคือตะก้อนแสดงออกในความบอบตั้งใจฝึกฝนระลอมตนเองหักษาแบบแผนนำพาที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยสงครามขาดความเฮาหันเป็นแบบอย่างนำหน้าขี้ข้านคนคิดขี้ข้านห้ำเฮียนหรือว่าขี้ข้านซอกหาความรู้อันใหม่หายแห่งไปกว่านั้นก็มีจำนวนหนึ่งอีกสัมผัสเสียธาตุขาดคุณเมามัวแสวงหาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวที่บ่ชอบทำเกิดมีแนวคิดซ่อลาดบังหลวงกินสินบนเล่นนำแต่เงินคำปล่อยปะหน้าที่เวียกงานหรือติดแปดพญาเตญสิทธิ์ล่วงอำนาจบ่เป็นห่วงเป็นใยถึงความเป็นความตายให้ดีของประชาชนฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้รัฐที่มักได้นินแนวคิดประธานไกสอนพรหมวิหารที่เป็นพื้นฐานเป็นเข็มทิศที่ยังทางในการเคลื่อนไหวของพรรคและการปฏิวัติลาวพรรคเฮาได้ตั้งหน้าคุณครัวและหันเป็นอันละเอียดโดยผ่านเนื้อในมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งมหดกองประชุมใหญ่หรือว่ามหดกองประชุมจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่8ได้ว่าสำหรับพนักงานที่เฮียนจบวิสาเฉพาะสั้นสูงขึ้นไปต้องสืบต่อบำรุงสร้างเขาเจ้าทางด้านทฤษฎีการเมืองทฤษฎีมักกะเรนินอุดมการปฏิวัตินำใจฮักษาจิตใจพึ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งตนเองและอื่นๆเหล่านี้เป็นต้นแต่เบื้องสำหรับพนักงานผู้อาวุโสปฏิวัติผู้ที่เคยซุบลอในเปลวฝ่ายปฏิวัติแห่งการต่อสู้กูซาดจงตั้งหน้าเสริมขยายหมุนเสื้อเด็ดเดียวกาแกนความเด็ดขาดนักแนนของตนประกอบส่วนเข้าในการศึกษาความจิตใจหักเสื้อเพียงซาดทัศนะหลักมั่นปฏิวัติให้แก่สาวนุ่มเยาวชนเป็นคันทุงเต้าหวมความสามัคคีในของเขตพนักงานและประชาชนฉะนั้นอยู่ในกฎมติของประชุมใหญ่ของพรรคได้ว่าพรรคเขายังมีความจำเป็นต้องมีทันแถวพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติมีทัดแท้ภารกิจปฏิวัติการเมืองนักแนนมีความจงรักภักดียันสุขซึ่งต่อประเทศชาติมีน้ำใจรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจมีแบบแผนดำรงชีวิตที่สดใสก้าวหน้ามีมนจิตฝึกฝนล่อหลอมตนเองดุมันคุ้นคว้าศึกษาห้ำเฮียนยกระดับในทุกด้านอย่างประหยุดยั้งมีสติต่อการจัดตั้งระเบียบวินัยคนรบและปฏิบัติกฎหมายกฎระเบียบของพรรคอย่างเข้มงวดตลอดไปเพราะว่าพรรคเขาถือว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แม่นปัจจัยตัดสินการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะแม่นยุคใหม่นี้ตะก้อนอื่นมดแม่นต้องศึกษาอบรมพนักงานให้มีสติสูงต่อการจัดตั้งมีความตื่นตัวฝึกฝนล่อหลอมซอกหูห้ำเฮียนให้มีความรู้ความสามารถมีแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องเพื่อเฮ็ดให้ความเป็นเอกภาพสูงต่อแนวทางของพรรคมีความรู้ความเข้าใจทางด้านทฤษฎีมักกะเรนินมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานต่างๆเพราะว่าพนักงานแม่นผู้ที่นำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐไปเผยแพร่ไปผันขยายมาตรฐานอันเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติและความสามารถของพนักงานนำพาและคุ้มของคนอื่นมดเป็นความบริสุทธิ์สัตย์สื่อต่อประเทศชาติต่อพรรคมีความเป็นเอกภาพสูงกับแนวทางแผนนโยบายบรรดาทัศนะของพรรคคำสั่งต่างๆของรัฐในของเขตเวียกงานที่ตัวเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิผลหูเต้าโฮมหูปุกระดมและเสริมขยายสติปัญญาของมหาชนมีสติสูงต่อการจัดตั้งพร้อมกันนั้นก็ต้องมีแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกที่แท้ตัวจริงต้องมักคนคัวห้ำเฮียนมักฝึกฝนระลอมตนเองมีคุณสมบัติฉินทำปฏิบัติยกระดับความรู้ความสามารถของตนเองขึ้นอย่างประหยุดยั้งทั้งหมดนั้นก็เพื่อภายใต้การหมุนไส้แนวคิดประธานไกสอนพรหมวิหารและการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวปวงสลาวบรรดาเผ่าได้ผ่านภาคความยุ่งยากเสี่ยงทดสอบนานาประการญาติได้ศาสนาอันยิ่งหลวงมีความหมายประวัติศาสตร์ในการปฏิบัติหน้าที่ยุทธศาสตร์ปกปักรักษาและสร้างสาปัฒนาประเทศชาติพรรคเฮายำใด
ก็ได้เอาใจใส่ก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างตนเองอย่างเป็นปกติตามหลักมูลพื้นฐานของลัทธิมักกะเรนินแนวคิดประธานไกสอนพรหมวิหารบทเรียนอันเป็นมูลเสื้อของตนเองเฮ็ดให้มีความเติบใหญ่เข้มแข็งอย่างบ่หยุดยั้งรักษาได้คุณธาตุการเมืองธาตุแท้ปฏิวัติวิทยาศาสตร์อันที่เด่นๆก็แม่นรัฐบาลได้ออกดำรัสว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานรัฐกรดำรัสว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติวิกานของพนักงานรัฐกรและดำรัสว่าด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรัฐกรฉะนั้นเพื่อเป็นการเสริมขยายทฤษฎีแบบอย่างนำหน้าที่ดีการสิ้นนำของประธานไกสอนพรหมวิหารให้สอดคล้องกับสภาพชุดพิเศษความเป็นจริงควรพวกเขาเอาใจใส่บางปัญหาเสียว่าพนักงานทุกคนต้องเป็นคนที่มีหลักมั่นส่วนสั้นปฏิวัติมีความซัดซื่อสุจริตข่าวสะอาดจงฮักภักดีต่อประเทศชาติต่อพรรคต่อรัฐมีหลักมั่นส่วนสั้นปฏิวัติที่กล้าแกนยึดมั่นในอุดมการณ์สังคมนิยมมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นถนอมถ่อมตนเคารพและปกปักรักษาสิ่งของส่วนรวมปฏิบัติกฎหมายระเบียบบ้านเมืองอย่างเข้มงวดตั้งหน้าก่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่มีเนื้อในสังคมนิยมเสริมขยายมรดกด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติเสริมขยายมูลเสื้อฮักชาติมูลเสื้อออกแห่งงานรุ่มันขยันเพียรและมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างในการดำรงชีวิตตลอดไปเกี่ยงคู่กันนั้นก็ต้องสร้างแนวคิดเป็นเจ้ามีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่เวียกงานส่วนรวมรู้จักแยกแยะอันใดส่วนรวมรู้จักแยกแยะรู้จักผูกพันอันใดเป็นของส่วนตัวของตนเองต้องต้านกับหน้าที่เอกชนต้านกระแสแนวคิดที่มีแต่เรียกร้องค่าจ้างรางวัลต้องสร้างสติต่อการจัดตั้งมีระเบียบวินัยต้องมีแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกออกแห่งงานแบบใหม่มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีน้ำใจเป็นเจ้าตนเองต้องกล้าแสดงออกก่อนอื่นหมดแบบของวิธีการออกแข่งงานแบบใหม่ต้องถือว่าเวียกของส่วนรวมเป็นคือกับเวียกของส่วนตัวต้องมีความสามัคคีเป็นเอกภาพยึดมั่นในหลักการเฮ็ดเวียกเสริมขยายแนวคิดทักษะสมทบย่างกลมเกี่ยวกับการศึกษาพรมแนวคิดสากลนิยมต้องอิงใส่กำลังแห้งของมหาชนถือประชาชนเป็นก๊กจากประชาชนฮับใส่ประชาชนนับถือและเชื่อมั่นต่อบทบาทความรู้ความสามารถของบรรดาหมู่คณะเต้าโฮมเพื่อเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นเอกภาพบนพื้นฐานแนวทางนโยบายและหลักการล้วนศูนย์ประชาธิปไตยเล่านี้เป็นต้นเคียงคู่กันนั้นพนักงานสมาชิกพรรคทุกสหายต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่มหาชนเพื่อให้มหาชนนับถือเชื่อมั่นและไว้วางใจถ้าหากว่าสมาชิกพรรคบ่เป็นแบบเป็นอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแล้วก็จะเฮ็ดให้มหาชนบ่นับถือและก้าวประณามก็คือดังการนำพรรครัฐเคยได้ว่าว่าการแบบอย่างการเป็นแบบอย่างที่ดีคือการนำพาการนำพาที่ดีคือความเป็นแบบอย่างฉะนั้นพนักงานทุกสหายบ่ว่าจะอยู่ในฐานะตำแหน่งใดก็ตามต้องได้ค้นคว้ากำแนนแนวทางของพรรคกฎหมายและระเบียบของรัฐมีความรับผิดชอบสูงเป็นผู้นำหน้าในเวียกงานต่างๆต้องมีความบริสุทธิ์ซัดซื่อต่อประเทศชาติต่อประชาชนต่ออุดมการณ์ของพรรครัฐมีความมนะอดทนมีหลักมั่นของสนสันปฏิบัติมีความเป็นเอกภาพสูงจัดตั้งผันขยายแนวทางของพรรคคำสั่งต่างๆของรัฐในขอบเขตเวียกงานที่ตัวเองได้รับผิดชอบผู้เต้าหอมปลุกระดมความสมานสามัคคีและเสริมขยายสติปัญญาของมหาชนมีสติสูงต่อการจัดตั้งมีระเบียบแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกที่เป็นระบบแท้ตัวจริงเล่านี้เป็นต้นพนักงานทุกคนต้องมีหลักมั่นจำแนกมิตรศัตรูอย่างแจ่มแจ้งมีสติต่อการจัดตั้งระเบียบวินัยมีน้ำใจรับผิดชอบมีการพัวพันอย่างสนิทแน่นกับมหาชนเด็ดเดียวต้านการดำรงชีวิตที่ลิ้นกินฟุ่มเฟือยเสื่อมสามเกลือกลัวมัวเมานำแต่ความโลภมากโลภะตัณหาอันต่ำซาพอจะพาพวกเขาไปถึงบ่อนเสื่อมคุณเปี้ยนธาตุสวยไซฐานะตำแหน่งสิทธิอำนาจไปในทางที่ผิดกฎหมายต้องมีสติระวังตัวต่อกลอุบายของพวกไอ้ที่กำลังปรปักษ์ที่วางมั่งเพื่อทำลายสร้างความแตกแยกจะหายไปสิ้นในทุกๆรูปแบบท่านผู้ฟังที่เคารพแนวคิดประธานไกสอนพรหมวิหารต่อกับการศึกษาพรมพนักงานเมื่อระบบแนวคิดทฤษฎีปฏิบัติเมื่อสติปัญญาอันสลาดแหลมคมในการศึกษาพรมสร้างสอน

เสียงแห่งศาสตร์ลาวเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ฟังเพลงอีกเพลงทำฝังเด็กๆนอนมอบหมายหน้าที่ให้สุขสวัสดิ์สุขสิรินำเอาเพลงขั้นรายการเติมอีกและหลังจากนั้นจึงมาฟังในรายละเอียดจากรายการต่อไป

เวลาในรายการปัจจุบันนี้เหลือเพียง5นาทีเท่านั้นท่านฟังได้กระดับนะฟังเพลงสีสันบรรยากาศฝุดฟื้นก็เนื่องจากว่าอยากปลุกทางด้านความสดชื่นของปวงสลอกของพวกเขาก็คือผู้ที่ใช้รถใช้ถนนกำลังไปเวียกไปการส่งลูกส่งหลานบางเรื่องนี้ก็ได้รับข้อความทางวอทแอปที่ทางท่านเสริมเพื่อนได้แจ้งไปว่านับตั้งแต่เส้นทางช่วง10ปีเข้ามาในตัวเมืองรถกระบวนาแน่นพอเท่าใดก็ไปมาถือว่าสะดวกสบายอยู่แล้วก็อยู่ในระยะที่มีกองประชุมที่สปป.ลาวของพวกเขาได้เก็บเป็นเจ้าภาพตั้งแต่1358ก็คือกองประชุมการขอความเป็นภาคี CCM นะหรือว่าแบบหนึ่งก็ว่ากองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3อยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ก็เหตุให้การไปมาหาการไปมาการเดินทางก็คล่องตัวหลักปัญว่าท้องฟ้ามื้อนี้ก็เป็นคึมๆอยู่ว่าอย่างเช่นที่ท่านเฉลิมเพิ่นแจ้งไปทาง WhatsApp ทางส่งข้อความเสียงไปขอขอบใจอย่างสูงเด้อท่านเฉลิมเด้อที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็คือในรายการพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคทางรายการพยายามนำเอาเนื้อในมาให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังและก็มีเสียงเพลงอันเป็นการกระตุ้นทางด้านความสดชื่นนะบ่อยากให้ง่วงนอนขับรถขับลายันหลับในถ้ามีเพลงจากภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลาวบางหนึ่งนี้มีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้กันหลายๆท่านอันดับต้นๆก็จากทางการแก้วสุวรรณศรีนี่การแก้วสุวรรณศรีเพิ่นว่ารับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงสัดแจ้งดีท้องฟ้าสีบุดๆคึมๆอยู่และต่อมาก็แม่นสมพรขอให้สมพรขอให้สมพรปรารถนาเพิ่นว่าท่านสอบเพียงกำฮักรับฟังอยู่เด้อตอนนี้ฟังที่บ้านพักขาวนครหลวงเวียงจันทน์เกตแก้วมณีวันอยู่ทางเมืองซึ่งเป็นเมืองศพเบาเนาะเพิ่นว่าฝนตกเกือบได้เป็นทิศแล้วเป็นฝนตกลินอันนี้จากบุญซื้อครับฟังเป็นประจำโดยอาจารย์สอบเพียงกำฮักอยู่ทางเสนยบุรีอากาศแจ่มใสดีอันนี้ซึ่งเป็นภูวันนี่เพิ่นอาจจะเป็นภูวันเนาะอยู่ทางเมืองเวียงทองฝนตกได้หลายวันติดต่อกันบุญฐานนี่เพิ่นว่ารับฟังอยู่เด้ออยู่ทางเมืองนาเลมีหมอกปกหุ้มเป็นส่วนหลายอันนี้จังอาจารย์บุญมีพิพักขวงติดตามเป็นประจำเลยรับฟังเป็นประจำจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติแล้วก็ผมอาจารย์รับฟังรายการนี้เป็นประจำอยู่ทางเมืองกรึมบุญคำสุนิสัยเมืองต้นเพิ่งอากาศทองฟ้ามื้อนี้มืดคึ้มอากาศเย็นสบายสบายอันนี้ครับฟังอยู่ทางเสียมพรบ่นี่อยู่ทางเมืองศรีสัตนาคศรีสัตนาคจิตก็กับเมืองจันทบุรีเปิ้นก็ว่าฟังรายการนี้อยู่เนาะอากาศหรือว่าฟังแจ้งดีวันสอนเวลาติดตามรายการนี้มาปกติบุญปันครับฟังอยู่ด้วยอาจารย์สอบเพียงกำฮักแล้วก็โอไลถ้าฟังจากห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองซันไซแขวงอัตปือสิงห์ธรพิมพ์ทวงอยู่ทางเมืองซัมเตอร์ฝนตกเยอะปัจจุบันนี้แล้วก็เป็ดไพบูลย์ติดตามเป็นประจำจากห้องว่าการส่วนกลางผักสุริยาคำมงคุณถ้าฟังอยู่ทางแขวงสารวันเดอร์ท่านสอบแพงกับพักอันนี้จากบุญทันบ่นี่ถ้าฟังเป็นประจำแล้วก็ติดตามรายการนี้ปกติวงศิลป์วงอินคัมตามข่าวสมเสยจะรายการได้ดีหลายแล้วก็สมแต่ว่าสมเสยเด้อแล้วก็อันนี้จากนิกวิไลบ่นี่แก้วบุญเฮืองเพิ่นว่าฟังเป็นประจำอยู่แล้วก็ที่สาสอนมณีสมเสยอาจารย์สอบเพกำฮักจะรายการได้นี่แหละขอสมเสยจังสูงขอสมเสยเด้อขอบใจจังสูงลิสาสอนมณีอันนี้จากสมมุกบ่นี่ถึงว่าฝนจะตกลินแต่ภาพเสียงแจ้แจ้งชัดเจนจากทั้งหลวงพระบางนะกับบุญเที่ยบุญเพียงเปิ้นว่าอยู่ทางฝนกำลังตกอยู่ฟังเพียงปฏิวัติพร้อมแล้วก็คำฮักครับฟังอยู่หงสร้างแสง506อากาศมืดคึมอยู่ทองดีแสงดาราทองดีแสงดาราเปิ้นว่าทางอย่างนี้ทั้งน้ำว่อสิบอกฮับฟังอยู่เนื้อท่านสอนเพียงคำฮักแล้วก็อัมยินปอนสอนมณีวงฮับฟังจากทางเมืองหุนแขวงอุดมไซแล้วก็บุญเที่ยงบอก
หักพังปักลายเพิ่นว่าบุญอิ่งฝนกำลังตกอยู่เพิ่นว่าจังซั่นหลายๆท่านที่แจ้งผลการรับฟังวิทยุวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาในรายการมดพอดีท่านฟังครบอันนี้เวลา 8:00 พอดีเลยนะครับท่านได้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสำหรับมื้อนี้สอบแห่งกำพักผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยสุขสวัสดิ์สุขสิริทวนวิเศษศรีในสร้างควบคุมเสียงทั้ง2ท่านนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปขอความผาสุกสุขสิริสุดสุดสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมประหารเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์

0: หลายการเพื่อสาวกสิกรออกอากาศให้ท่านได้ฟังผิดเวลา 8:00 น. หา 8:30 น. นาที
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหากเพลงทุกท่านมาพบกันในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมาพบเพิ่นเม็ดรายการเป็นประจำนำเอาข่าวข่าวเวียงงานกสิกรรมประไม้การผู้ฟังเลี้ยงสัตว์ครอบครัวตัวแบบในครอบเขตตัวประเทศมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำสาวกสิกรพวกเฮาระยะนี้ก็เป็นซุ่มใส่การปรบัติหักษาเข้าหน้าปีและพืชฤดูฝนบางเขตบางบอนได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมภายหลังน้ำบกแห้งแล้วต้องได้ฟื้นฟูนาทีการผลิตคืนใหม่เพื่อเหตุให้การผลิตท่วงทันตามฤดูกาลเนื้อในรายการมื้อนี้ท่านก็ได้นำเอาเรื่องของการผลิตทางด้านกสิกรรมนี่แหละมานำเสนอท่านได้รับฟังโดยเฉพาะก็แม่นหลายท่านที่เคยปลูกมากไม้ให้มากมาแล้วหลายประเภทบ่ได้รับผลสำเร็จลองมาปลูกมะพร้าวลองเบิ่งท่านผู้ฟังมื้อนี้ทางรายการนำเอาเทคนิคการปลูกมะพร้าวให้ใหญ่ไวและก็เป็นมากไวมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังจะปลูกไว้บริโภคภายในครอบครัวหรือว่าปลูกเป็นสินค้าต้องได้รู้จักเนาะเทคนิควิชาการเพื่อเฮ็ดให้การผลิตได้รับมากผลดีและก็ได้เป็นที่ต้องการของตลาดอีกอย่าลืมติดตามในรายการมื้อนี้ส่วนตอนท้ายท่านก็มาฟังประการพัฒนาครอบครัวให้มีอยู่มีกินนั่นแหละเนาะนั่นก็คือลบล้างความทุกข์ยากอยู่ทางเมืองห่มเพื่อได้เอาใจใส่จัดสรรที่ดินผลิตให้ครอบครัวทุกข์ยากเพื่อนำไปผลิตเนาะทางด้านกสิกรรมนี่แหละให้ครอบครัวมีอาหารการกินแล้วก็ต้องผลิตให้เป็นสินค้าเพื่อได้มีการจัดแบ่งคะแนนเดบเอาไว้ตอนท้ายจึงมาฟังพบพ้อกันตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการก่อน
2: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเฟียนที่3ของลาวแม้นมีเป้าหมายแน่นนักให้สากลฮู้ว่าการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงประเทศเดียวแต่แม่นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย์สมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเฟียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2566อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: หูป้ามีจะมาได้ใส่น่ะคือว่าถือเครื่องมาหลายแท้
1: ค่อยไปตลาดมาซื้อเครื่องมาใช้แต่ละมื้อละวันนี่แหละ
0: นี่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาหมดตัวนี่น่ะ
1: ก็แม่นล่ะบ่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาคุณภาพมันก็ดีอยู่ได้ราคาก็ถูกอีกเลยมันก็เป็นการช่วยเศรษฐกิจของชาติอีกแหละ
2: สมใส่ผลิตภัณฑ์ภายในเงินตาบ่หัวไหลห่วมใจช่วยชาติพัฒนา
3: ได้เบิ่งบัดมื้อซืนกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้บริการทุกๆ ทานที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเฮามาฟังเนาะสําหรับเทคนิคการปลูกมะพร้าวให้ใหญ่ไวเป็นมากไวเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและตลาดถ้าเอาถึงการปลูกมะพร้าวแล้วหลายคนก็จะปลูกเป็นแต่ความจริงแล้วหั่นถ้าปลูกถูกตามเทคนิควิชาการเพิ่นก็จะเห็นให้ต้นมะพร้าวใหญ่ไวและก็ให้มากไวแต่ปลูกบ่ถูกตามเทคนิคและวิชาการเพิ่นกำหนดไว้คาดการบริบทหากซาแดก็จะเห็นให้นานใหญ่และก็นานให้ผลผลิตเพราะว่าต้นมะพร้าวที่เฮาปลูกไปแล้วนั้นมันต้องการฝุ่นและก็น้ำเป็นจำนวนหลายเพื่อมารอเลี้ยงลำต้นให้ใหญ่ไวดังนั้นการปลูกก็ต้องปลูกให้ถูกตามเทคนิควิชาการแต่กับผู้ปลูกนั้นก็ต้องเอาใจใส่บริบทหักซาด้วยการใส่ฝุ่นหดน้ำพูนดินเสียหญ้าและอื่นๆสำหรับเทคนิคการปลูกมะพร้าวเพื่อให้ใหญ่ไวเป็นมากไวนั้นท่านเวลาเฮาจะปลูกมะพร้าวเฮาต้องคัดเลือกแนวพันธุ์ที่ว่าจะปลูกหั่นบ่ว่าจะเป็นแนวพันธุ์เตี้ยแนวพันธุ์มะพร้าวหอมแนวพันธุ์มะพร้าวที่ว่าให้มากไวและอื่นๆตามความมักของแต่ละคนเพื่อปลูกบริโภคหรือว่าขายเป็นสินค้าโดยรวมแล้วหั่นการปลูกมะพร้าวทุกคนก็ต้องการที่ว่าจะให้ใหญ่ไวและก็ให้มากไวเพราะว่าจะได้กินและขายเป็นสินค้าสร้างรายรับให้ครอบครัวได้ไวซึ่งการกาเบียมะพร้าวพวกเฮาก็ต้องคัดเลือกเอาหน่วยที่ว่าออกหน่อยาวประมาณ20ซมแล้วมาใส่ทุ่งดำที่มีขนาด18คูณ20ซมเวลาใส่ทุ่งนั้นจะแม่นเอาดินและปุ๋นบ่ให้ท่วมหน่วยมะพร้าวให้ใส่ครึ่งหน่วยเนาะและก็มะพร้าวก็ต้องใส่หลงทุ่งเอียงประมาณ45องศาเพื่อว่าเวลานอมันขึ้นมาหั่นจะได้ตั้งซื้อและก็จะเฮ็ดให้นอและหน่วยแยกกันใช้เวลากาเบียประมาณ3เดือนท่านผู้ฟังก็นำเอาเบียมะพร้าวหั่นไปปลูกใส่บ่อนที่กะเกี่ยมไว้และก็บ่อนที่ว่าจะปลูกหั่นก็ต้องขุดคุ้มกว้างเวลาปลูกก็บ่ให้เอาฝุ่นห้องพื้นต้องเอาเบียมะพร้าวหั่นลงเวลาเอาลงท่านก็ต้องตัดทุ่งยางเบื้องก้นออกแล้วก็แฮกทุ่งยางเบื้องข้างที่ว่าเฮาจะเอาเบียมะพร้าวลงใส่คุ้มเพราะว่าเอาลงคุ้มท่านจะลงเอียง45องศาแล้วก็หั่นยอดไปทางทิศตะวันออกจากนั้นก็เอาฝุ่นมาห่วยใส่ปักคุ้มผสมสะดินมาท่มเบียมะพร้าวครึ่งนึงพร้อมทางหดน้ำให้ลายเฮ็ดให้ดินแน่นจากนั้นต่อมาประมาณ 3-4 มื้อจึงมาเอาทุ่งยางออกจากเบียเวลาเอาออกหั่นต้องได้เฮ็ดค่อยๆท่านผู้ฟังเพื่อว่าบ่ให้กระทบกระเทือนใส่หากมะพร้าวและจากนั้นท่านก็เอาคุณห่วยออมคุ้มผสมกับดินมาท่มเบียต้นพร้าวพร้อมหดน้ำให้ลายสิ่งสำคัญก็แม่นเฮ็ดห้องออมภายในคุ้มเวลาเฮาหดน้ำจะเฮ็ดให้น้ำหั่นคั่งอยู่คุ้มบ่ให้น้ำคั่งอยู่เบียมะพร้าวจากนั้นก็แม่นเอาใจใส่บริบทรักษาโดยการใส่ฝุ่นใส่เฟืองปกบริเวณคุ้มและการใส่ฝุ่นแต่ละครั้งหั่นพยายามขุดดินปากคุ้มให้กว้างออกเรื่อยๆเพื่อว่าให้หากมะพร้าวได้ขยายตัวไวและกระดูดอาหารได้ดีแต่ว่าสิ่งสำคัญอันนึงเวลาเบียมะพร้าวเริ่มขึ้นเป็นการเป็นใบห้ามเด็ดขาดบ่ให้ตัดใบหรือว่าการต้นมะพร้าวถ้าหากว่ากิ๊กควงทางยางก็ให้เอาเสื้อกันล่ะมามัดใส่ต้นมันใบท่านผู้ฟังจงปะให้ใบและการกกของมันท่านตายเองแล้วเฮาจะบ่แต่ต้องมันเพราะว่าการมะพร้าวท่านจะเป็นแห่งซวยดูดอาหารมาให้เลี้ยงลำต้นอันนี้มันจะบ่คือต้นไม้อื่นๆที่ว่าตัดยอดให้มันแตกยอดลายแต่ต้นมะพร้าวนี่จะกงกันข้ามกันถ้าพวกเฮาปฏิบัติตามการแนะนำก็ ของวิชาการเพิ่นเนาะการปลูกมะพร้าวถือตามเทคนิคนั้นจะเห็นให้ต้นมะพร้าวใหญ่ไวแล้วก็ให้ผลผลิตบ่เกิน3ปีนี่ก็ให้ผลผลิตแล้วอ่ะลองเอาไปปฏิบัติลองเบิ่งท่านใดคิดอยากปลูกมะพร้าวไว้บริโภคหรือว่าปลูกเป็นสินค้าต้องปลูกถูกต้องตามเทคนิควิชาการเพิ่นแนะนำเอาไว้เพื่อให้ได้หาผลผลิตดีเป็นที่ต้องการของตลาดให้ผลผลิตไวเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้พอเฮามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นมาฟังการพัฒนาเบียบงานลบล้างความทุกข์ยากอยู่ทางเมืองห่มเพิ่นเอาใจใส่จัดสรรที่ดินผลิตให้ครอบครัวที่ทุกข์ยากรายน้อยสำใดตาทายจึงมาฟัง
4: เอาแก้วเมนูเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
5: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
4: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
5: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
4: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
5: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: คณะนิทานกำลังให้เกียรติตามหับฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกทานที่หับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเรามาฟังเนาะสำหรับการปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากอยู่ทางเมืองห่มแขวงใส่สมบูรณ์เพิ่นได้เอาใจใส่จัดสรรที่ดินผลิตให้ครอบครัวที่ทุกข์ยากเพราะว่าดินนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานอยู่ในการปลูกการเลี้ยงและสร้างหางคุณมีให้พ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากโดยพื้นฐานเสริมตลอดระยะที่ผ่านมาหั่นทางการนำเมืองห่มแขวงใส่สมบูรณ์เพิ่นก็ได้เอาใจใส่จัดสรรเนื้อที่ดินเหตุการณ์ผลิตกสิกรรมและจัดสรรอาชีพคงที่ให้ประชาชนชาวเมืองห่มโดยเฉพาะกับแม่นบรรดาครอบครัวที่ยังทุกข์ยากเพื่อปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ให้มีการพัฒนาก้าวไปสู่ความอยู่ดีกินดีมีความผาสุกและก็หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากให้ได้เทื่อละก้าวเจ้าเมืองเมืองห่มเพิ่นได้ให้ฮู้ว่าเมืองห่มนั้นก็เป็นเมืองหนึ่งที่สร้างตั้งใหม่ที่ว่าแยกออกจากเมืองห่มเก่ามาเป็น2เมืองคือเมืองห่มและเมืองร้องสานอยู่ในปี2013ภายหลังสร้างตั้งแขวงใส่สมบูรณ์อยู่ในปี2013ถึง2018เมืองห่มมี13บ้านย้อนว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงียบ1ปัจจุบันยังเลือก9บ้านมีกว่า 1,800 ครอบครัวและก็มีรายกว่า 1,600 ลังคาเรือนมีพลเมืองทั้งหมดทั้ง 11,000 กว่าคนประกอบมี5ชนเผ่าอยู่รวมกันแต่ทั้งในด้านก็ตามสำหรับเศรษฐกิจก็เป็นทาแห่งต้นต่อของเมืองห่มการประกอบมีกสิกรรมและป่าไม้การท่องเที่ยวพลังงานไฟฟ้าบ่อแฮและบริการอันผลเด่นก็เป็นการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เป็นต้นแม่นการปลูกยางพารามักเกียงมักนัดคิงมันต้นกาเฟเลี้ยงสัตว์ใหญ่หัวควายหมูแบและอื่นๆท่านเจ้าเมืองเพิ่นอยากให้ฮู้อีกตื่นว่าเพื่อสามารถแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้หลุดพ้นให้ได้เป็นกะกาวนั้นก็ได้เอาใจใส่นำพาซีนำเนาะติดพันกับการจัดสรรที่อยู่อาศัยและจัดสรรเขตทำการผลิตเป็นสินค้าให้แก่ครอบครัวทุกยากอยู่เขตยอดนำมังและมาฮอดเดี๋ยวนี้ฮั่นก็ได้เห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการปรับปรุงดีขึ้นความยุ่งยากความทุกข์ยากได้รับการแก้ไขนับมือนับหลุดน้อยถอยลงเทื่อละกาวตามแผนที่วางไว้เนาะแต่ถึงได้ก็ตามด้วยการเอาใจใส่สุกยูอยู่ในระยะผ่านมาเฮ็ดให้ด้านเศรษฐกิจมีการขยายตัวต่อเนื่องตามทิศหั่นเป็นอุตสาหกรรมทันสมัยเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ตามแผนการที่วางไว้การคุ้มครองรายจ่ายมีท่าเอียงลดลงการลงทุนของเอกชนภายในและต่างประเทศนำมือนำเพิ่มขึ้นการลงทุนของรัฐก็ได้ดำเนินถูกต้องตามระเบียบการโดยมีการติดตามกวดกาคุ้มครองตามแต่หัวที่ตามระเบียบกฎหมายเพิ่นกำหนดเอาไว้อย่างเข้มงวดนี่คือการปฏิบัติเนาะเวียกงานรูปร่างความทุกข์ยากอยู่เมืองห่มแขวงใส่สมบูรณ์เพิ่นได้จัดสรรที่ดินทำการผลิตให้ครอบครัวที่ยังทุกข์ยากคาดเคลื่อนนี่แหละมีที่ดินทำการผลิตมีอาหารการกินกุมอยู่กุมกินแล้วต้องเฮ็ดให้เป็นสินค้าตึงอีกเพื่อสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวนำพาครอบครัวมีอยู่มีกินมีเศรษฐกิจดีก้าวไปถึงการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากให้ได้เถื่อละก้าวเอาละท่านผู้ฟังสำหรับการเสนอเนื้อในรายการหอนี้ได้หมดแล้วเวลาในรายการก็ยังบ่ลายใจทานได้เบิกบานมาสื่อกับเสียงเพลงและหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนพบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี
1: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผก็ว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: แม่นแท้ละบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่อยากแค่จน กินทุกมื้อกินดอเซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
2: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ขาดุมันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั่นพ้นทุกข์อีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีผมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ่งหลายเลยเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงค้อนว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวว่าเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: อย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
3: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
2: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
3: ่แต่มันสบายอันใดแม
2: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้อลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้อลูก
3: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญทานรับฟังรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา

สู่ส่วนแก้ไขความทุกข์ยากเห็นให้ประเทศชาติเข้มแข็งประสาทสุนหังมีผาสุขสังคมสิบิไหลทักทายสบายดีมิตรการทุกทุกท่านมิตรการหาฟังที่เว็บไซต์ก็ได้เนาะเข้าไปที่เบอร์ไปเว็บ lnr.org.lawมีทีนี้ออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกมีเสียงเพลงเสียงรำมีข้อมูลข่าวสารให้มิตรการได้หาฟังแน่นอนขอแต่อยู่น้ำกันก่อนเนาะ1ชั่วโมงแบบนี้จะหาฟังอยู่สายก็ตามแล้วภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หาฟังแจ้งสะดวกสบายหลักกะทั่วถึงหวังว่ามื้อนี้รายการนี้จะเป็นอีกหนึ่งรายการที่ให้แห้งใจแก่บรรดาท่านในการสู่นาทีเวียกงานต่อไปบางสาขาอาชีพก็เฮ็ดเวียกกะคำได้เนาะเริ่มตั้งแต่17โมงไปจนถึง20โมง22โมงกะเสื้อว่าหลายคนหลากอาชีพแตกต่างกันไปเนาะเฮ็ดเวียกตอนเช้าตอนสวยตอนแรงจุดมุ่งหมายอันเดียวกันเลยท่านผู้ฟังคือการแก้ไขความทุกข์ยากแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้มีความหังมีผาสุขขึ้นหน้าไปเรื่อยๆแต่ถึงอย่างใดก็ตามเนาะต้องมีความมานะอดทนบวกกับความดุมันแด่ถ้าว่ายังติเงินหน่อยยังคอยวาสนาอยู่ความทุกข์ยากก็ยังจะอยู่นำเฮาตลอดไปตีถอยความทุกข์ยากให้ได้เนาะด้วยการบุกเบิกสู่สุนเฮ็ดแนวใดจะมีอยู่มีกินเฮ็ดแนวใดจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากประกอบอาชีพก็ต้องได้มั่นเที่ยงซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับตนเองอาชีพตนเองแล้วก็ต้องได้ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองมีรายการต้นรายการแบบนี้อนุรักษ์ขออนุญาตเนาะเปลี่ยนบรรยากาศก่อนให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เที่ยงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: หาฟังหลายช่องทางเนาะพวกเฮากระจายเสียงไปพร้อมกันเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกถึงห้องล่าห้องการหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตั้งแต่28โมงฮอด17โมงฮอด16โมงกระตามหน้าที่เวียกงานยังดำเนินไปในเมื่อรัฐการท่านผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นเวลาที่พักผ่อนเป็นวันของครอบครัวกว่าใดเนาะหาเงินไขดีๆถ้าว่าเศรษฐกิจครอบครัวดีแล้วมีโอกาสมีเงินไขในการไปเล่นไปเที่ยวก็ได้สร้างเงินไขสะดวกให้แก่ตนเองให้มีเงินเก็บเงินทอนในอนาคตเริ่มต้นจากปัจจุบันนี้แหละเฮาเฮ็ดอันใดมีรายรับที่มั่นคงหรือบ่รายรับเฮามีจักสองทางแต่ว่าได้ย้ำมีละการตลอดเนาะงานประกอบอาชีพขอให้ถูกต้องมันเทียงตามกฎหมายบ้านเมืองเด้อมีละการอยากให้ทุกคนนั้นประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์มันเทียงนั่นแหละเนาะเงินคำที่หามาได้นั้นเป็นน้ำพักน้ำแหงเฮาอีหลีและก็การใช้จ่ายกับประหยัดเบิ่งสิ่งใดที่จำเป็นแต่บางคนก็บอกว่าอันใดก็จำเป็นเบิดอนุรักษ์ต้องได้ใช้ได้จ่ายเข้าใจเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าบางระยะที่เศรษฐกิจฝึกเครื่องแดงมันก็มีผลกระทบต่อหลายๆคนหลายครอบครัวเสื้อว่าทุกคนนั่นแหละมีผลกระทบกันหมดแต่เราก็ต้องได้เข้าใจและก็ต้องได้อดทนผ่านพาไปน้ำกันประหยัดในเด้อท่านผู้ฟังตัดฮ้อนสิ่งที่บ่จำเป็นออกให้คิดถี่ถ้วนซะก่อนคิดพิจารณาคักแน่ว่าอันนี้จำเป็นแท้บ่หรือว่าบ่จำเป็นอีหลีเพราะว่าอาจจะมีบางคนเนาะซื้อเครื่องผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็คือสร้างเครื่องผ่าน Facebook แต่เป็นเครื่องนุ่งเสื้อผ้าบ่หรือว่าเป็นเครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่างๆซื้อมาแล้วสั่งมาแล้วบางครั้งนี่บ่ได้ใช้ซ้ำท่านผู้ฟังเสียเงินไปล่าๆเนาะมันหลายเกินความจำเป็นนี่แหละเพิ่นเอิ้นว่าต้องได้ประหยัดแต่แล้วก็อีกปัญหานึงมีการตุ้มตุ๋นการตัวยั่วหลอกลวงกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์สั่งเครื่องแล้วบ่ได้เครื่องทั้งที่ว่าโอนเงินไปและอีกปัญหาหนึ่งก็คือสั่งเครื่องได้แล้วเนาะแต่ว่ามีการต้มตุ๋นก็คือเครื่องบ่ตรงตามที่

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ประหยัดหมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบ่ดีลายบ่ได้โฮมเข่าหากมั่งมี
1: ทักทายมีรายการปิดประจำเนาะบ่ว่าจะเป็นระยะใดๆก็ต้องขอขอบใจที่หากฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้สัญญาณแจ้งสะดวกสบายหรือบ่ท่านผู้ฟังเตือนๆกันไปฝากกันไปเนาะมอบเสียงเพลงให้ได้หากฟังผ่านไปเข้ากับบรรยากาศที่หลายคนนั้นหากฟังอยู่จะหากฟังอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองหากฟังอยู่ตามย้อนยานพานะหากฟังอยู่ตามห้องละห้องการหากฟังอยู่ตามนาเวกนางงานของแต่ละคนบ่ว่ากันเด้อขอให้รายการนี้อยู่เคียงข้างมีรายการด้วยกันมอบกำลังใจด้วยการมอบเสียงเพลงมวลๆทุกคนนั้นสดชื่นหำหันโดยเฉพาะแมนฟังเพลงที่เฮามากแล้วเฮาจะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายท่านผู้ฟังจะรู้สึกว่ามีความสุขเนาะดังนั้นเพลงลูกทุ่งบ้านนาหรือว่าขับลำรวบรวมไว้ในรายการนี้ติดตามหาฟังหนึ่งสมงท่านผู้ฟังและยานี้ยังเตือนๆกันอยู่เนาะเรื่องของการนำไส้สื่อสังคมออนไลน์การนำไส้สื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันนี้ก็เสื่อว่าทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงได้เป็นเด็กน้อยไว้กลางคนไว้นุ่มหรือว่าผู้อายุสูงสามารถเล่นได้ใส่ได้จะเป็น Facebook YouTube บ่หรือว่า WhatsApp มันมีความสะดวกสบายแต่ว่ามันจะให้โทษถ้าว่าเฮานำไส้บ่เป็นผลท่านผู้ฟังปัญหาหนึ่งที่จะต้องได้เตือนกันก็คือการสั่งซื้อเครื่องผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทาง Facebook ท่านผู้ฟังอาจมีการต้มตุ๋นตัวยั่วหลอกลวงโอนเงินไปก่อนบ่ได้เครื่องหรือว่าโอนเงินไปแล้วเครื่องที่ได้บ่ตรงตามที่เฮาต้องการอันนี้ก็เป็นการตัวยั่วหลอกลวงอีกอย่างนึงอีกปัญหานึงก็คือการเสพข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนาะท่านผู้ฟังอยากให้ประธานนั้นคิดพิจารณาสักก่อนว่าข่าวใดเป็นข่าวแท้ข่าวปลอมข่าวปลอมนี่ส่วนหลายท่านผู้ฟังจะเน้นหัวข้อที่ว่าน่าสนใจที่สุดละกะเนื้อในที่ลงไปนั้นจะบิดเบือนความเป็นจริงบ่มีความเป็นจริงเลยใส่ให้ป้ายสีเฮ็ดให้สังคมนั้นเข้าใจผิดแตกตื่นเหมาะหรือว่าเฮ็ดให้สังคมนั้นบ่มีความสงบสุขบ่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนว่าผู้เสพข่าวบ่ในกาสกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดถึกใจแชร์ส่งต่อออกไปมันก็แพร่ขยายออกไปเรื่อยๆทั้งที่ว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นบ่มีความเป็นจริงเลยท่านผู้ฟังปัญหานี้ยังเกิดขึ้นในสังคมเรื่อยๆทางสื่อของพวกเราน้องก็ได้เตือนมีรายการเตือนผู้ที่นำใส่สื่อสังคมออนไลน์ถ้าว่าเข้าถึงได้ก็ต้องรู้ว่าอันใดเป็นข่าวแท้ข่าวปลอมพวกเราอยากแนะนำให้ติดตามเพจที่เป็นของรัฐบาลหรือว่ามีรายการบ่แน่ใจบอกว่าเพจนี้ข่าวนี้มันแม่นข่าวแท้ข่าวปลอมบ่ต้องไปกดไลค์บ่ต้องไปกดแชร์หรือว่าบ่ต้องไปติดตามท่านผู้ฟังให้กดเลื่อนผ่านไปเท่านั้นเนาะถ้าว่าเหตุการณ์ใดหรือว่าสิ่งใดที่ว่ามันเกิดขึ้นในสังคมมันมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่ประชาชนนั้นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นจะออกมาชี้แจงเองถ้าว่ามันแม่นข่าวความจริงได้ท่านผู้ฟังแต่ส่วนหลายเนาะเฮาจะเห็นว่ามีกลุ่มคนหรือว่าบุคคลบ่ดีนั้นสร้างสถานการณ์หลายกว่าดังนั้นก็ฝากเตือนกันไว้เสพข่าวอย่างมีสตินำใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเอาละท่านผู้ฟังเนาะอนุรักษ์อ่ะว่าวามีรายการมายาวแล้วตอนนี้จะขั้นบรรยากาศก่อนให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนและยังต่อไปนั้นจึงเข้ามาพบกันเติม

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ม่รู้เพียงอย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
1: ่แต่มันสบายอันใดแม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้อลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้อลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: บรรยากาศที่มีรายการหาฟังรายการของพวกเราอยู่ก็ต้องขอขอบใจเนาะหาฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเว็บไซต์ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกเมื่อกี้นี้ก็ได้เว้าถึงการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทานผู้ฟังการเรียนรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ถ้าว่าเรียนรู้ในสิ่งที่ดีและก็ถูกต้องเฮาจะได้ความรู้อันสูงสุดเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าบางคนนี่อาศัยความรู้ประสบการณ์และก็อาศัยการเรียนเพิ่มจากสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทาง YouTube บอร์ดหรือว่าเบิ่งคลิปต่างๆที่ว่าเป็นประโยชน์เป็นต้นแม่นการประกอบอาชีพถ้าว่าเป็นสาวเกษตรกรไฮนาหัวสวนเขาเจ้าจะเบิ่งเรื่องของการวิชาการในการปลูกพืชเบาะเลี้ยงสัตว์อันนี้ให้ความรู้อีกอย่างหนึ่งบ่ว่าจะเป็นเทคนิคการปลูกพืชเฮ็ดแนวใดจะได้รับมากผลหลายเลี้ยงสัตว์ดีเฮ็ดแนวใดสัตว์จะขยายพันธุ์ได้หลายที่สุดเนาะมีการศึกษาเรียนรู้นี่แหละการเรียนรู้บ่มีมื้อสิ้นสุดท่านผู้ฟังอาศัยความรู้และประสบการณ์จะน้อยปีหรือว่าหลายปีก็ตามเนาะท่านผู้ฟังถ้าว่าเฮาลงมือปฏิบัติตัวจริงเอาความรู้ความสามารถที่เฮาเรียนมาหรือว่าศึกษาไปในช่องทาง YouTube บ่หรือว่าผ่านสังคมออนไลน์ก็ตามเนาะศึกษาเรียนรู้ไปแต่ละมื้อเฮาก็ได้ความรู้ในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆก็เชื่อว่ามันมีความจำเป็นท่านผู้ฟังเพราะว่าคนเฮาต้องพัฒนาไปเรื่อยๆได้เพื่อให้ทันยุคเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารแบบนี้เนาะความหลากหลายที่สามารถเข้าถึงได้ความรู้ความสามารถไปนำเนาะก็เชื่อว่าทุกคนนั้นสามารถพัฒนาอาชีพของตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าว่าเป็นพนักงานรัฐกรเด้ก็มาพัฒนาองค์กรของท่านนั้นให้เจริญก้าวหน้าเอาละมิละการตอนนี้มาขั้นบรรยากาศอีกก่อนมอบเสียงเพลงให้มิละการได้รับฟัง

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นยังดอกนะยุงมากระทบมันสั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วตัวสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอันนั้นมาเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เพ้อโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ก็ต้องขอขอบใจเมลกันหลายๆที่ติดตามหาฟังรายการอยู่เนาะหลากหลายพื้นที่หาฟังที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวเว็บไซต์เปิดไป web.lnr.org.lawิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกกระเสือว่ารายการนี้จะเป็นหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวเนาะที่ให้ข้อมูลข่าวสารแดเสียงเพลงเสียงล้ำให้ความสุขสำราญแก่เมลกันมื้อนี้บัดทานจะอยู่ใส่กระตามเนาะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ก็ขอให้ประสบผลสำเร็จรักษาสุขภาพแด่ผู้ที่เดินทางขึ้นเมื่อเหนือลงไปใต้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำศึกษาสภาพเส้นทางแด่คอยไปคอยมาห่วมใจกันปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดอยู่เฮือนอยู่ซานอนามัยเฮือนซานในเด้อป้องกันพยาธิฤดูกาลบ่ว่าจะเป็นยามใดฤดูใดก็ตามพยาธินี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาท่านผู้ฟังเป็นต้นแม่นไข้ยุงลายที่พวกเฮาต้องได้พร้อมใจกันในการอนามัยเฮือนซานให้สะอาดให้เป็นตะอยู่จะลืมว่าบ่ได้สะอาดบ่นั้นเป็นตะอยู่บ่ได้สะอาดปัสจากพยาธิแน่นอนมื้อนี้มีรายการพักผ่อนอยู่ก็ขอให้มีความสุขเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ขอให้ประสบผลสำเร็จหั่งมีดีได้เนาะเป็นเศรษฐีในมื้อหน้ามื้อนี้ขอให้อดทุกข์อดยากไปก่อนเนาะประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์มั่นเทียงถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองเอาล่ะท่านผู้ฟังเวลานี้ก็ค่อนๆเข้ามาแล้วขอบใจในรายการหลายๆติดตามรับฟังรายการนี้ตั้งแต่ต้นรายการมาพรใดที่ประเสริฐสุขใดที่ล้ำเลิศขอจงเกิดแก่รายการทุกๆท่านสบายดี

ัฒนาความเสมอภาคทิศซ้ายติดพันกับการพัฒนาประเทศชาติสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่านขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการห้องผู้คุมยิงท่านผู้ฟังมาพ่อๆกันในมื้อนี้ก็อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วภูมิสารทั้งชาติพร้อมจะตั้งปักใหญ่มาตีกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอย่างเป็นขบวนกว้างขวางไปพร้อมกับชาวพม่าทุกท่านก็พร้อมจะตั้งปฏิบัติมาตีกองประชุมใหญ่ผู้แทนเมียงลาวทั่วประเทศครั้งที่9ด้วยการหันเป็นแผนงานโครงการของตนให้แทดมอสอดคล้องกับแต่ละของเขตและจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติที่อยู่ในความชอบของชาวพม่าลาวให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ท่านผู้ฟังการจะตั้งปฏิบัติแผนงานเกี่ยวกับแม่นหญิงสันติภาพและความมั่นคงแม่นถือคำพูดว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการบรรลุสันติภาพและความวัฒนถาวรในภาคพื้นอาเซียนมาแต่โดนนานแล้วบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงยึดมั่นในความเสมอภาพทางเพศและการปกป้องสิทธิของแม่นหญิงอย่างครบถ้วนพร้อมนั้นก็ยังยึดมั่นการทักษะสันติภาพแก้ไขความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยร่วมกันและพัฒนาความก้าวหน้าความวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในทุกระดับด้วยความห่วงใยจากศูนย์กลางซาวมิงลาวภายใต้โครงการพันธกันยายแผนงานเรียกงานมายิงสันติภาพและความมั่นคงสนับสนุนโดยมูลนิธิเอเชียประจำสปลาวและรัฐบาลนิวซีแลนด์ท่านผู้ฟังสำหรับรายการในมื้อนี้รายงานทวีตของทางรายการนั้นนำเสนอท่านได้รับฟังข่าวเกี่ยวกับเปิดสุดทุ่มมบำรุงยกระดับทฤษฎีการเมืองแนวทางของพรรคให้สมาชิกพรรคศูนย์กลางซ้ำยิงแล้วสุดที่1จากนั้นมาต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับกองประชุมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศเด็กและขูดฮีดทางเพศเด็กในแขนงการท่องเที่ยวและเดินทางอยู่สปลาวสำหรับรายงานที่2ของทางรายการในมื้อนี้ทางรายการนำเสนอท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและปกป้องแม่นหญิงมาตรา13หามาตรา18ท่านอย่าลืมติดตามมาฟังแต่ทั้งหมดนี้เชิญท่านมวลซืนกับเสียงเพลงจากทางรายการ

0: พุทธพุทธอยู่เฮือนบ่
1: อยู่นี่ล่ะมีหยังบ่
0: บ่มีหยังดอกเฮากลายมาทางนี้ก็เลยมาแวลินนําบ่เห็นกระดนแล้ว
1: มาๆเข้ามาเฮาก็คิดฮอดโตคือกันไปทางไหนมาคือกลายมาทางเฮือนเฮาพี
0: ่โอ้เฮาบ่ส่งเบียร์เฮาเฮ็ดเวียกอยู่ใกล้ๆนี่เด้คิดพ่อว่าเฮือนโตอยู่แถวนี้ก็เลยมาแวหาโตก่อนจึงสิออกไปเวียกต่อแล้วโตก็ไม่เสียวบ่ทันออกไปเวียกทะวะ
1: จักน้อยเฮาจังสิออกไปเสียวส่วนเมียเฮาหันเบิ่งลูกอยู่ในเฮือนพุ่นล่ะ
0: เอ้าเมียโตบ่ได้เฮ็ดเวียกแล้ววะแต่กี้คือเห็นเราไปเวียกตลอดอยู
1: ่โอ้ยเสียวพอเกิดลูกเฮาก็ให้เราออกจากเวียกความจริงเราก็บ่อยากออกดอกแต่เฮาให้เราออกมาเป็นแม่เฮือนแต่งอยู่ครัวกินเลี้ยงลูกเบิ่งเฮือนเบิ่งสารก็พอแล้วเสียว
0: โอ้ยตัวว่านั้นนั่นก็บ่ถูกใดเมียโตเราก็จะมีความรู้มีความสามารถแทนที่จะได้รับการพัฒนาโตผัดมาบังคับเราออกเวียกซะเนาะ
1: โอ้ยก็แนวว่าบ่มีให้เบิ่งลูกเด้ลูกเฮาก็ยังน้อยยังเฮ็ดเวียกเฮือนเวียกสารเป็ดไก่หัวส่วนอีกคันออกไปเฮ็ดเวียกทั้งสองพ่อเมียแล้วไผสิมาเฮ็ดให้เสียวเอ้ย
0: โอ้ยพูดเอ้ยเรื่องสำนีผัวเมียโตก็ต้องได้ล้มกันแบ่งเวียกกันละเอียดละบ่บ่แม่นสิปาให้แต่เมียเฮ็ดเวียกผู้เดียวอีกจักหน่อยลูกโตใหญ่เข้าโรงเรียนหมดแล้วเมียโตเสียหยังล่ะเสียดายความรู้ความสามารถลาวเด
1: ้โอ้เฮาก็บ่คิดถึงจุดนี้คิดแต่ว่าถ้าเราทั้งเฮ็ดเวียกอยู่นอกทั้งเฮ็ดเวียกอยู่เฮือนทั้งเอาลูกย่านเราเฮ็ดบ่ร้อนและย่านเราแห้งสิเมื่อยเชียว
0: เขาเข้าใจว่าตัวเป็นห่วงเมียแต่ตัวหู้บ่ว่าการกีดกั้นบ่ให้เข้าร่วมหรือเคลื่อนไหวเพื่องานใดหนึ่งทั้งๆที่แม่หญิงมีเงินไขและความสามารถเป็นการใส่ข้อมูลแห่งทางทรัพย์สินหรือเศรษฐกิจใดกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นการใส่ข้อมูลแห่งต่อแม่หญิงและเด็กก็ได้ระบุไว้อย่างจ่าแจ้งถ้าหักเมียก็ต้องได้ช่วยเมียและสุขอยู่ส่งเสริมกันพัฒนาละบ่
1: เฮาเข้าใจแล้วเดี๋ยวเฮาสิเอากลับไปคิดก่อนแล้วสิลบกับเมียตื่มอีกเสียวเอ้ย
0: แมนตกลงคิดให้ดีๆตื่มเด้อมีผู้หาเงินช่วยกันก็แฮงดีตัว
1: ได้เสียวขอบใจเด้อคำเด้อ
0: บ่เป็นหยังพูดคันซั่นเฮาไปก่อนเด้อมื้อหน้าจึงพบกันใหม
1: ่โชคดีเด้อมื้อหน้าพบกันใหม
0: ่แม่หญิงทุกคนควรได้รับสิทธิ์ในการประกอบอาชีพมีรายได้หรือมีทรัพย์สมบัติเป็นของส่วนตัวด้วยความห่วงใยจากศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวและสนับสนุนโดยองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับประชากรหรือ UNFPA

ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั่นเป็นเสียงเพลงจากทางรายการท่านผู้ฟังสำหรับระยะธรรมอิทของทางรายการในมื้อนี้ทางรายการนำเสนอท่านได้รับฟังข่าวเกี่ยวกับเปิดศูนย์ฝึกพรมบำรุงยกระดับทฤษฎีการเมืองแนวทางของพรรคให้สมาชิกพรรคศูนย์กลางซ้อมยิงลาวสุดที่1จากนั้นมาต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับกองประชุมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศเด็กและขุดที่ทางเพศเด็กในแขนงการท่องเที่ยวและเดินทางอยู่สปป.ลาวแต่ทำไมนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวเกี่ยวกับเปิดศูนย์ฝึกพรมบำรุงยกระดับทฤษฎีการเมืองแนวทางของพรรคให้สมาชิกพรรคศูนย์กลางซ้อมยิงลาวสุดที่1เสิร์ชหาท่านฟังกันเลยท่านผู้ฟังพิธีเปิดศูนย์ฝึกพรมบำรุงยกระดับทฤษฎีการเมืองแนวทางของพรรคให้สมาชิกพรรคศูนย์กลางซ้อมยิงลาวสุดที่1ได้จัดขึ้นในที่ทิพย์มานี้โดยการเข้าร่วมและก้าวเปิดของสหายนางธรรมาเพชรวิไซพองเลขาคณะพรรคพองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางซ้อมยิงลาวมีสหายคำกองธรรมาเทวากรรมการพรรคหัวหน้ากรมโฆษณาอบรมคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคบรรดาอาจารย์จากคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคคณะหน่วยพรรคคณะกรมสมาชิกพรรคจากบรรดากรมจักรโซเวียตศูนย์กลางซ้อมยิงลาวเข้าร่วมการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับทฤษฎีแนวทางของพรรคให้สมาชิกพรรคบรรดากรมจักรโซเวียตที่ขึ้นกับองค์คณะพรรคศูนย์กลางซ้อมยิงลาวให้มีพื้นฐานความรู้ทางด้านทฤษฎีมาร์กเลนินและแนวทางแผนนโยบายของพรรคทางเป็นการปรับปรุงทัศนาลักษณ์สนสร้างกรรมกรคุณสมบัติสิทธิ์ธรรมปฏิวัติหนักแน่นกว่าเก่าและเป็นการยกสูงความสามารถในการจะตั้งผันขยายแนวทางของพรรคให้ถูกต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขตัวจริงการฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้

ังคมสามัคคีปองดองแมนบ่อเกิดแห่งกำลังแห่งของการปกป้องสาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านและหลักการของพรรคแนวทางเศรษฐกิจของพรรคติดพันกับการพัฒนาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมฝึกฝนคุณภาพการเมืองและคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติสร้างการหันเปลี่ยนเวียกงานพนักงานในเงื่อนไขปัจจุบันแนวทางการต่างประเทศที่สร้างสรรค์การพัวพันเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์การจัดตั้งปฏิบัติแนวทางและแผนนโยบายของพรรคเข้าสู่ชีวิตตัวจริงแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนครอบด้านการกำเนิดพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสร้างรัฐแห่งกฎหมายทะเลก้าวภายใต้การนำพาของพรรคการหันเป็นอุตสาหกรรมและทันสมัยอยู่ประเทศเฮาโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้สหายนางธรรมาเพชรดิไซได้เน้นให้ผู้เข้าร่วมจงพร้อมการยกสูงความรับผิดชอบในการติดตามการบรรยายการค้นคว้าคำเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างอาจารย์กับนักฝึกอบรมและระหว่างนักฝึกอบรมด้วยกันเมื่อผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ทุกสหายจะได้ยกระดับความรู้เข้าใจต่อทฤษฎีมากเลยนิดต่อแนวทางนโยบายของภาครัฐเพิ่มความเชื่อมั่นความเฮาหันในการจัดตั้งปฏิบัติงานที่เรียกงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อสืบต่อทนสู่โซนพันธาความยุ่งยากสร้างบาดเก้าภพทะลุในเวียกงานต่างๆที่ถือมอบหมายให้สำเร็จเป็นอย่างดีอีกด้านหนึ่งจะเป็นการช่วยให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ปรับปรุงทัศนะลักษณะส่วนสั้นกรรมกรคุณเทิดการเมืองและคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติขึ้นเติมอีกเป็นต้นเม็ดความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคในเงื่อนไขใหม่เพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่จุดหมายที่กำหนดไว้ที่ท่านได้รับฟังท่านไปนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเปิดชุดปกครองปรับลุงยกระดับทฤษฎีการเมืองแนวทางของพรรคให้สมาชิกพรรคศูนย์กลางซามิงลาวสุดที่1ท่านผู้ฟังบัดนี้มาต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับกองประชุมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศเด็กและการคุ้นที่ทางเพศเด็กในแขนงการท่องเที่ยวและเดินทางอยู่สปป.ลาวเชิญท่านรับฟังกันเลยท่านผู้ฟังในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ศูนย์ให้คำปรึกษาและปกป้องมายิงกับเด็กน้อยศูนย์กลางซามิงลาวได้จัดกองประชุมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศเด็กและคุ้นที่ทางเพศเด็กในแขนงการท่องเที่ยวและการเดินทางอยู่สปป.ลาวโดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางพันจินดาเล็งสวัสดิ์ของประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางซาฮานิงลาวและท่านวีราทูเฮงเซฟดูลาดีผู้ตั้งหน้าองค์การยูนิเซฟประจำสปป.ลาวเข้าร่วมมีบรรดาคณะกรมคณะแพทย์และวิศวกรหลักแหล่งของภาคส่วนเกี่ยวข้องจากบรรดากระทรวงองค์การสมาคมเกี่ยวข้องและศูนย์ก

เด็กในขณะการท่องเที่ยวและการเดินทางอยู่สปป.ลาวเป็นการเพิ่มทวีความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการรายงานอยู่ตามจุดคันแดนและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจึงมีความจำเป็นในการสร้างชื่อโฆษณาเผยแพร่แบบเจาะจงอยู่ตาม

การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศเด็กและผู้ที่ทางเพศเด็กในแขนงการท่องเที่ยวและการเดินทางอยู่สปป.ลาวท่านผู้ฟังบัดนี้มาเปรียบบรรยากาศมามวลซึมกับเสียงเพลงจากทางรายการ

ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นเป็นเสียงเพลงจากทางรายการท่านผู้ฟังสำหรับระยะที่2ของทางรายการในมื้อนี้ทางรายการนำเสนอท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและปกป้องแม่หญิงมาตรา13หามาตรา18เชิญท่านรับฟังกันเลยท่านผู้ฟังกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและปกป้องแม่หญิงมาตรา13สิทธิเสมอภาพหญิงชายสิทธิเสมอภาพหญิงชายแม้นความเท่าเทียมกันในการพัฒนาตนเองหญิงและชายมีคุณค่าและ

ได้รับค่าตอบแทนและมีสิทธิ์ได้รับนโยบายจากการออกให้งานแม่หญิงที่มีตำแหน่งหน้าที่เวียกงานมีความชอบระดับเดียวกันกับเพศชายมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน

36เสียเสมอภาพทางด้านวัฒนธรรมสังคมเสียเสมอภาพทางด้านวัฒนธรรมสังคมรัฐส่งเสริมและสร้างเงื่อนไขให้มีหญิงได้รับสิทธิเท่าเทียมกับเพศชายทางด้านวัฒนธรรมสังคมเช่นเสียดเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางด้านวัฒนธรรมสังคมการเคลื่อนไหวศิลปะวรรณคดีกีฬากายกรรมการศึกษาสาธารณสุขและการค้นคว้าปฏิสังทางด้านวัฒนธรรมสังคมด้านมีศาส

มาตรา17สิทธิเสมอภาพทางด้านครอบครัวรัฐและสังคมส่งเสริมและปกป้องความเสมอภาพหญิงชายภายในครอบครัวหญิงและชายมีสิทธิเท่าเทียมกันในทุกด้านเกี่ยวกับสายพันธุ์ครอบครัวแม่หญิงที่มีอายุแต่18ปีขึ้นไปมีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองเพื่อสร้างครอบครัวเมียมีสิทธิเลือกเอานามสกุลของผัวหรือจะรักษานามสกุลเดิมของตนไว้ก็ได้เมียมีสิทธิเท่าเทียมกันกับผัวเกี่ยวกับสิทธิสมสร้างผัวเมียมีสิทธิเท่าเทียมกันในการปรึกษาหารือตกลงและแก้ไขปัญหาภายในครอบครัว

ซึ่งกันและกันพร้อมกันเลี้ยงดูซึ่งสาวโฮมลูกและก็สั่งการให้กลายเป็นครอบครัววัฒนธรรมมีความสามัคคีปองดองกันมีความผาสุกและก้าวหน้าลูกสาวและลูกชายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสืบทอดมูลมรดกและได้รับการศึกษาเพียงตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายมาตรา18สิทธิในการห้องขอห้องฟ้องในกรณีที่บุคคลหรือการจัดตั้งหากได้จำกัดขัดขวางหรือละเมิดสิทธิเสมอภาพทางด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมหรือครอบครัวแล้วแม่หญิงมีสิทธิเสนอความเห็นห้องขอห้องฟ้องต่อองค์การที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแก้ไขตามระเบียบกฎหมายที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นแม่นกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและปกป้องแม่หญิงมาตรา13หามาตรา18ท่านผู้ฟังบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศมามวลซืนกับเสียงเพลงจากทางรายการ

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท่องถิ่นดินลาวรายการนี้มีให้ทานรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:00 น. หา 10:03 น.

0: การเป็นเจ้าภาพจัดกองผสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยา2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจถ้าบ่อยากใครเกิดความเดือดร้อนให้ทุกคนพี่น้องจงจําไว้ให้ดี
1: 10สลึงอยู่ฝากนําสัมผัสแมนของเขา2สลึงในมือหิบกอบกําเอาไว้อย่าได้หลงไหลลมทะเยินตูเกินเหตุกํากินน้ําตบยําเป็นแป้วตลอดกาลทานเอ้ยสบายดีท่านผู้ฟังแท็กแพงทุกทานมาพบกันเช่นเคยในรายการท่องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทาง AM วันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:00 น. 10:30 น. ซึ่งพวกเขากับพร้อมที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์บ่ว่าจะเป็นเวียกงานวัฒนธรรมสังคมการท่องเที่ยวเวียกงานครอบครัวตัวแบบกสิกรรมหัตถกรรมสลับสับเปลี่ยนนำเสนอให้ท่านนั้นได้รับฟังและในมื้อนี้พวกเราก็จะให้ทานมาฮู้เกี่ยวกับแขวงเสียงขวาง
2: เที่ยวเสียงขวางเยี่ยมยามโพ้นสวรรค์สัมผัสอากาศเย็นทุ่งหะหินเสียงขวางหนึ่งในบรรดาแขวงภาคเหนือของลาวมีพื้นที่เป็นลักษณะภูเพียงอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,200 เมตรมีอากาศหนาวเกือบตลอดปีมีภูเพียงเมืองพวนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยภูเพียงที่อ้อมรอบด้วยภูสูงและยังมีภูเบี้ยซึ่งเป็นภูที่สูงสุดในประเทศลาวมีความสูง 2,820 เมตรแขวงเสียงขวางทิศใต้ติดกับแขวงเวียงจันทน์และบุรีคำไสทิศตะวันตกติดกับแขวงหลวงพระบางประกอบมีเมืองแปกเมืองคำเมืองคูนเมืองหนองแฮดเมืองหมอกใหม่เมืองภูคูนเมืองผาไซและมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงพร้อมที่จะให้การต้อนรับของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเมื่อเอ่ยถึงแขวงดังกล่าวแล้วสิ่งที่ทุกคนคิดพอก็จะแม่นทงหะหินและเขตเทศบาลแขวงบ้านโพนสวรรค์ปัจจุบันเขตดังกล่าวได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นก้าวๆบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจพื้นฐานโครงสร้างรวมไปถึงชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนแม้นได้รับการปรับปรุงให้นับมือนับดีขึ้นธุรกิจห้านอาหารก็เติบใหญ่ขยายตัวเป็นก้าวๆจนกลายเป็นทายแห่งการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในแขวงเพิ่มขึ้นด้วยทายแหงและที่ตั้งของบ้านโพนสวรรค์บวกกับการดำรงชีวิตของประชาชนที่เป็นเอกลักษณ์ก็คืออาศัยอยู่เขตเนินสูงภูเพียงตามจ่ายภูพร้อมนั้นก็ยังมีถนนหลวงขดเลี้ยวไปตามโฮมภูสันภูเหตุให้เขตดังกล่าวกลายเป็นอีกจุดหมายหนึ่งของแขวงเสียงขวาง
1: นักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศ
2: ได้มีความสนใจและห่างโพ้นสวรรค์ออกไปก่อบทเฮาใดกิโลก่อแมนทงไฮหิน
1: เป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ซึ่งนักท่องเที่ยว
2: ที่มาเที่ยวชมในเขตดังกล่าวก็จะได้สัมผัสกับอากาศที่เย็นตลอดปีและจะเห็นได้ไฮหินปัจจุบันแมนเป็นมรดกโลกนอกนั้นยังมีป่าสนป่าแปกเป็นไม้เขียวปกคลุมมีสีสันเขียวงามผสมผสานกับการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้าง เฮ็ดให้บ้านดังกล่าวยิ่งเป็นที่ดึงดูดสายตา
1: ของบรรดานักท่องเที่ยว
2: จากความได้เปรียบทางด้านที่ตั้งเฮ็ดให้บ้านโพนสวรรค
1: ์กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
2: ที่ยังบ่ซ้ำแบบกับบ่อนอื่นอยู่ภายในแขวงเสียงขวางเสนอไปนั่นก็แมนเที่ยวเสียงขวางเยี่ยมยามโพนสวรรค์สัมผัสอากาศเย็นทงให้หิน

0: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใส้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเชื่อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบอกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทานสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแม่นการหลอกลวง 3. แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นขอความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: ประเทศลาวมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3เพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกับรัฐภาคีและคู่ร่วมงานในการหัดแน่นความหมายมั่นร่วมกันเพื่อเพิ่มความพยายามจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับนี้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว
2: ้ตำนี้เป็นคติประจำใจ
1: เชิญชวนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกที่จะมาเข้าร่วมกองประชุมระหว่างวันที่13-18 กันยา2026ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม้แต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนสักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่สองหันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไข่ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ขาดุมันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั่นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครกินหลายแล้วนี่เป็นเม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆบัดใดบัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลืมหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวว่าเว้าแต่ความมันถือปานเอากระปั้นทุบดิน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปจะให้ท่านมาฟังเอกลักษณ์ดนตรีพื้นเมืองเผ่ามงเครื่องดนตรีพื้นเมืองของพี่น้องเผ่ามงส่วนหลายประดิษฐ์มาจากไม้ประเภทต่างๆในธรรมชาติเพื่อมาดัดแปลงเสริมรูปหางให้งดงามตามความเหมาะสมและเอกลักษณ์รวมของดนตรีพื้นเมืองเผ่ามงเช่นเป่าแคนเป่าปีเป่าเตินสีซอและอื่นๆล้วนแต่เป่าไปตามเนื้อความที่ค่ายคือบทกลขับของเขาเจ้าวิธีการสืบทอดในการเป่าหรือลิ่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของพี่น้องเผ่ามงแม้นเขาเจ้าบ่มีโรงเรียนใดจะมาซิดสอนแต่เขาเจ้าถ่ายทอดให้กันด้วยวิธีปะให้พวกเด็กน้อยได้แอบฟังแอบเป่าเฮียนฮู้เนื้อความและทำนองเป่าใบไม้เป่าปีเล่นอื่นไปตามชีวิตแบบชนบทที่ติดพันกับธรรมชาติผู้ผ่าป่าไม้อันกว้างใหญ่ไพศาลและเขียวสดงดงามเสียงสักส่วนอวนใจให้ผู้คนเอื้อเอาอารมณ์จิตคิดอยากครับอยากลำและก้าวขึ้นถึงขั้นใส่ใบไม้มาเป่าใส่ปีและอื่นมาเป่าเพื่อแสดงอารมณ์อันสุดซึ้งของตนเพื่อนคนใดคนหนึ่งและการมวนซึนลื่นเลิงต่างๆเขาเจ้าเฮียนฟังและเฮียนเป่าเครื่องดนตรีพื้นเมืองมาแต่วัยเด็กจนใหญ่ขึ้นมาเป็นบ่าวเป็นสาวแล้วนำใส่การขับลำการเสพดนตรีพื้นเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองโดยกงคือการซอกฮู้ทำความเข้าใจในความหักและส่งอารมณ์หักต่อกันด้วยเสียงดนตรีอันสุดซึ้งจนถึงขั้นตกลงหักกันและเอากันเป็นผัวแก้วเมียทิพย์ส่วนลูกเต้าของเขาเจ้าก็ได้สืบทอดการเฮียนดนตรีพื้นเมืองตามแบบของพ่อแม่และพ่อแม่ก็ต้องการอยากให้ลูกเต้าของตนเองเป็นผู้มีความโดดเด่นด้านนี้เขาเจ้าได้เอาใจใส่สุกยู่ในการเฮียนฮู้ของลูกเป็นต้นในช่วงปี1950คืนหลังสาวหนุ่มมงเกือบทุกคนฮู้เป่าแคนจึงกลายเป็นผู้ที่มีพื้นฐานฮู้ฮีดฮู้คองและฮู้ศิลปะยอดนิยมของตนทั้งสามารถแสดงอารมณ์หักสามารถแสดงศิลปะอันจบงามจากการแสดงเต้นแคนพาให้มีคู่หักผู้ใดหากบ่ฮู้ใส่เครื่องดนตรีพื้นเมืองแม่นพบความยุ่งยากในการหาเอาคู่หัก พวกชายหนุ่มที่ฮู้เป่าแคนและได้แต่งงานไปแล้วนั้นแม่นได้สืบต่อนำใส่ความฮู้ความสามารถของตนเข้าในพิธีทางฮีตคงประเพณีเพื่อรับใส่สังคมของเขาเจ้าและสืบต่อถ่ายทอดแก่พวกคนหุ่นหลังต่อๆไปเพราะฉะนั้นบุญกินเจียงงานดองและงานประเพณีอื่นๆของเผ่ามงจึงได้กลายเป็นวิธีแสดงศิลปะวัฒนธรรมแบบมหาชนซึ่งมันได้แสดงออกให้เห็นถึงน้ำใสใจจริงระหว่างคนต่อคนหรือหลายคนอันเหตุให้ดนตรีพื้นเมืองของเขาเจ้าดังก้องกลางวานที่เป็นการสรรเสริญชีวิตจิตใจและการออกแห่งงานอยู่เขตผู้โดยจนเท่าทุกวันนี้ซึ่งกลายเป็นโรงเรียนดนตรีแบบพื้นเมืองที่ควรมีการปกปักรักษาและพร้อมกันเสริมขยายไว้โดยบ่ได้มีการลงทุนอย่างไรแต่ได้รับมากผลอันดีงามนับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยมาและได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆบ่ว่าทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมแม่นได้ขยายตัวอย่างรอบด้านแล้วบรรดาพี่น้องเผ่าม่งก็เริ่มลงมือดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอยู่กับชนเผ่าอื่นๆอย่างหลวงหลายต้องการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ค้าขายและการบริการด้านอื่นๆคือกับเผ่าลาวทั่วๆไปแต่ทางด้านศิลปะดนตรีพื้นเมืองของเขาเจ้าก็ยังได้สืบทอดและแสดงในงานสำคัญต่างๆของเขาเจ้าและถ้าหากพวกเขามีการสุกยูส่งเสริมเติมยังเป็นระบบต่อเนื่องและมีการซีนำทางด้านวิชาการดนตรีพื้นเมืองเสื่อมมั่นว่าดนตรีพี่น้องเผ่ามงก็จะได้รับการพัฒนาไปสู่ระดับใหม่อย่างแน่นอนที่ทานฟังผ่านไปนั่นก็แม่นเอกลักษณ์ดนตรีพื้นเมืองเผ่ามง

พลเมืองลาวทุกคนจงหวมแห้งหวมใจกันต้อนรับแขกสากลและเข้าหวมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13 58 กันยา 2026ให้ประสบผลสำเร็จและเป็นที่น่าจดจำด้วยน้ำใจต้อนรับอันอบอุ่นสุภาพอ่อนโยนและมีไมตรีจิตมิตรภาพสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2026อยู่ณคอนโดเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: ข้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: เมนหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนได้ก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ถ้าอยากให้มีอนาคตที่สดใสต้องได้ใส่ใจในการเหียนโดยเฉพาะก็แม่นวัยเหียนวัยศึกษาเอาใจใส่ศึกษาให้ตนมีความรู้มีวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมมาวันนี้เวียงทองพกรคำผู้ดำเนินรายการลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูปุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางฮู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสี่ยวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาสิจัดการอันใดเดี๋ยวนี้แหละเสี่ยวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกๆท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพื่อมาทุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนทางบางท่านอาจจะกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาบางท่านอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านหรือว่าตลาดตลีรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้พอกันกับมิตรรายการในทำอิฐนี้มอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกท่านได้เบิกบานจิตใจซะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู้ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแรงงานลาวที่รักชาติ

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวียนก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ่งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน
3: ใจบ่โสดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นพิษใจบ่โสดาดอมเว้าดีก็เป็นหายขณะนี้ท่านกําลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดําเนินรายการนําเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและก็ตํานานต่างๆเกี่ยวกับชาติลาวเฮาเอามานําเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจําควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างความบวกบานม่วนซื่นไปพร้อมกันได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อบรรทุกภูมิของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่ในปึ้มที่มีชื่อว่าคนลาวในกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่า The Lao in Early Bangkok แต่ปี1998โดยท่านห้องศาสตราจารย์บังอ่อนปิญญพันธ์และก็เป็นบรรณาธิการโดยท่านศาสตราจารย์ดร.สารวิทย์เกษตรศิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนีละอองศรีถือว่าเป็นปึ้มที่มีการค้นคว้าวิจัยข้อมูลจากจดหมายเหตุจากสารตาใบบอกหนังสือกาบคมทูลหมายรับสั่งซึ่งมีอยู่ในแผนกตัวเขียนและก็จารึกหอสมุดแห่งชาติหอจดหมายเหตุแห่งชาติรวมทั้งบทความหนังสือรายงานและก็บทวิจัยต่างๆในเอกสารฉบับนี้นั้นระบุว่าก้าวตามการบันทึกของหลวงพ่อสาวตะวันตกที่เข้ามาในสมัยนั้นระบุว่าสาวลาวในสมัยกรุงธนบุรีส่วนหนึ่งถูกกวาดตอนเพราะสงครามและก็มีการล่มหายตายจากตามมาในภายหลังรวมทั้งผู้ที่รอดตายมาถึงกรุงเทพหรือว่าบางกอกกว่า2เท่าซึ่งข้อมูลในปึ้มดังกล่าวคนลาวในกรุงรัตนโกสินทร์ปี1998ซึ่งเป็นปีที่มีการตีพิมพ์ขึ้นนี้แม่นกงกับข้อมูลในปึ้มประวัติส่วนชาติลาว 5,000 ปีอยู่ในหน้าที่901ระบุว่าเกี่ยวกับความโหดร้ายของพวกทหารสยามนี้ยังมีในปึ้มประเทศสยามและก็คนสยามซึ่งผู้เขียนนั้นแม่นท่านลุยเน่เดลาซงเกียที่มีการตีพิมพ์ในปี1904อยู่ที่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งท่านลูเน่เดลาซงกิแอเป็นนายทหารที่มีสั้นห้อยเอกประจำอยู่ตรงแกงเป็นนักค้นคว้าประจำสำนักฝรั่งแห่งตะเวนออกไก่ท่านมีผลงานที่โดดเด่นหลายเกี่ยวกับบุหารคดีของจามเขมรและก็ได้ถูกส่งมาค้นคว้าที่สยามที่ลาวและก็รัฐต่างๆของมาเลซึ่งอยู่ในหน้าที่62เพิ่นได้พรรณนาถึงชะตากรรมของคนลาวหลังจากที่ถูกพวกทหารสยามเผาทำลายนครหลวงเวียงจันทน์ที่แปลโดยท่านห่มพันธ์รัตนวงศ์ศิลปินแห่งชาติและก็โพสต์อยู่ใน Facebook ที่มีชื่อว่าห่มพันธ์รัตนวงศ์ตามภาษาอังกฤษในวันที่27เดือนมิถุนาปี2020โดยมีบางตอนนั้นระบุว่าคือดังที่พญาบดินทร์ผู้โด่งดังและบรรดาแม่ทัพนายกองของสยามได้ปฏิบัติต ต่อเวียงจันทน์อันเฮ็ดให้บรรดาเมืองของศัตรูกลายเป็นเท่าทานจากการจุดเหล้าเผาผ่านเฮ็ดให้ทงให้ทงนากลายเป็นดินเป้าห้างผู้คนอเนกหนองสายหญิงผู้เล็กเด็กแดงถูกกวาดต้อนไล่ต้อนไปย่างโกลาหลไปหาแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนเบื้องหลังของพวกเขาก็มีขบวนเกวียนอันยาวยืดต่างเอาทรัพย์สมบัติอันมหาศาลเอาพระพุทธรูปคำจากวิหารที่ถูกปูนปีเกลื่อนทลายไปนำพวกเขาท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่ในปึมหัวดังกล่าวนี้ยังได้มีการกล่าวหรือว่าบรรยายถึงความโศกร้ายของคนลาวที่ถูกกวดตอนโดยระบุว่าพึ่งสัตว์ที่น่าสังเวชพากันย่างไปเป็นหลายอาทิตย์หลายเดือนผู้คนตายกองย่างยายกันไปเป็นย่านย่านตามป้าไผ่อันไพศาลผ่านห้องเลิกเหวสันที่เหือดหอบและก็หกหุ่มด้วยไข่ยุงในภูเขาที่ปกหุ้มด้วยพงไผ่ที่ตึบหนาปรากฏว่าความพินาศแบบนั้นได้กลายเป็นอนุสรณ์แห่งความเจ็บแค้นย่างบ่มีวันลืมฝังแน่นอยู่ในหัวใจของผู้ที่รอดตายมาได้และในปุ่มนั้นยังมีการบรรยายอีกว่ามันก็น่าจะเป็นแนวนั้นตามที่มันมาเกิดมีสำหรับวิญญาณของชาวตะวันตกที่สำหรับพวกเขานั้นคนลาวที่ถูกกวาดต้อนไปไทยบ่พอเท่าใดเถื่อนความแค้นของพวกเขาก็มอดดับไปและก็ความบ่อลำลิลำไหลของพวกเขาจักหน่อยก็เฮ็ดให้ลุยล่าไปแล้วพวกลูกหลานของพวกเขาก็เล่าถึงบันการอพยพที่แสนสามานดังกล่าวนั้นเป็นเพียงเสมือนนิทานมีความมหัศจรรย์เรื่องหนึ่งไปเท่านั้นจะเห็นได้ว่าลูกหลานของคนไทยเสื้อสายลาวอยู่ภาคกลางของไทยปัจจุบันนี้ส่วนหลายก็เป็นคือดังท่านลุยเน่เดอลาซงกีแอเพิ่นก้าวมาพวกเขาบ่เชื่อเรื่องบรรพบุรุษถูกกวาดต้อนมาแบบโหดร้ายหรือว่าอาจจะเป็นย้อนประวัติศาสตร์ที่ถูกปกปิดและส่วนเหตุผลที่ว่าการกวาดต้อนคนลาวไปไทยในสมัยกรุงธนบุรีหรือสมัยพระเจ้าตากสินนั้นหลายกว่าสมัยรัชกาลที่3ของไทยก็คือในสมัยเจ้าอนุวงศ์เพราะว่าคือดังที่ก้าวมาได้บั่นทอนอำนาจทางการเมืองและก็เศรษฐกิจเมืองเวียงจันทน์เป็นจำนวนหลายเป็นเหตุให้เจ้าเมืองเวียงจันทน์องค์ต่อมาหรือว่าพยายามที่จะหาทางนำชาวลาวเวียงจันทน์กลับคืนบ้านเมืองเดิมและยังมีอีกหลักฐานหนึ่งก็คืออยู่ในปึ้มที่มีชื่อว่าคนลาวในกรุงรัตนโกสินทร์ในปี1998นั่นแหละท่านผู้ฟังโดยท่านหองศาสตราจารย์บางอ่อนปิยพันธ์เกี่ยวกับสงครามสมัยเจ้าอนุวงศ์อยู่ในหน้าที่53เพิ่นระบุว่าการที่กองทัพเมืองเวียงจันทน์และเมืองจับปะซักสามารถยึดเมืองนครราชสีมาและหัวเมืองลาวที่บริเวณที่ผู้เพียงฝั่งขวาแม่น้ำคองใดนั้นกองทัพเมืองเวียงจันทน์ได้นำครอบครัวลาวตามหัวเมืองดังกล่าวกลับคืนไปเมืองเวียงจันทน์เป็นจำนวนหลายเส้นครอบครัวเมืองนครราชสีมาหรือที่รู้จักกันในเมืองโคราชประมาณ 180,000 คนเป็นชายสาติประมาณ 8,000 คนที่เหลือนอกนั้นเป็นแม่หญิงเด็กน้อยผู้เฒ่าและก็พระสงฆ์นอกจากนั้นก็ยังมากวาดต้อนเอาตามเมืองอื่นๆอีกตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปผ่อนคลายรับฟังเสียงเพลงกันก่อนบึดหนึ่งหลังจากนั้นจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ไหลเงี้ยต่อไปของรายการนำกันตื่ม

รรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติ

0: แกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ
1: ไม่ลำเดียวลอมหัวบกควยภัยบ่พร้อมแปลงบ้านบ่เฮืองขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและก็ตำนานต่างๆเกี่ยวกับชาติลาวเฮามานำเสนอเราสู่มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศไปพร้อมกันมาฮอดนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลือบ้างเวลายังเหลืออยู่บ่หลายจะให้ทุกท่านนั้นได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางใบลานผู้ดำเนินรายการต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อวยพรให้ทุกท่านประสบพบความสุขและความโชคดีสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
2: ในวันที่12กันยา2566เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบได้ลงมั่งกลุ่มแก้งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์อยู่เฮือนเสาบ้านหนองท่าเนือหอม7เมืองจันทบุรีและเฮือนเสาอยู่บ้านโพนเงินเมืองหาดไสฟองนครหลวงเวียงจันทร์ผ่านการกวดคนสามารถกักตัวพวกกระทําผิดได้13คนในนี้สัญชาติจีน12คนหญิง2คนและสัญชาติลาวหญิง1คนพร้อมยึดเครื่องของกลางมีโทรศัพท์13หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ4หน่วยปืนสั้น2กระบอกลูกปืน19ลูกยาค่ายคือยาบ้าจำนวน 1,494 เม็ดทางออกซิ2ถังและเครื่องของกลางอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อเป้าหมายดังกล่าวและดำเนินคดีตามกฎหมายในโอกาสนี้ขอแสดงความขอบใจมายังประชาชนและพลเมืองดีที่ให้เบาะแสสำคัญให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเหี้ยห้องมายังทั่วสังคมจงมีสติระวังตัวในการใช้สื่อสังคมออนไลน์2ทางต่างๆเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและทาง
1: ส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกส่วนที่สัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบรัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบเยียนยงที่18ลูกหลานเฮาทั่วนาจงได้ระวังเชิญส่วนพลเมืองลาวทุกคนรวมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมารวมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเปลี่ยนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: โอ้เจ็บ
3: ปะโทไอ้สมศักดิ์เป็นหยังอีกละหั่นคือเอามือทุบเอิกเฮ็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ่
2: โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แสบฮ้อนกลางอกย้อนก้นไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
3: เอ้าคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและก้นไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อช่วยปิ้นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีช่วยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวช่วยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
2: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
3: เลยมีทั้งสนิทเม็ดและสนิทแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมั่นเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละ
2: อ๋อโอ้จังแม่นคักคันซั่นคอยสิฟ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
4: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นอึกเจ็บกระเพาะและก้นละย้อนเลือกยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละอ้อเล่า

0: ทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านพบพ่อกันในรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้กับมิตรรายการได้หับฟังมื้อนี้สองระบบพร้อมกันเนาะก็คือระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้มาทักทายสบายดีมิตรรายการทุกท่านเนาะที่หับฟังแล้วก็หับซุ้มกันอยู่ทักทายมิตรรายการทาง Facebook ลาวเนชั่นแนลเรดิโอพร้อมเนาะหลายคนเข้ามาหับฟังหับซุ้มแล้วทักทายสบายดีพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เด้อมิตรรายการเด้อมามิตรรายการหับฟังอยู่บอนใดแดอยู่แขวงใดสภาพอากาศเดเป็นอะไรมื้อนี้แลกเปลี่ยนเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศหรือว่าสภาพของเส้นทางเข้ามาในกระไดเด้อมิตรรายการเด้อก็ขอสบายดีโมดทุกคนเลยเนาะที่ว่ากำลังให้เกียรติรับฟังบ่ว่าจะเป็นทางใกล้บ่ว่าจะเป็นทางไกลสำหรับมื้อนี้เอาพบพ่อกันกับโคซกบี้ในมื้อนี้เนาะอยู่น้ำกันกาแมนอยู่น้ำกันในบรรยากาศเที่ยงวันพหัสสำหรับมื้อนี้วันพหัสเนาะวันที่17เดือนกันยาปี2026มื้อนี้ขึ้น6ค่ำเดือน10ปีมะเมียพ.ศ. 2569เนาะทักทายมิตรรายการเด้อทุกท่านเลยทาง Facebook เฮามีรายการเข้ามาเรื่อยๆเนาะอ่ะมาหับฟังน้ำกันตั้งแต่ต้นๆจนฮอดตอนท้ายแล้วกันอย่าลืมมีเพลงใดที่อยากจะหับฟังบอกเข้ามาได้เลยเนาะทีมงานหลังไมค์เฮามื้อนี้พร้อมเนาะพร้อมในการที่จะเปิดเพลงตามคำขอให้กับมิตรรายการได้หับฟังน้ำกันอามื้อนี้เนาะพกยูมน้ำกันกับโคซกบี้หับนาทีดำเนินรายการท่านผู้ฟังเราคือดังทีเฮาฮู้กันดีว่าในระยะนี้นะเป็นระยะการดำเนินกล่องประชุมอาณาเกี่ยวกับระเบิดเนาะซึ่งเป็นกองประสุมว่าด้วยการทบทวนคืนสนธิสัญญาว่าด้วยระเบิดลูกวานนอที่สปอลาวเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเทอร์นี่กัมเมนเป็นอนาฮอบเวียนที่3ท่านผู้ฟังซึ่งจะจัดซึ่งจัดขึ้นนอตั้งแต่วันที่13ฮอดวันที่18ก็คือมื้ออื่นแต่ว่าในระยะนี้นอที่ในระยะของการดำเนินกองประสุมมิตรรายการท่านใดที่ว่าต้องการใช้เส้นทางบริเวณหอประชุมแห่งชาติในระยะเวลาที่บรรดาผู้แทนเข้าสู่ห้องประชุมนี่อาจจะมีบางครั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพิ่นได้ปิดเส้นทางหรือว่าได้ระบายการสัญจรเนาะฉะนั้นไผที่ว่าในระยะการดำเนินกองประชุมอยากจะหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก่อนก็เป็นการดีกับเป็นเพียงแต่บางเวลาเท่านั้นบ่ได้ปิดการสัญจรแบบตลอดเวลาทันเด้อและส่วนว่ากิจกรรมต่างๆบริเวณอ้อมรอบกองประชุมเนาะเซนว่าเพิ่นก็มีแจ้งการจากทางโยธาออกมาว่าห้ามมีการก่อสร้างในบริเวณนั้นนอกเฉพาะระยะกล่องประชุมซื่อๆรวมถึงทางแผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ก็แม่นได้ออกแจ้งการเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแหละนอกเพิ่นก็แจ้งถึงบรรดาห้านอาหารห้านกินดื่มห้านบันเทิงในบรรดาเก้าตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์นี่นะให้ปฏิบัติโมงเวลาปิดเปิดอย่างเข้มงวดเพื่อบ่ให้ส่งเสียงเนืองนั้นพร้อมทางรับประกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมในทั่วนครหลวงเวียงจันทน์อันนี้ก็เพื่อว่าร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเนาะให้แก่กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานที่จัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะมื้ออื่นก็เป็นมื้อสุดท้ายแล้วมีรายการพอฉะนั้นแล้วมีรายการที่จะมาอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะก็แม่นมาได้ตามปกติมาท่องเที่ยวได้ตามปกติเพียงแต่ห้านกินดื่มห้านบันเทิงในตอนกลางคืนฮอดโมงปิดก็ต้องได้ปิดตามโมงตามเวลาเนาะลูกค้าก็คือกันฮอดโมงห้านปิดแล้วเขาก็ต้องปฏิบัติตามก็ต้องเมื่อบ้านเมื่อเฮือนออกจากห้านเนาะเพราะว่าฮอดโมงปิดแล้วเด็กก็ต้องได้ปฏิบัติตามโมงเวลาอย่างเข้มงวดเนาะบอสนานีอาจจะมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะเพิ่นไปเลาะกวาดกะอาจจะถึกปั๊บใหม่ใส่ระเบียบวินัยได้ท่านผู้ฟังก็สบายดีมิตรรายการเนาะประจําได้นี่มิตรรายการไมค์คําเงินนี่เพิ่นฟังอยู่บ้านเจียงบ้านเจงใจเนาะเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาสวัสดีทุกคนเด้อที่รับฟังบ่ฮู้ว่ามื้อนี้ทางอุดมไซนี่เพิ่นฟังได้บ่สลายอุดมไซเนาะฟังทางระบบ AM ทางวังเวียงทางปั้นเกินทางบ้านปักกายุงและก็มีมิตรรายการอยู่ทางหินเหิบเนาะคันว่าไปทางแขวงเวียงจันทน์อาศัยนาไม้ของพวกเฮาเข้ามาแล้วท่านผู้ฟังเป็นบรรยากาศทำนาไม้กันเนาะที่เบอร์0305787052ขอสักพี่ขออนุญาตเฮาสายนาไม้สายทับอิดก่อนเด้อสบายดี
1: เราเจ้าสบายดีเอ้ยดีคนงาม
0: สบายดีลำแสงเพชร
1: ได
0: ้ฟังเพลงอย่างมื้อนี้น่ะ
1: พอฟังเพลงนะคิดถึงสาวท่าพนันเออเอ้ยอย่าฟ้าเปิดเพลงตัวรายการเด้อถ้าค่อยฮอดเฮ้อก่อยๆๆพอแต่ของเพลง
0: โอ้น้องยงเฮียนอยู่มันบ่
1: เอาไปหักเลิกเมื่อกี้นี่ด
0: ิโอ้เว้นบ่อได้ได้เอาไปเปิดสุดท้ายพูดแหละเด้อสาวธาตุพนมตอนนี้จะซอก
1: มาที่ก้อนตอนนี้ไปกำลังขับรถเมื่อเอ้ย
0: เอาเอาเอาสิซอกไว้พูดแหละท้ายๆพูดจังสิเปิดให้นะซอกปะไว้ก่อนตอนนี้นะอย่าลืมเด้อขับรถให้ปลอดภัยเด
1: ้อ
0: เอาฝากให้ไผ
1: ฝากไว้เจ้าอุปบาลเลยจ้าจะพิมพ์มาจะปื้อเลยจ้าเจ้าจุ้มเอกคนงามแล้วการเจ้าตะกี้แล้วการบ่าวล่องแม่แล้วการบ่าวบุญทรงแล้วการบ่าวเล่ย์ดิฉันก็มาแม่ทุกอย่างทุกใจถ้าการฟังแม่นี่ผู้ฟังจะโดนเล็กแรงตอนเก้มีสิทธิ์ที่จะมาเล่นซ่อนแต่การดิฉันก็ฟังให้เอ้ยสิบเรื่องคนงามเลยเอ้ยไปเรื่องอากาศทางไปแจ่งเอ้ย
0: แองจันคึมอยู่เด้อฝนบ่ตกเด้นตอนนี้น่ะ
1: อยู่ดีเจอกำลังสีหอเนี่ยเดี๋ยวเมื่อวานเจอฝนต้องแห้งอยู่ประมาณ1โมงหา2โมงนี่ก็แห้งอยู่แล้วกระเจ้าแล้ว
0: มื้อนี้บ่ฝนเนาะมื้อนี้เนาะ
1: แม่นมันบ่มีฝนนี่แหละ
0: เอาเอาค่อยไปค่อยมาเด้อ
1: เด้อ
0: เอาโชคดีโชคดี
1: เด้อโชคดีจังจ้า
0: โชคดีโอ้ยไอ้บ่าวน้อยโทรมาหาแต่ทำอีดเลยไอ้บ่าวล้ำแสงเพชรแน่นอนเป็นวงที่น้องๆกำลังแบบเลิกคงเฮียนกำลังจะเมื่อบ้านเมื่อเฮือนกันขับขี่ปลอดภัยน้ำกันทุกคนเด้ออาศัยต่อไปมาแล้วเนาะสบายดี
1: สบายดีโคศกคนงาม
0: เจ้าสบายดีโอ้ไอ้บ่าววังเวียงได้อีเนาะ
1: แน่น
0: สบายดีบ่าวสอนเป็นเท่าไหร่วังเวียงเขาฝนตกอยู่บ่
1: เมื่อคืนนี่ตอนที่หุ่นมันตกแล้วป่ะเดี๋ยวนี้แดดแล้ว
0: เราสอนอยากฟังเพลงยัง
1: แดดน้ำบกแก้เด้อแดดยัง
0: แดดอ่อนๆมันบอ
1: แม่แหละแม่แหละ
0: เจ้า
1: วันนี้เอาเพลงอะไรเลยจากใจสาวโคศกมีบอ
0: จากใจสาวโคศกมีแหละเนาะ
1: ขนมมีแล้วจากใจสาวแขนชุ่มเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: พิเศษก็เป็นหน้าใหม่ดีแล้วคนหวานๆคนงามๆนี่แหละ
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้าส้มปลาหน่อยแล้ว
0: เจ้า
1: สาวสาววันมึงเสื่องแล้วสาวอนันต์เดชาเพชรมณี
0: เจ้า
1: แม่มณีลาสาวแพงคนแก้วแม่ไพ่แม่เพลินแม่วอนแม่ข้ามาเรียน
0: เจ้า
1: เกิดแม่อะไรเนอะ
0: เจ้าเจ้า
1: แม่เพลงวังเรียนแล้วก็ทุกเสียงทุกสายเลยพี่เชียร์กันรอคนงามๆหน้าใหม่เด้อ
0: เจ้าขอบใจบอสอน
1: เออลุงภูมิเด้อ
0: ลุงภูมิเจ้า
1: เด็กก็คือก้าวแล้วอ่ะขอบใจสบายดี
0: เจ้าโชคดีเบาสอนวังเวียงเพิ่นว่าจากใจสาวโคศกคันบ่มีว่าเอาจากใจสาวแสนซุ้มแทนก็ได้เด้อว่าซั่นเด้อเนาะทีมงานเพิ่นแม่เพ็งวังเวียงก็บ่ได้ยินเสียงนะโดนดนละได้แม่เพ็งวังเวียงนี่นะแล้วก็มีรายการทางหนองเนียงคือบ่ค่อยโทรมาหาเนาะระยะนี้จะว่าไปใส่ละเด้เอาใส่ต่อไปรับใส่ต่อไปก่อนเนาะสบายดี
1: โดยสบายดี
0: เจ้าสบายดีโอ้ยทางนาแพงเห่าคือว่าลืมกันแล้ว
1: จะเข้ามาเมื่อนี้ฟ้าแดดอยู่ทางนาแพงนะ
0: ฟ้าแดดได้ฟังอยู่บ่อและยานี่คือบ่ได้ยินเสียง
1: อะ
0: ได้ฟังรายการอยู่โอ้ยหักบ่โทรมาหาเนาะคือทอดอยู่ได้หั่นน่ะ
1: คิดทอดคือกัน
0: เออ
1: คิดทอดรายการอาทิตย์ละตะดุ่ง
0: เ
1: จ
0: ้
1: าว
0: ัน
1: น
0: ั้
1: น
0: เออเน
1: าะผู้ใหม่เปลี่ยนเลยเลยเนาะ
0: เนาะเออเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมา
1: เปลี่ยนกันไปตลอดแน่ครูจบอันจบมาลาแน่เนาะเดี๋ยวนี้เนาะ
0: เนาะเออซับกันไปซับกันมาเรื่อยๆจังหวะกสิซับกันอีก
1: มาฟังตอนอันอาทิตย์อัศดงนะครูจบอันมีว่าม่วนๆนะ
0: เจ้าเอามาฟังตอนเที่ยงบัดนี้น่ะ
1: เออตอนเที่ยงเอาวันนี้ฟังเพลงเด้
0: ออ่ะเพลงหยัง
1: เอาเพลงสาวนาแพงเด้อ
0: สาวนาแพง
1: เคยเปิดบอลมีขึ้นนี
0: ่เด้อสาวนาแพงโอ้ยจังแม่นว่าอันตัวเองอยู่นาแพงกับสาวนาแพงรถเนาะเออเอาจังเลยให้แอมเปาหลังไมค์เขาซ่อมให้เด้อสาวนาแพงนี่เด้อ
1: เ
0: ออ
1: ว่าฝั่งเมื่อกี้เนี่ยโคจุกอันน่ะอุทัยอันก่อนอุทัยให้มันเปิดสุดท้ายได้ฟังหน่อยเดียว
0: แม่นว่าได้ฟังหน่อยเดียวมันบอ
1: เ
0: อยอาจังเล
1: ย
0: เจ้าเจ้า
1: ว่าไปแอมเปาส่วนบางเดียงที่เด้อ
0: เจ้า
1: ลูกโบกับไอ้ภูมิอันน่ะหนองเงี้ยงทะเล
0: อื้อเจ้า
2: อันน่ะอันนั้นเพชรเกาหลีแล้วแม่คำนาเลียนพร้อมพ่อกันทองเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: จันทราผู้อื่นจันจางแม่วอนพ่อวอนแม่ไทยแม่สื่อได้เด้อ
0: เจ้า
2: ไม่ฟันเมืองเปืองไม่วันใส่เหนืออันเปล่าคำเล็กเมืองเปืองเด้อ
0: เจ้า
2: แม่เฮงวังเวียงแม่บัวเพียนแม่คำผิวแม่เวียนสอนสาวบุญจันแม่เต็มแม่คำผงสาวสุดสาวอ้อยสาวตะกี้สาวนางหลวงพระบางแม่บันนี้บันไดไอ้เบ้าไอ้เบ้าอันไอ้เบ้าบุญส่วงไอ้บ้านลงเคไอ้เบ้าดอนลุ่มไอ้เบ้ารีคุกแห่ไอ้เบ้ารีบันทอมเด้อ
0: เจ้า
2: เบ้าคุกสะอาดเบ้าใส่สนเบ้าประตูเอ็มปีหนองเข็งพิเศษเนี่ยล่ะผู้ศกอันนั้นสุภาลินหรือผู้ศกบีและพร้อมด้วยทีมงานเด้อ
0: จัด
2: รายการได้ดีๆเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจในหลายแม่มานิลา
2: ผู้ศกบีว่าเสียงวันวันรายการนั่นกันนี่คือเสียงเด็กน้อยใช่ไหม
0: ขอบใจแม่มานิลาเด้อ
2: ตาทุกมือตาเอ๋คือตาหัดตาหัด
0: เออโอ้ยน้อยอยากเห็นหน้าดิจังมันเป็นตาแพง
2: เจ้า
0: เจ้า
2: ได้ว่าได้หมดจากเ
0: ต้าโอ้ยอย่างมาดำเนินรายการครูแมนมานิลาเด้เนาะ
2: ว่าเป็นเต้าผสมเยอะ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ที่จริงฉันยังให้ผู้บ้าอันนั้นพอดินทองคนเข่งเด้อ
0: เจ้า
2: อ
0: ้
2: าวไปจากว่าไปหลายข้าวขาย
0: เจ้าเจ้าสบายดีอ่ะขอบใจทางน้าเพลงเนาะคันเสียว่าแล้วทีมงานเพิ่นทางน้าเพลงนี่บางคนนี่กับมิดไปละได้เนาะคือสาวสมปาน้อยนี่หลายคนกันยังฝากเพลงหาเพิ่นอยู่แต่ว่าเพิ่นคือบ่โทรมาหาก็สุกปีได้เนาะน่ะไมค์ก็บ่โทรมาหลังไมค์ก็บ่โทรมาเนาะแล้วก็อีกหลายๆคนเนาะสาวหยังสาวแม่ค่าทางห้องค่าหั่นก็บ่ได้ยินเสียงดนละเด้น้าเราเด้เออแพงน้าเราเด้อยังบ่ได้ยินเสียงได้นี่นาหลายคนเลยเนาะมีรายการเฮาเนาะเอาเป็นว่าสายน้าไมค์นี่เขาซกบี้เอา3สายก่อนซาเนาะเพราะว่าทางทีมงานเฮาเบื้องหลังนี่เพิ่นก็เกี้ยมเพลงไว้เรียบร้อยแล้วเด้อันน่ะคิดถึงสาวธาตุพนมนี่ก็สิเอาไว้เปิดสุดท้ายพุ่นแหละ3ซาวันน้องล้ำแสงเพชรเพิ่นเมื่อฮอดเฮือนก่อนตอนนี้ให้เดินทางปลอดภัยก่อนเนาะเอาเป็นว่าเนาะตามเพลงที่ว่าทางทีมงานเฮาได้เกี่ยมไว้นี่เอาจากใจสาวแสนซุ่มเด้อมาไผกับเบาสอนที่เพิ่นขอมาเนาะแล้วก็ทีมงานเพิ่นแล้วก็สาวนาเพลงเพิ่นขอมาเอ้าก็มอบให้โลดสาวนาเพลงนำเนาะ2เพลงไปรับฟังน้ำกัน

0: ตูมีแม่เจ้าสิไปสายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
1: ่โอ้ยคือว่าเป็ดตะเสียบแต่เนาะแต่ว่าลูกกินของหวานบ่ได้น้ำหลานนี
0: ่เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
1: ้ลูกเป็ดเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านบอกเพิ่นแล้วว่าเป็ดเบาหวานถ้าน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินของหวานน้ำหลานนี่เดี๋ยวถ้าน้ำตาลสิขึ้น
0: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกข่าวละออมากินมึงแม่แม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพื่อนกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกข่าวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
1: โอ้ยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดีหาซื้ออยู่ไสเนาะ
0: ให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
1: ขอบ

หนึ่งนาทีมีคาล่ำสุ่งกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด

กลับมาอยู่น้ำกันระยะที่2ของรายการท่านผู้ฟังเนาะตอนต้นเฮาก็ได้ฟังเพลงตามคำขอไปแล้ว2เพลงฝากให้เม็ดรายการเด้อมื้อทุกคนที่ว่ากำลังฟังอยู่ผู้ใดบ่ได้โทรมาหาก็บ่เป็นหยังเนาะเพลงก็ส่งไปให้ได้รับฟังคือกันเนาะโดยเฉพาะเม็ดรายการที่ติดตามแม่นล้วนแล้วแต่เป็นเม็ดรายการประจำเนาะที่ติดตามตลอดติดตามเรื่อยๆบ่แม่นแต่ภาคกลางได้ภาคเหนือภาคใต้มิตรรายการพูดทางสารวัลเซกองจำปาสักอัตปือเนาะกับติดตามอยู่คือกันก็ขอบใจทุกคนเพราะว่าอย่างทางใต้อะนะมีมิตรรายการโทรมาอยู่กับว่าฟังได้เด้อเนาะปากเซกับว่าฟังได้อัตปือกับว่าฟังได้ก็ขอบใจทุกคนเด้อที่ว่าติดตามเด้อเอาหลายคนก็เดินทางเนาะตอนนี้เป็นโมงเวลาเที่ยงบางท่านอยู่ห้องการพักเที่ยงแล้วอาจจะออกไปซอกกินข้าวทางนอกบางคนก็เลิกโรงเรียนเนาะมีเวลากับเมื่อกินข้าวอยู่เฮือนพักเที่ยงใกล้สิฮอดโมงเข้าโรงเรียนตอนบ่ายจังค่อยกลับออกไปโรงเรียนใหม่แต่สำหรับบางโรงเรียนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ละแม่นพ่อแม่ไปส่งไว้ตอนเช้าตอนสวยกลายเป็นกินข้าวอยู่โรงเรียนตอนแล้งเนาะพ่อแม่เลิกเวียกจังค่อยได้ไปรับลูกเมื่อบาดเดียวสิฮะนะตอนหลายแล้วโรงเรียนอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่จะแม่นกินข้าวสวยอยู่โรงเรียนเราบางคนก็แม่นจ่ายค่าอาหารให้กับโรงเรียนเราบางคนก็แม่นเอาเงินให้ลูกนี่ไปซื้อแนวกินกินเองแต่ว่าก็แม่นหั่นอาหารในโรงเรียนแหละเพื่อว่าตอนสวยก็บ่ได้ไปรับน้องๆกับบางคนบ่ได้ขับรถไปเองเนาะเพราะว่าบางโรงเรียนนี่ในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์นี่เพิ่นอนุญาตให้พ่อแม่ผู้ปกครองนี่ไปรับแล้วก็ไปส่งเท่านั้นเด้ท่านผู้ฟังนอสันนันกาและหลายคนที่ได้ใช้ถนนขับรถในตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาแล้วก็เดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อว่าเรื่องการเกิดอุบัติเหตุนี่นะท่านผู้ฟังเนาะมันกับปัสจากบ่ได้ในแต่ละมือยังมีตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุอยู่สันนันแหละจึงอยากให้ทุกคนเนาะเป็นอุทาหรณ์นำกันและก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อน้องๆนักเรียนเพราะว่าเมื่อวานนี้เนาะวันที่16เมื่อวานนี่ตอนเช้าน้ำยิงขึ้นท่วมโรงเรียนปฐมสมบูรณ์บ้านผาเมืองเมืองบริคันแขวงบริคำไสเพราะว่าทางพุ่นหันก่อนหน้าเนี่ยแหละมันตกมาหลายมือหลายวันเนาะน้ำก็ยิงขึ้นท่วมโรงเรียนท่วมหนทางท่วมเฮือนซานบ้านซองประชาชนอยู่บริเวณนั้นกาดเป็นกำลังใจให้ทางครูอาจารย์แดน้องๆนักเรียนแน่เนาะสำหรับโรงเรียนปฐมสมบูรณ์บ้านผาเมืองเมืองบริคันแขวงบริคำไสเฮานี่เองทุกท่านกับบ่ได้ไก่จังนครหลวงเวียงจันทน์เพราะปันใดเนาะเป็นกำลังใจให้เด้อแฮงว่าหาเปิดซุกเรียนใหม่มาเดือนกันยาหาก็เข้าอาทิตย์ที่2ว่าซั่นซาเนาะท่านผู้ฟังแต่ว่าบางโรงเรียนก็แม่นได้รับผลกระทบไปจากน้ำท่วมแบบนี้ก็แน่นอนว่าการเรียนการสอนก็ต้องได้หยุดสัวขาวแต่ถึงแนวใดก็ขอให้น้องๆตั้งใจมีเวลาว่างในการทบทวนบทเรียนคืนแดเพราะว่าบาดได้เข้าโรงเรียนมันจะต้องได้มาเล็งในบัดนี้เพราะว่าเล็งหยังเล็งให้ทันกับโรงเรียนอื่นที่เพิ่นจะได้สอนปกติเพิ่นก็ต้องนำหน้าไปก่อนแม่นหรือบ่แล้วหลังจากนั้นเวลาที่ว่าเฮาเสิ่งภาคเรียนหนึ่งนี่มันก็อยู่ในเวลาปกติตามที่ได้กำหนดเด้เพราะฉะนั้นบรรดาโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบนี่อยากให้น้องๆเนาะอยู่บ้านอยู่เฮือนกับแม่นทบทวนบทเรียนคืนแน่เนาะอ่านบทเรียนแน่แล้วกันเด้อทุกคนเด้อยามน้ำขึ้นมาหลายแบบนี้ระวังเด็กน้อยเนาะพากันนัดกันสวนกันไปลิ่นน้ำอีหยังจังซี่นะระวังเด้อผู้ใดลอยน้ำบ่เป็นลอยน้ำบ่เก่งเด้อให้ไปกับพ่อแม่ผู้ปกครองให้บอกพ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมสิไปใส่ไปลิ่นน้ำไผ่นี่มีหมู่น้ำกันจักคนจังซี่นะเพื่อความปลอดภัยเนาะทุกท่านเนาะอ่ะสำหรับตอนนี้หน้าไม้เฮานี่ยังบ่มีเนาะหน้าไม้กดกันเข้ามาอีกได้เด้อหน้าไม้เด้ออันนา0305787052ผู้ใดอยากออนไลน์หน้าไม้กดเข้ามาหาได้เลยถ้าว่าระยะนี้ยังบ่มีหน้าไม้เทื่อนี่กาสิไปเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงคันว่าผู้ใดทันระยะต่อไปก็โทรมาหาตื่มก็ได้มีรายการไม้คำเงินเนาะทั้งหลวงน้ำท่าเพิ่นว่ามีอยู่บ่ขับลือขับลือวาสันเดย์เอาจักหน่อยให้ทางทีมงานซอกก่อนเด้อขับนี่เดี๋ยวสิให้ทางทีมงานซอกเป็นขับที่แบบสั้นๆเนาะเอาเป็นขับที่ประมาณ3นาทีประมาณ5นาทีบ่เกิน5นาทีเส้นเนี่ยบ่ฮู้สิมีบ่จักหน่อยสิซอกให้เด้อสาวไม้คำเงินเด้อเอ้าอันน่ะสำหรับเพลงคิดถึงสาวทาสพนมหัน
ล้ำเสียงเพชรว่าเอาเป็นเสียงห้องของอาจารย์ต้อยนิพนธ์ว่าซันเดย์มีโปโนเสียงห้องอาจารย์ต้อยนิพนธ์พอทีมงานเกี่ยมไว้นี่ละแม่นเสียงห้องของบุญเกิดคันว่าอยากฟังเป็นศิลปินต้อยนิพนธ์จักหน่อยให้ทีมงานซอกเบิ่งก่อนอ๋อได้เห็นแล้วเนาะอยู่เทิงๆเนาะต้อยนิพนธ์เนาะนี่เสพสดเด้อเสพสดสาวทาสพนมเนาะเอาคันสั้นบ่มีสายหน้าไม้เฮาไปเปลี่ยนบรรยากาศกันเลยเนาะเอาเป็นว่าคิดถึงสาวทาสพนมล้ำเสียงเพชรฮอดบ้านฮอดเฮือนปลอดภัยแล้ว ได้ฟังแล้วเนาะเอาคิดถึงสาวทาสพนมกันก่อนท่านผู้ฟังส่วนว่าอีก1เพลงเด้อขอเป็นนาเพลงที่มิตรรายการเพิ่นขอมาหลังไมค์เนาะสำหรับเพลงนี้เกี่ยมไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วนี่นะเวียงจันทร์มากหัวใจเด้อเอาหลังจากสาวทัศน์พนมแล้วก็เอาเวียงจันทร์มากหัวใจเสียงห้องอาจารย์คำพันธ์มลปณิตฝากให้กับมิตรรายการทุกท่านได้รับฟังเป็นบรรยากาศน้ำกัน2เพลงก่อนเนาะ

การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเฟียนที่3ของลาวแม้นมีเป้าหมายแน่นหนักให้สากลฮู้ว่าการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงประเทศเดียวแต่แม่นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย์ระวังให้ดีสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเฟียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2566อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละหยะนี่นอนกับบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมื้อจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
1: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตู้ฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งห่อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมือไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้หงุดหงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวช่วยดีได
0: ้แม่นว่า
1: อื
0: ้อตัวมีของดีแนะนําเด
1: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้านําเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ำมันดอกคำฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ำมันห้ำเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนฮนวูบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมึนซ่าตามปลายมือปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
0: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมือจักเม็ด
1: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
0: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
2: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020 2880 8713ได้เลย

ท่านผู้ฟังเนาะหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้หาฟังไปเมื่อกี้นี้เนาะว่าเสื้อคิวเล็กเนาะดีอย่างแน่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากข่าวละอ๋อเนาะสำหรับบริษัทปรมิการยาเพิ่นนำเข้าจัดจำหน่ายเนาะมีรายการนอกจากผลิตภัณฑ์เสื้อคิวเล็กแล้วก็ยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์เลยที่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเนาะบ่ว่าจะเป็นมะละขี้นกที่เป็นสนิทเม็ดเนาะกินง่ายและก็มียาเม็ดเพชรสังฆาตพร้อมกับขี้มิ่นซันสนิทเม็ดเนาะซึ่ง3ผลิตภัณฑ์นี้มีรายการท่านใดได้เคยซื้อมากินละบอโดยเฉพาะขี้มิ่นซันสนิทเม็ดเนาะเหมาะสำหรับผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องของกระเพาะอาหารเนาะเป็นบาดแผลภายในกระเพาะอาหารหรือว่าบาดแผลภายในทางกายนี่เฮากินขี้มิ่นซันสนิทเม็ดจะช่วยอนารักษาบาดแผลภายในสมานแผลให้เซาดีขึ้นเนาะและก็ส่วนในเรื่องของการท้องอืดบางคนแบบเป็นก้นไหลย้อนจุกเสียบแบบแน่นหนาเอิกเอียงซีนี่ขี้มิ่นซันสนิทเม็ดเนาะกินง่ายๆเพราะว่าเป็นสนิทเม็ดแล้วท่านผู้ฟังนี่สามารถหาซอกซื้อได้ตามห้างขายยาทั่วไปได้เลยกินเทื่อละ2หา3เม็ดเซาสวยแรงก่อนอาหารแล้วเฮาก็กินเนาะนอกจากเป็นประเภทยาแล้วยังมีเป็นแพนติดเนาะแพนติดยี่ห้อเอโกติดที่จะช่วยบรรเทาเรื่องอาการปวดหลังปวดแอวปวดบ่าไหล่ปวดกล้ามซีนก้านคอหรือว่าบอนใดที่เฮามีอาการฟกช้ำป้อนไหนที่เฮาปวดสินะเฮาเอาแผ่นเอโกติดนี่นะมาติดปั่นเทาความปวดได้เลยเนาะมิตรรายการเนาะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทปรมิกัญญาเนาะที่ว่าอยากจะนำเสนอให้กับมิตรรายการได้รับฟังน้ำกันแต่ว่าสำหรับแห้งใจเฮาหนาไม้เฮาบ่มีละเนาะแห้งใจหนาไม้เฮานะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เนาะมิตรรายการทางนาแพงเพิ่นโทรมาเพิ่นว่าพยายามกดหน้าไมค์เอาแท้อาวาตอนที่โคศกบีบอกว่ากดหน้าไมค์เด้อหั่นน่ะพยายามกดเอาแท้อาวายังบ่ได้ว่าซั่นเด้คือสิแม่นหลายคนหั่นน่ะโทรมาเวลาเดียวกันเนาะสายมันต่ำกันบ่ได้หลายคนเลยเนาะโทรมาหลังไมค์เว้าเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าไมค์เอาโทรยากยากกว่าซั่นบ่แม่นบ่โทรได้พยายามโทรแล้วโทรอีกเนาะโทรจังได๋ก็โทรบ่ได้มาได้แต่หลังไมค์เนาะแต่ว่าหลังไมค์เนาะเพิ่นก็ขอเพลงมาทางทีมงานไอ้บ่าวเทคนิคของพวกเฮาทางหลังไมค์นี่ก็ซอกเพลงให้อยู่คือกันเด้อแม่อนาแม่ยังก็เพิ่นฟังอยู่ทางอนาเก้าเลี้ยวนะเพิ่นก็มาฟังอยู่เด้อว่าซั่นเด้แต่โทรบ่ได้เออหน้าไมค์หลังไมค์เฮากับบ่เป็นหยังเนาะเอาอนาแม่ไผเพิ่นว่าบ่แม่นของตายหรือว่าเบอร์เด้อบ่แม่นของตายนี่แหละกับเพลงแม่ห้างบ่นักแผ่นดินว่าซะมีแต่เพลงคักๆเนาะไอ้บ่าวเทคนิคเฮากับโอ้ยคุณเขียวซอกให้เอาแท้เอาว่าแต่ว่าคันซอกเห็นก็สิเปิดให้เด้อคันมืดอ่านคันซอกบ่เห็นก็ขอโทษขออภัยนำมิตรรายการเนาะที่ว่าอาจจะบ่ได้เปิดให้ได้รับฟังเนาะและก็สำหรับผู้ใดที่ว่าอาจจะฟังกันอยู่สำหรับมื้อนี้ก็คือว่าเต็มอกเต็มทีเนาะกับเสียงเพลงผลงานเพลงที่จะเปิดสู่ฟังนะมีเพลงมาเติมเนาะมีเพลงมาเติมจากทางหลังไมค์พวกเฮาเพลงนี้นะอีหยังก็ขอสกบี้กระจดเองบ่เข้าใจเองคาลมหักคาลมล้วงเออเสียงห้องของอันไอ้ป่านเด้อกับอเล็กซานดราเป็นผลงานเพลงเก่าๆแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าฟังย้ำได้ก็ยังม่วนอยู่หั่นน่ะเออคาลมหักคาลมลวงเด้อผลงานเพลงเก่าแต่ว่าเฮามักเก่าปานใดก็ยายังฟังม่วนยังฟังคักอยู่เนาะเอาฟังตามจังเลยสิให้ฟังตามคำขอเนาะมินรายการเนาะก็ฝากไว้ละกันสำหรับในระยะนี้เนาะขอย้ำขอฝากมินรายการไว้ในระยะของการดำเนินของประชุมซึ่งสปลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเนาะในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมเกี่ยวกับระเบิดลูกวานฮอบเบียนที่3นี่นะอยากฝากถึงหลายๆคนเนาะที่ไปไส้อยู่ที่เดินพระธาตุหลวงเนาะทางภาคส่วนเกี่ยวของมีแจ้งการออกมาว่าห้ามขายเครื่องบริเวณเดินพระธาตุหลวงเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ทุกคนเนาะได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งขัดและสำหรับผู้ใดไปออกกำลังกายก็ขอให้เป็นระเบียบเรียบร้อยบ่จอดรถซาซายแล้วก็ช่วยกันในการรักษาความสะอาดเพราะว่าธาตุหลวงก็เป็นใบหน้าใบตาเป็นจุดเด่นของนครหลวงเวียงจันทน์เลยก็ว่าได้เนาะมื้อนี้เนาะโคศกปีจะปิดท้ายรายการมีรายการกับ2เพลงเอาเป็นว่าคาลมหักคาลมลวงนี่1เพลงละเด้ออีก1เพลงจะเป็นเพลงใดนี่เฮาไปติดตามนํากันเอาเนาะเอา2เพลงนี้ปิดท้ายรายการคิดว่าคือสิทันคือสิจบอยู่เนาะ2เพลงเนาะคันบ่จบก็ขึ้นอยู่กับเวลาขออภัยนำละกันเนาะมื้ออื่นพบพ้อกันใหม่บรรยากาศที่

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้แขวงเซกองวางแสดงผลิตภัณฑ์เซกองเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวในงานวางแสดงจีนอาเซียนประจำปี2026ที่นันนิงประเทศจีนกองประสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ CCM ในมื้อนี้ผู้แทนที่เข้าร่วมกองประสมได้ปรึกษาหารือหลายหัวข้อสำคัญเพื่อย้ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยคมคู่ที่เกิดจากระเบิดลูกวานอย่างถาวรและปัญหาอื่นแขวงเสียงขวางเพิ่มทวีสกัดกั้นและห้ามน้ำข้าวมูถูกประเภทอย่างเด็ดขาดจีนอาเซียนสั่งตั้งการพัวพันคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านหอบ5ปีปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาในกงโกมีหลายกว่า 7,200 คนเสียชีวิต 3,500 กว่าคนและข่าวสำคัญอื่นอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์นทานฟังรายละเอียด
1: พิธีเปิดห้องวางแสดงเสกองเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวในโอกาสแขวงเสกองเข้าร่วมงานวางแสดงจีนอาเซียนประจำปี2026ที่นครนันนิงของจีนจัดขึ้นในวันที่16กันยายนโดยมีท่านเฉลิมไสกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลท่านมาริทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองท่านเหนียวคุณว่างคณะประจำประธานกรรมธิการเวียกงานการเมืองและกฎหมายคณะภาคเขตปกครองตนเองเผ่าจวงกวงซีท่านหวังจีสายเลขาธิการใหญ่ค่าเอ็กซ์โปผู้ประกอบการและแขกถึกเชิญเข้าห่วมการเปิดห้องวางแสดงเสกองเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวในครั้งนี้เพื่อนำเสนอจุดเด่นทางแห่งด้านการท่องเที่ยวสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแขวงเสกองให้แก่ชาวจีนและนานาชาติได้รู้จักหลายขึ้นพร้อมนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการโฆษณาประชาสัมพันธ์แขวงเสกองสร้างตลาดใหม่เสื่อมโยมการค้าและโซกหาโอกาสหัวมือกับคู่ค้าจากจีนและอาเซียนภายในห้องวางแสดงได้นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์จากแขวงเสกองพร้อมด้วยรูปภาพแหล่งท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองอันสะท้อนถึงเสน่ห์ของแขวง
0: การป้องกันเวียนยามตลอด24ชั่วโมงเป็นเวียกงานสำคัญขาดบ่ได้ที่กำลังป้องกันความสงบสุมไซจะตั้งปฏิบัติอย่างแข็งแรงในปัจจุบันโดยเฉพาะอยู่บริเวณหอประชุมแห่งชาติในโอกาสที่ลาวเฮาฮับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM หอบเวียนที่3และกองประชุมปินอ้อมสำคัญระหว่างวันที่14-18กันยายนเพื่อหับประกันเหตุให้การดำเนินกองประชุมมีความสงบความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีผลสำเร็จอย่างจบงามพันโทพันสมัยอุปดีหองหัวหน้าหองการกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบคณะหับผิดชอบจูป้องกันจุดหอประสมแห่งชาติไทฮู้ว่าภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากขันถึงได้นำกำลังของกรมใหญ่ตำรวจมาประจำการอยู่จุดสำคัญต่างๆโดยเฉพาะอยู่บริเวณหอประสมแห่งชาติซึ่งเป็นสถานที่นำไส้ดำเนินกองประสมได้แบ่งกำลังออกเป็น3จุเหตุนาทีเวียกงานวีซ่าเฉพาะของตนเป็นต้นกำลังตำรวจจราจรเหตุนาทีจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามท้องถนนจัดสรรรถเข้าออกบ่อนจอดรถให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลุดพรอุบัติเหตุจู่ที่2ป้องกันอัคคีภัยและระบบรักษาความปลอดภัยอยู่อ้อมหอบหอประชุมแห่งชาติและจู่ที่3แม่นเข้มงวดในการกวดกาหาธาตุระเบิดสิ่งเสพติดป้องกันกลุ่มคนบ่ดีพร้อมทางนำไส้กำลังมาวีซ่าเฉพาะเข้าซวยมาฮอดปัจจุบันเห็นว่ายังบ่มีปรากฏการย่อท่อใดๆเกิดขึ้นและยังอยู่ในสภาพปกติ
2: โดยเฉพาะแม่นคณะรับผิดชอบจุดป้องกันหอประชุมแห่งชาติของข้าพเจ้าได้นำกำลังของกรมใหญ่ตำรวจเข้ามาป้องกันอยู่ในหอประชุมแห่งชาตินี้นับตั้งแต่วันที่13 14จนมาฮอดวันที่15เนาะและกำลังของกรมใหญ่ตำรวจมี3ภาคส่วนเนาะ1แม่นตำรวจกรมตำรวจจราจรเนาะกรมตำรวจจราจรนี้แม่นเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจอดรถการเข้าออก2แม่นกรมตำรวจสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยเว้าเรื่องกวดการระบบความปลอดภัยของตึกและ รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆอัคคีภัยเนาะส่วน3แม่นั้นกรมตำรวจฝึกแอบและนำไส้หมามีเฉพาะภาคส่วนนี้แม่นรับผิดชอบในการกวดกาธาตุระเบิดธาตุแตกสิ่งเสพติดคนบ่ดีที่จะเข้ามาในหอประชุมแห่งชาติอันนี้แม่นเวียกงานของกรมตำรวจพวกเขาผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในเวียกงานในระยะผ่านมาถือว่ามาฮอดปัจจุบันถือว่ามีความสงบปลอดภัยและกำลังพวกเขาก่อนจะสืบต่อป้องกันตลอด24ชั่วโมงจนกองประชุมจะสำเร็จในนามข้าพเจ้าในนามคณะรับผิดชอบจุดป้องกันหอประชุมแห่งชาตินี้ขอเรียกร้องมายังพ่อแม่ประชาชนลาวทุกท่านน่ะจงร่วมแรงร่วมใจกันในการเฮ็ดเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเฮ็ดให้กองประชุมครั้งนี้มีความปลอดภัยเนาะเพราะมันเป็นใบหน้าใบตาของประเทศเฮาเนาะจังซั่นขอเรียกร้องมายังพ่อแม่ประชาชนและให้บอกลูกบอกหลานเนาะในการไปมาให้ระมัดระวังบ่ให้มีการปัญหาหยังเกิดขึ้นโดยเฉพาะแม่นเส้นทางอ้อมข้างหอประชุมแห่งชาตินี้ถ้าว่าโมงที่ว่าจัดกองประชุมก็บ่อยากให้มาใช้ถ้าว่าบ่มีความจําเป็นเนาะขอเรียกร้องนั้นน่ะ
0: สำหรับการดำเนินกองประชุมทบทวนส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM หอบเวียนที่3ภายใต้หัวข้อสุกยุ่งความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติส่วนที่สัญญาเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานรวมถึงกองประชุมปิ่นอ้อมสำคัญจำนวนหนึ่งมื้อนี้เป็นมื้อที่4ภายใต้การเป็นประธานของท่านอนุภาพวงศ์หนองแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศผู้แทนกองประชุมได้สืบต่อปรึกษาหารือร่วมกันผ่านกองประชุมระดับสูงด้วยบรรยากาศฝืดฟื้นกงไปกงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์เพื่อย้ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยข่มขู่ที่เกิดจากระเบิดลูกวานอย่างถาวรการช่วยเหลือผู้ถูกขอให้จากระเบิดแตกไส้การหัวมือและการช่วยเหลือของสากลมาตรฐานความโปร่งใสการจัดตั้งปฏิบัติพันธะสากลรวมถึงมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกการสนองทุนสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกและการสนับสนุนด้านอื่นๆการทบทวนคืนสถานภาพการประกอบส่วนทางด้านการเงินตามมาตราที่14ของสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานเพื่อลดผลกระทบจากระเบิดบ่อทันแตกตกค้างซึ่งการดำเนินกองประชุมในมื้อนี้ถือเป็นกองประชุมที่สำคัญเพื่อให้บรรดาประเทศลัทธิภาคีและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้สืบต่อแลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกันทบทวนผลของการดำเนินงานกำหนดแผนการหัวมือการสุกยูปฏิบัติส่วนที่สัญญาฉบับดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก้าวไปสู่การยุติการผลิตการนำไส้และการสะสมระเบิดลูกวานลดพรผลกระทบต่อพลเรือนแหล่งอื่นกองประชุมครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของสากลก็คือโลกเพื่อปกปักรักษาสันติภาพซึ่งตลอดระยะ15ปีที่ผ่านมาภายหลังลาวได้ให้สัตยาบันส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานถูกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เหตุเวียกร่วมกันอย่างแข็งแรงในการกวดกู้พื้นที่อันตรายเพื่อสร้างพื้นฐานของลางที่จำเป็นต่อการพัฒนาและเหตุให้ประชาชนสามารถกลับคืนสู่บ้านเฮือนและดำรงชีวิตทำการปลูกฝังที่จำเป็นได้สำคัญไปกว่านั้นรัฐบาลลาวได้หับห้องเอานโยบายต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ขอให้จากระเบิดบ่อทันแตกและได้ให้การสนับสนุนทั้งการแพทย์และการฟื้นฟูนาทีการให้แก่ผู้รอดชีวิตรวมทั้งส่งเสริมการโฆษณาศึกษาความเสี่ยงภัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยเฉพาะเด็กน้อยให้รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อภัยอันตรายของระเบิดบ่อทันแตกเพื่อเฮ็ดให้ประเทศลาวปราศจากภัยข่มขู่จากปัญหาระเบิดบ่อทันแตก
1: การพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างคณะผู้แทนแขวงบกแก้วของลาวและคณะผู้แทนแขวงเดียนเบียนของเวียดนามเพื่อเพิ่มทวีความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทางบกระหว่างลาวและเวียดนามและไทยในวันที่16กันยายนนี้ที่แขวงบกแก้วโดยมีท่านคำแสงสุริยวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบกแก้วท่านนางกาวทิเตียดรันรองประธานผู้ประจำการสภาประชาชนแขวงเดียนเบียนและภาคส่วนเกี่ยวข้องของสองฝ่ายเข้าร่วมการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้รายงาน สภาพรวมจุดที่ตั้งและท่าแห่งของการท่องเที่ยวการคุ้มครองการพัฒนาและการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละแขวงการยกระดับมาตรฐานการบริการเพื่อเป็นบนอีกในการสร้างและเสื่อมโยมเส้นทางคมนาคมทางบกระหว่างลาวและเวียดนามและไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การเดินทางของนักท่องเที่ยวข้ามแดนซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นดีร่วมมือกันสร้างเงื่อนไขให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวลาวเวียดนามให้เสื่อมโยมเส้นทางต่อไปหาประเทศไทยและเป็นเจ้าการเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อร่วมกันโฆษณาเผยแพร่ให้ลึกซึ้งและกว้างขวางจัดให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์วิชาการระหว่างแผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงบัวแก้วและแผนกวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวแขวงเดียนเบียนของเวียดนามโดยพัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพและอำนวยความสะดวกให้กันและกันในทุกด้านเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันดึงดูดนักท่องเที่ยวภาคพื้นและสากลให้เข้ามาเที่ยวชมหลายขึ้นการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มทวีสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือระหว่างแขวงบัวแก้วและแขวงเดียนเบียนทางเปิดโอกาสใหม่ในการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคพื้นลาวเวียดนามไทยให้มีความเข้มแข็งและยืนยง
0: มูลนิธิขององค์การมรดกสงครามประจำสหรัฐอเมริกาเป็นองค์การหนึ่งที่เหตุนาทีเผยแผ่พันธกิจและเล็งระดมการเสือจากสังคมอังกฤษอเมริกาและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการแก้ไขปัญหาระเบิดโปรตันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับแผ่นดินลาวอย่างต่อเนื่องในโอกาสเข้าร่วมวางแสดงผลงานการกวดกู้ระเบิดลูกวานที่ตกค้างอยู่ลาวในกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ CCM จัดขึ้นระหว่างวันที่14-18กันยายนนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านนางบุญทันพรหมสถิตที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิขององค์การมรดกสงครามประจำสหรัฐอเมริกาให้สัมภาษณ์ว่าองค์การมรดกสงครามเริ่มจัดตั้งปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปี2004โดยมีภารกิจหลักในการให้ความรู้และศึกษาอบรมเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามในระยะปี1964-1974ถึงว่าสงครามจะผ่านพ้นไปหลายกว่า50ปีแล้วก็ตามแต่ระเบิดต่างๆยังตกค้างในพื้นดินลาวยังคงเป็นอันตรายให้แห่งต่อชีวิตและการทำมาหากินของประชาชนลาวโดยเฉพาะประชาชนที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาและเด็กน้อยในท้องถิ่นในการเคลื่อนไหวอยู่สหรัฐอเมริกาองค์การได้เฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกสภาท้องถิ่นและประชาชนในหลายรัฐเพื่อให้เขาเจ้าได้รับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความรับผิดชอบในการสนองงบประมาณช่วยเหลือการเก็บกู้ระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างในปากสงครามอยู่ลาว
3: พวกเฮานี่ได้ไปเว้ากันกับคณะสภาผู้แทนราษฎรอยู่อเมริกาผู้แทนราษฎรพลเมืองของอเมริกาให้ความรู้และตกลงว่าโอ้เฮาสิซอยประเทศเราระดมเขาเจ้าพวกเฮานี่อยากซอยเมืองลาวประเทศลาวที่ว่าได้รับข้อกรรมเหล่านี้และเขาเจ้าจึงตกลงให้มีงบประมาณถ้าว่าบ่มีงบประมาณเขาเจ้าก็เฮ็ดหยังบ่ได้ก่อนเฮาสิได้มติอันใดอันหนึ่งทั้งผู้แทนราษฎรนี่ต้องมีงบประมาณของประเทศจึงค่อยได้ออกทุนมาให้พวกเขาได้ฉะนั้นแม่นว่าเรียกของพวกเฮานี่แม่นว่านอกจากเว้านําผู้แทนราษฎรแต่ละรัฐแล้วยังบ่แล้วได้เว้านําประชาชนนี่ให้เข้าใจบางคนผู้แทนราษฎรบ่จักว่าลาวอยู่บนใดประเทศลาวอยู่บนใดฉะนั้นแม่นว่าเป็นหยังจึงว่าเฮามาช่วยเหลือก็ย้อนว่าประเทศเฮาต้องการการซอยเหลือที่ว่าคิดกู้ระเบิดอันนี้ให้หมดโดยเฉพาะเลยแมนว่าบอนที่ว่าประชาชนหลายคนที่ยังมีความทุกข์ยากและก็ต้องได้ไปเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดสวน
0: ท่านนางบุญทันพรหมสถิตได้แสดงความสมเสยและดีใจที่ประเทศลาวได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ในครั้งนี้ซึ่งการเก็บกู้ระเบิดอยู่ลาวยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีฉะนั้นองค์การมรดกสงครามจะเป็นส่วนหนึ่งประกอบส่วนระดมทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลอเมริกาและสร้างความปลอดภัยให้กับแผ่นดินลาวอย่างต่อเนื่อง
1: ดยสืบต่อจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติด้วยการต้านสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงวันที่9กันยานี้เจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดห้องตำรวจป้องกันความสงบแขวงบุรีคำไซได้สมทบกับหน่วยประสานงานประจำพื้นที่เพื่อสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดแขวงบุรีคำไซแขวงหาดติงของเวียดนามสามารถมางคดีลักลอบขนส่งยาเสพติดได้1เรื่องพร้อมยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าได้จำนวน800,000 เม็ดน้ำหนัก98กิโลกรัมกักตัวผู้ถูกหาได้6คนหญิง2คนในนี้มีคนสัญชาติไทย3คนหญิง1คนรถใหญ่ได้จำนวน4คันมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดห้องตำรวจป้องกันความสงบแขวงบุรีคำไซให้ฮู้ว่าในวันที่2กรกฎาคมปีนี้ได้รับแหล่งข่าวจากพลเมืองดีว่าจะมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งลักลอบขนส่งยาเสพติดไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงโดยจะนำใส่สถานที่แห่งหนึ่งในขอบเขตบ้านปากสันเมืองปากสันแขวงบุรีคำไซจากนั้นจึงจัดวางกำลังลงกวดกาพิสูจน์แหล่งข้อมูลเห็นว่ามีมูลความจริงเลยได้รายงานขอที่ซีนำจากคณะกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงพร้อมประสานสมทบกับหน่วยงานประสานงานประจำพื้นที่เพื่อสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดแขวงบุรีคำไซแขวงหาดติ่งของเวียดนามสร้างเป็นรายคดีเฉพาะติดตามกลุ่มแก๊งค้าขายยาเสพติดดังกล่าวที่เคลื่อนไหวเตนครลำวงจันทน์ลงมหาแขวงบุรีคำไซมาฮอดเวลา 20:10 นของวันที่9กันยานี้จึงเห็นกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวขับรถลงมุ่งหน้ามาจอดอยู่สถานที่แห่งหนึ่งขอบเขตบ้านปากสันเมืองปากสันแขวงบุรีคำไซเกี่ยมจะเคลื่อนย่ายาเสพติดเพื่อขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้เข้ากักตัวกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งหมดจำนวน6คนหญิง2คนในนั้นมีคนสัญชาติไทย3คนหญิง1คนยึดของกลางประเภทยาบ้าได้จำนวน800,000 เม็ดน้ำหนัก98กิโลกรัมยึดรถใหญ่ได้4คันมาดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายผ่านการสืบสวนสอบสวนเก็บกรรมข้อมูลต่างๆละเอียดของเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะและการรับสารภาพของผู้ถูกหาทั้ง6คนเห็นว่าพวกเกี่ยวแมนกระทำผิดในข้อหาการขนส่งยาเสพติดประเภทยาบ้าและการฟอกเงินปัจจุบันเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดป้องกันความสงบแขวงบุรีคำไซได้สืบโตดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลหาพรรคพวกกลุ่มแก๊งที่ร่วมขบวนการและดำเนินคดีต่อพวกเกี่ยวตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวด
0: แขวงเส้นขวางเพิ่มทวีสกัดกั้นและห้ามน้ำข้าวหมูถูกประเภทอย่างเด็ดขาดท่านนางคำมีศิลปยศหองหัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเส้นขวางให้ฮู้ว่าและอย่างนี้มีการระบาดของพยาธิอหิวะหมูแอฟริกาอยู่บางแขวงในขอบเขตประเทศแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้ออกแจ้งการถึงบรรดาเมืองห้ามให้พ่อค้าสาวขายนำข้าวหมูจากต่างแขวงมาภายในแขวงเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิพร้อมทั้งส่งวิสาการลงสมทบกับห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาเมืองประจำอยู่ตระด่านกวดการระวังแขวงหาแขวงอธิบายให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจพร้อมทั้งแนะนำวิธีป้องกันแต่หัวที
4: ออกแจ้งการให้นะบรรดาพ่อค้าสาวขายบรรดาเมืองคือว่าห้ามนำเข้าหมูจากต่างแขวงเข้ามาภายในแขวงสิงห์บุรีเอาโดยแต่งตั้งไอ้น้องวิศการเฮาจัดตั้งด้านกวดกาสัตว์ที่นำเข้านำเข้านี่ก็มีแต่ทั้งอันน่ะแขวงบุรีคำไซเฮาก็ตั้งด้านกวดกาอยู่ทางแขวงอันน่ะบุรีคำไซแล้วต่อแสดงแขวงสมบูรณ์มาแขวงสิงห์บุรีเฮาก็มีด้านกวดกาจุดนึงอยู่ฮั่นแล้วก็อีกจุดนึงมาทางแขวงหลวงพระบางเฮาก็ตั้งมีด้วยงานราชการขั้นเมืองเฮาจัดตั้งด้านกวดกาด่วนสแสดงแข็งหลวงกระบางหาสิงขวางได้ออกแจ้งการผ่านทางวิทยุขั้นท้องถิ่นของแข็งสิงขวางของเฮาแล้วก็อันออกแจ้งการหาบรรดาเมืองบรรดาห้องการกสิกรรมป่าไม้เมืองก็ได้แนะนำให้ทางวิศการห้องการกสิกรรมป่าไม้เมืองลุงหาโฆษณาหาบ้านให้เฝ้าระวังดูแลสุขภาพหมูให้มีสุขภาพแข็งแรงเลยเนาะถ้าว่าหมูมีอาการผิดปกติมีการเหงาได้ให้โทรหาวิศการห้องการกสิกรรมป่าไม้เมืองเพื่อให้คำแนะนำและเฝ้าระวัง
0: ท่านนางคำมีศิลปยศให้ฮู้ตื่นฟ้าป ัจจุบันพญาติอหิวาหมูแอฟริกาอยู่แขวงเซียงควางอย่างบ่ทันเกิดขึ้นเทื่อกรณีพบเห็นหมูที่ติดเสื้อพญาติอยู่ภายในแขวงแม่นหมูที่นำเข้ามาจากปนอื่นทางเจ้าหน้าที่ด่านกวดกาได้เก็บตัวอย่างไปกวดแล้วพบว่าหมูจำนวนนั้นติดเสื้อพญาติอหิวาหมูแอฟริกาต่อไปเชิญทานฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: กองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตำรวจประจำ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ของห้องตำรวจป้องกันความสงบแขวงอุดมไซจัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้อยู่สโมสรกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงอุดมไซโดยการเป็นประธานของสหายพันโทบุญหักไสยติคณภักกองบัญชาการหัวหน้าห้องตำรวจป้องกันความสงบแขวงอุดมไซเป็นเกียรติเข้าร่วมของสหายพลจัตวาดวงจันทร์ไซวุฒิเลขาคณภักหัวหน้ากรมสักการป้องกันความสงบแขวง
5: พันโทอุ่นเฮือนศิริพรห้องตำรวจได้ผ่านทางบทสรุป6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026โดยยกให้เห็นด้านดีผลงานที่ปฏิบัติได้ในระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม่นเวียกงานปกปักรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งสังคม6เดือนผ่านมามีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด21เรื่อง326รายผู้ถูกหา350คนยิง38คนต่างประเทศ14คนห้องฟ้อง18รายสามารถแก้ไขและดำเนินคดีสำเร็จได้ทั้งหมด17เรื่อง171รายผู้ถูกหา198คนยิง21คนต่างประเทศ5คนกักตัวบ่ได้7คนในนี้สรุปทรงอายการ8เรื่อง142รายผู้ถูกหา165คนยิง16คนศึกษาอบรมขั้นเจ้าหน้าที่7เรื่อง23รายผู้ถูกหา27คนยิง5คนต่างประเทศ2คนโอนดัดสร้าง2รายผู้ถูกหา6คนคดีพวมดำเนินจำนวน4เรื่องมี155รายผู้ถูกหา152คนยิง17คนต่างประเทศ9คนเวียกงานตำรวจสกัดกันและต้านยาเสพติดมีคดีทั้งหมด210รายสามารถมางและแก้ไขดำเนินคดีสำเร็จ110รายน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: เมื่อบ่ดลมานี้โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมแขวงเสกองได้จัดพิธีสรุปปีเรียนศก 2025-2026 และมอบใบประกาศนียบัตรให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา3หลักสูตรโดยให้เกียรติเข้าร่วมของท่านนางคำเซ็งทุมวงศากรรมการประจำพรรคแขวงประธานแนวเราสั่งสัตว์แขวงเสกองท่านมาลัยเพชรมาศมณีวงศ์ห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ท่านผู้วงบุพภาพันธ์กาวาโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมแขวงได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาออกซึ่งมี3หลักสูตรการเรียนคือหลักสูตรวิชาชีพสำนักงานสันกลาง 9+3 มี1สาขาวิชาเรียนคือสาขาตัดหีบใช้เวลาเรียนทั้งหมด 3,442 ชั่วโมงในอัตราส่วนการเรียนระหว่างทฤษฎี 30%และภาคปฏิบัติตัวจริง 70%หลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคสันกลาง 12+2 มี9สาขาวิชาเรียนคือไฟฟ้าเทคนิคปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ซ่อมแปลงทั่วไปซ่อมแปลงรถยนต์ก่อสร้างเคหสถานสร้างใหม่เฟอร์นิเจอร์ตัดหีบปรุงแต่งอาหารและการบริการใช้เวลาเรียนทั้งหมด 2,660 ชั่วโมงและหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงต่อเนื่อง 12+2+1 มี3สาขาวิชาเรียนคือสาขาปลูกฝังสาขาเลี้ยงสัตว์และสาขาไฟฟ้าเทคนิคใช้เวลาเรียนทั้งหมด 1,680 ชั่วโมงผ่านการจัดตั้งการเรียนการสอนในปี 2025-2026 มีนักศึกษาเรียนจบรวมทั้งหมด116คนยิง37คนในพิธีก็ได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่เรียนจบโดยให้เกียรติมอบของท่านนางคำเซ็งทุมวงศากรรมการประจำพรรคแขวงประธานแนวราสังสาดแขวงเซกองและนักศึกษาที่เรียนจบผัดเปลี่ยนการขึ้นหับตามลำดับในโอกาสมอบใบประกาศในครั้งนี้ท่านก็ได้มีคำเห็นเน้นให้นักศึกษาทุกท่านที่เรียนจบจงพร้อมกันนำเอาบทเรียนที่ได้มาจากการศึกษาไปหมุนใส่เข้าในการสอบเวียกเหตุงานทำเพชรพรพมสอนนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซกองรายงาน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: ห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนได้พาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันตกลงหาภาคกลางและภาคใต้ของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาค และจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติและมาระวังต่อสภาพฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูดินเจือนน้ำท่วมยิงและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60จนห้วยของภาคอุณหภูมิแม้ว่า16หา16องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60จนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า21หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60จนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า22หา18องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60จนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า22หา30องศาสำหรับแขวงสิสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30จนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า18หา18องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า23หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า16หา24องศาลัดดากของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์
0: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนปีนี้เป็นปีแห่งการสั่งตั้งการพบพันคู่หวมยุทธศาสตร์หอบด้านระหว่างจีนอาเซียนครบหอบ5ปีวันที่15กันยายนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของจีนและทูตตนุทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำจีนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอยู่นครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและอาเซียนได้เป็นคู่การค้าที่ใหญ่ที่สุดของกันและกันมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันการฮุ่มเฮือกส่งไฟในหลายคงเขตมีความคืบหน้าอย่างแท้จริงเช่นการค้าและการลงทุนการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมตรงสู่การผลิตและการสนองเป็นต้นมากผลที่ได้รับได้สร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน2ตื้อกว่าคนอยู่ในภาคพื้นนี้ปีผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างจีนอาเซียนได้บรรลุหลายกว่า 1,000 ตื้อดอลลาร์เป็นครั้งทำอิฐส่งฝ่ายเป็นคู่การค้าที่ใหญ่ที่สุดของกันและกันท่านกาวกิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนได้ตีราคาสูงต่อการหอมมือระหว่างจีนอาเซียนและคงคอยจะสืบต่อสุขยู่การพัฒนาที่มีการเสื่อมย่อมเสื่อมจอดกันการประดิษฐ์สร้างไม้ยืนยงและถือประชาชนเป็นลักหลายกว่าเก่า
0: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่15กันยายนนี้ว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกรายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาที่ได้รับการยืนยันใน7แขวงได้บรรลุถึง 7,258 คนโดยมีผู้เสียชีวิต 3,510 คนเมื่อนับมาฮอดวันที่13กันยานี้เหตุให้อัตราการเสียชีวิตโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 48.4 ส่วนห้อยบทรายงานระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาที่หายดีในกงโกมี 1,706 คนในขณะที่905คนยังอยู่ในการกักกันหรือได้รับการปินปัวอยู่สถานที่ปินปัวโดยการระบาดของพยาธิอีโบลาได้ส่งผลกระทบต่อ62เขตสุขภาพใน7แขวงคืออิตุรีกิวูเหนือกิวูใต้ฮาวอุเลปัสอุเลทีโซโปและซุดอูบังกีการระบาดยังดำเนินอย่างต่อเนื่องในอิตุรีกิวูเหนือและฮาวอูเอเลและมีรายงานกรณีติดเชื้อที่เกิดขึ้นบางครั้งคราวในแขวงทีโซโกและซุดอูบังกีทานดิอุดอนมัวบาคาซาดี หัวหน้าสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติกงโกกล่าวว่าทายเอียงโดยรวมของการระบาดกำลังลดลงหลังจากผ่านจุดสูงสุดในกลางเดือนสิงหาคมผ่านมาถึงอย่างไรก็ตามจำนวนคนเจ็บยังบ่ได้ลดลงในทุกแขวงย้อนว่าบางพื้นที่โดยเฉพาะแม่นแขวงกิวูเนือยังมีรายงานการเพิ่มขึ้นของคนเจ็บที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสตาร์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศาและบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
8: เออเล็กมื้อนี้เพิ่นวางบ่พาไปธนาคารได้ดูหั่นสิไปยืมเงินมาซื้อคำ
9: สิไปยืมเฮ็ดหยังลาวโทรคมเพิ่นแจกคำอยู่เป็นรุ่นอลแม่
8: แท้ว่ะแล้วเขาต้องเฮ็ดแนวใดแน
9: ่ง่ายๆเลยเพียงแต่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านของลาวโทรคมและสำหรับค่าบริการ3เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับแล้วเริ่มตั้งแต่มื้อนี้จนถึงวันที่29มีนาคม2026พุ่นนะ
8: ว้าวพอดีเลยเขาหากับสำหรับค่าบริการเมื่อวานนี้ซันบ่ฟ้าไปดอกเนาะถ้ารุ่นเอาก่อนว่าแต่เพิ่นจะประกาศผู้โชคดีมื้อใดอเล็ก
9: เพิ่นจะแรนดอมประกาศผลผู้โชคดีในวันที่30มีนาคม2026ผ่านทางไลฟ์สดของเพจลาวโทรคม
8: โอเคสิถ่าเบิ่งเด้อใส่คอคำต้องเป็นของเขาแน่นอน
9: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สาชวนหลงมองเนาะแต่เธอเราชาเตอร์เนาะตัวจังเวียงจาน
1: อีนูไปให้อ้อเจ้าเท่าเชิญจ๋อจีชีจ๋อจีชินจ้าเท่าตาชูเก่าไปชีจ๋อเก่าเปล่าชี
0: ชาเตอร์เตอร์ช่องเอเอ็มยวนได้จีปัวเจ้าเจ้าชากิโลเฮิร์สลอยย่อจีปัวหยีเจ้าเม็ดยวนรู้เจ้าเชี่ยอีปัวไปเจ้ากิโลเฮิร์สลอยย่อเปล่าเจ้าจั่วเม็ด
2: นักยังยงสอดจอเปจันเนจจีละมดจอคือจอตีจอพงจอยือจอตุจอนใส่เฉลิมสดเสียงยงเชิดต่อใจเฉลิมลำนองจอเป็นดูสอดตรงจวงให้สอดซื่อยอดจอนู่นอลาชินจียอดจอนู่นอยันญาจอนู่วันพะฮัดนู่ตีเก่าชาลู่จวนหลี่ยงออเชียหนังเก่าจอเทียจื่อจอหอลู่เก่าหลินดูเสียจอนู่นอละเป็นจะเนี่ยจะสีละมันจะเป็นจังตัวกองตัวหลงจังตัวเลือดตัวเตจังตัวบ้านจังตัวจังซื่อชดสดเสียงจะยงชีเฮเขียนจังเทศใส่กันเก่าเย็นนั้นจังไข่เตี้ยยัดเรายี่จังหน่อยย่ออินอยู่ชีเฮว่าหัวโจตัดต่อหมอกเกล้งเป่าเย็นเด็กกังชีหัวโจกุ้งหอนนอนสอสอกังชีกุ้งหอนปิดเสียตัวละเทียเอชดยัดเตาชีจะเป่าหื้อตัวแข่งเก่ายงว่าเขียนยัดโดนยนอตัดต่อยันอยู่ชีเฮว่าจงยลูฟงปอจีต่อเตอร์อวเปติฉลาวจุจัวจัดเสเทียเท่าคนนั้นเลยยอดดอนยนอกูจังยันยัวชิเฮดูนาปอต่อหัดเทียจีเก็บปวดจัวตอนเดาจังจะเกินเก่าเปย์ยอดต่อชิจอมเกจังฟ้าชุดสียอดดอนสุดเสียลูชิเฮเท่านั้นเลยเปย์เทียเตจีเฉลาสุดเสียลังยอดต่อมเกจังฟ้าชุดสีจอดจอกะเกนองไก่ชื่อชื่อซึ่งมายองไก่บัวปอต่อเทียยอดดอนยนอตาต่อยอดอินยัวชิเฮว่าการมองบทชื่อสิยืนเดอไปอยู่ต่อจังฟ้าเตี้ยจอดจอดดักเกินน้องไงบัวลายย้อเต้ไงบัวดักเตี้ยเกี้ยเตี้ยคือลำนอเทียก็ที่ผมหมดชัวต่อใจเชื่อลำนองจอดเป็นดูสอดต้องจวงให้สอดสื่อยอดจอดนู่นนอหมดสอดสื่อจังจังจระชาจอดเชื่อลำนองเสียหนุ่มไปเชื่อชี้จระลำนองสอดสื่อ

0: อิมอลเลสเตเตาซอมเบจ้าหลูเราแถลงการเกงก้ากงอัวพาคีส่วนที่สัญญาไฮเจอการเกิดห้ามฟงป้อจีเตอร์การินตาลัวเจ้าจงชาเตียนท้องตีเกาเจ้าลูกจ้าลีนอย่อหอปัสสุมเฮงซาดเฮาตัวเจ้าเวียงจานโยชิเฮาเล่ต้องจ้าลูกเราชิชลาส่วนที่สัญญาไฮเจอการเกิดห้ามฟงป้อจีเตอร์จีเตาเตอร์ยังทิเป้ได้แถวเจ้าเก๋มัวว่าหัวชิลัวเจ้าจงติมอลเลสเตเตาชอมเปเจ้าลูเราแถลงการง่าอัวพาคีส่วนที่สัญญาไฮเจาการเกิดห้ามฟ้องป้อจิตเตอร์จิตเตอร์เตอร์ลาชีซีซีเอ็มยาธงสวรรค์ภูวิหารหรือท่าปืดจ้าปืดจ้าเฮาหืดจ้าจะเต๊ะชะเหล่าเตาใช้เจเธอจงเจ้าลูสากุลเราหนอเตากล่องชอมเปเจ้าลูอัวป้อเธอเราแถลงการเกกล่องอัวพาคีไฮหล่อเทียเพียยังลูคอนเซียอย่าชอเชชชอเตาย่างเป็นดีโตดูสันตุฟรีอิตัดปุจจาเฮาหือจาจาเตชาเทียเกชิกงเตวเกนเดอเตชาเจ้าเกมัววาหัวชิลัวเจจงตีมอเลสเตวเตาเพียยังเจ็ดจำนงเทียเมื่อเกตัวคอเจ้าเกชมเปจ้าหลูเฮากะกะอัวพาคีสุนที่สัญญาไฮจ้อการเกิดห้ำฟงป้อสีเตอร์จิตเตอร์เตอร์เกชมเปจ้าหลูกงอัวพาคีเดอเตชาตีมอเลสเตย่อเจียนจีลอนเตอร์แกมอเชียเตาอย่าอ้วนดูชูเตอร์เตชะเหล่าย่อเตาทานาเทอร์ซีซีเอ็มกงเตอร์เตาวงคณะญาติสากุลวาฮูก่อมัวเตชะลัดพาคีเตอร์สุนที่สัญญาณเจนจีตัวย่อเตาจัวกะเล่อวาเทอร์เตอร์เตชะเหล่าย่อตอมัวแกจาจงย่อลูชิชะลากะตั้งจาเล่อวาสุนที่สัญญาให้เจอการเกิดห้ามฟงป้อจีเตอร์จีเตาเตอร์ออเจ้าย่อดาวภาพพื้นอาซีแปซิฟิกอวจาชาทาโนตินังเก่าชาจ้าทาโนตินังเก่าจอลุจิหลีซอเชียนังเก่าดาวย่อตัวจังเวียงจานเทียภาพพื้นลอชีตัวพังอาแอฟริกาอวจาชาทาโนติปลาซาทาโนติจิลุดาวหลีซอเชียนังเก่าดาวทาวหลอย่อตัวจังอาดิสอาบัมบาเตเชเอธิโอปีอวปอเต้าไฮเตียเกโคสนาเต้าเคลียดาวปอจังจ้าเกปวดจวนเตฟงป้อจิตเตอร์จิตเตอร์เตอร์เทียเกชิฟีชิเตอร์จงอัวจงเตอร์เตชะเหล่าเทียติโมเลสเตย่ออีกคอเกจังจังเจ้ากาช่างงานทวดจาสมาชิกยอดเจ้าเจ้าหนอเกอัวพาคีนเตอร์ติโมเลสเตย่อเตาเพียยังปอดจ้อเกชิลูชิปายอดเจ้าเฮาเจนังอาเซียนอัวเพียยังเจ้าวงคณะญาติสากุลปอไฮเตียการเล่าเชเกปวดจั่วอัวสังเสริญหลอนเตอร์ฟงป้อจิตเตอร์จิตเตอร์เตอร์ย่อพันธาลุลูเฮาหรือรวมเตอร์โชลุเตชะเกย่อจอเตชะอวตอใจเกปวดจั่วเทียจิตเตอใจเกปวดจั่วเกเสียจิเชียนเตอร์เตชะตีมอเลสเตเจ้าประวัติศาสตร์หนอย่อเก้าตรวจจึงจังลอกันเก่าเจ้ากาช่างงานทวดจาสมาชิกเตอร์ภาคีเตอร์สุนที่สัญญาให้จ่อการเกิดห้ามฟงป้อจิตเตอร์เทียอยู่เมื่อเกป้าจังจังจอมบ้านตือจอละชีวะกอดเจอด้วยยังเตียบพอฟงป้อจิตเตอร์เตอร์สากูลจากไฮเตียเตชาตีมอเลสเตจีกังเต้าใจเตเกปวดจั่วหลอนเตอร์ฟงป้อจิตเตอร์จิตเตอร์เตอร์หลอกกูซีตาชีเตชาตีมอเลสเตเต้าใจละมูย้อนดอนใจเต้าเชียนลูกเตชาอัวเต้าใจเกปวดจั่วไฮหลอเฉยเต้าช่างกาเกยืบพังเกจั่วคอเทียละการเกชิป้าสากุลเจนังกาจาจ้อมูมัวเกป้าเจ้าจอต่อใจเกปวดจั่วหลอนเตอร์เดนยาย่อเจ้าออลุสังยาเก่าเต้จารินตังหลวงเจ้จงเศร้าเตียต่อก้าอัวสังหลวงน้ำทาเทียสังรุมใส่ต่อใจเกปวดจั่วหลอนเตอร์ตุเตเหียเดนยาย่อเจ้าลูกกาหยีหลีเท่าหลอนนอเจนังกาจาจ้อกิปังจื่นจ้าอวยจ้อเนียบเผาอาลีสี่สุลิศเจเนี่ยตั้งจวนเตอร์ย่าตัวเธอเตชะเหล่าดอเตาเจนังกะจะจ่อปังจื่นจ้าตองโกฮูเกป้าเดเชียเฉิดเตาจ่อหมู่จ่อเตาอลุสังไหหล่อเฉิดเตาจ่อหมู่ป้าเตาเนี่ยจีเจจงจ่อต่อใจเกปวดจวนหลอนเตอร์ตุเตเหียเดญาญ่อเตาเจ้าหนอพิธีจ่อใจจ่อของป้าไหหล่อย่าเตาจาเสญ่อเตาจินไดหล่อหนอญ่อชะไหกะปังจื่นดับผักเฮาตัวจังเวียงจานว่าเสเจจ้อย่อเนียบเผาวันดาลา 4,000 ดอนเสเนี่ยตั้งจ้วนแต่ย่าถ้าปิดจาเตชะเหล่าดาวเตาเสเนี่ยตั้งจ้วกะจาจ้อเทียตุลันหลัวอีจ้อเ ชักเจละหมดใจเจ้าของป้าไฮลอย่อเย่อคำกิ้งเผยละมณีวงกรรมการปังจืนดับพักและข้าพัดสังทักสภาเจ้จงสังลวนน้ำตาเทียย่าบุญคงละเจียมพรกรรมการปังจืนดับพักและข้าพัดสังทักสภาเจ้จงสังอุดมใสเจ้าของป้าเทียได้เชียนจืออวดเจ้าหมูเจ้าเจ้านอมั่วสือลีปะวอวิจาเทียมีดาวเจ้าเนียอิจอสาเจ้าเนียตันทออ้อตื้อเจ้าปัวล้านเตอกีบยอดเจ้าเชื่อเหอไฮลอยเยอร์คำกิ้งเผยล่ามณีวงกรรมการปังจืนได้พักแหลกขาพัดเสงท่าสภาเจ้าจงสังลวนน้ำตาเทียยังบุญคงและเจียมพรเพียยังลู่อวดเจ้าต้องหมดเจ้าเจ้าเชียหยีนั่งกะจ่าเจ้ากี้ปังจืนได้ชุดสังหมายย่อเจนังเลขาธิการรอเจนังทับปืดจาจงปืดจานเจ้าเจ้าจอมฝังชั่วเทียตุลันลัวลือยาอัวเตาเมื่อเกชักสังเจ้าช่างสื่อเกย้อนเตาเนี่ยจีเจจงเจ้าเจ้าเกปวดชั่วเทียเลยเตาเมื่อได้เชียเทียเกป้าให้เรานอต้องหมอไฟเตาเนี่ยจีเจจงอยากชิดชัวเทียนจะเจ้าเชื่อเหอ
1: จงยลูเปอาซีซีซีเอ็นชิดยอดเตาลูปอจอนเตาลูหัวคอจังจังจงคณะผู้แทนยอดจองเดจงยลูหายจอเจ้าจอนงจอเจ้าเกชิจลูหลอนเดยลูจื้อฟงปอจีเตอร์ยอดที่เปเปอาซีซีซีเอ็นชิจอเตลูปอเทียมัวเกชิหลงเกเป้าจอจองเดลูหัวข้อจึงจังชื่อสังมายองหายจริงจังจอเจ้าเกจอนงจอเจ้าเกชิจลูเกอัวลูลัวเขาลือเกชัดชงเกกงเตผาคีเทียกูหอยอดเชิดเจ้าเกกงเตะกับมกเกตัวขอดอเจ้าผาคีองค์การตั้งจากสากลเทียชดเชียฟังชัวอัวมกฟังก็เสด็จชิดจอไทยก็ตัวจะเดินดัดเตฟงปอดสีเตอร์ยืนเดินเกชิชลานอเต่าชลานยอดจอนเดินจงโยลูหอบประสมแห่งสาบอัวยอดเกอัวเธอหลอนเดียร์อนุภาพว่องนอกแก้วหรือปืจ้าเฮาหืดจ้าจะได้เชิญเทียเกยอเธอตุจุเจ้าคณะกรรมการตัวชื่อแห่งทราบเชิญเจ้าไฮเดอร์จอดช่างสื่อฟงปอจีเต่าเตอร์อวจังขวดยอดต่อหอไปได้อาหอไปได้เชิญเรายอดต่อนอเผ่ามุดดาวันสีสุริตเธอเปิดองค์การตั้งจ่าสากลเฮาหือจ่าจะได้เชิญตัวเฉยเจยอดต่อนอคณะผู้แทนเฮาไปได้เชิญเราเต่าเตอร์ลูหันยินจังเจ้าเป้จอนยกเกินเด็กเกชชงเกย์กองเตะผาคีเกชิจลูกอดดาฟอชื่อซึ่งมาเยอะเยอะต่อเชชงจอดจอนเด็กเกอวัวลุลัวเฮาลือพาตัวชีเทียมมกเกกองเตะดอดโตจอดเฉยอวัวปอต้องหายเตียยอดเฉยผาคีเด็กเกชิจลูชื่อซึ่งชับเปล่ามาเยอะจอดเฉยยอดจอนเด็กพาพื้นอาซีแปซิฟิกก็ชิจอมกเกกองเตะจอดเกอวัวลุลัวเฮาลือเลเตาฮาลานอก็ต่อใจเจนจีเทียโยตกงดอจอองค์การตั้งจาสากุลลำมุตโตต้นใส่หลัวเชิดจอนทศจ้าเกี่ยวลุล่วเขาลือยอดโตรนอยอดโตนอเยี่ยมบุญเพลงสี่สวัสดิ์เธอองค์การเทียกูหอยอกคณะกรรมการแห่งชาติเชิดจองไฮเดอร์โซโตฟงปอจีเตาเตอร์อวดจังขวยอดโตเขาไปได้เฉลาวกูเตาชัดซื่อไฮเตียยอดต่อยองทอลอโอเยยองอัศเชนหนังกุจีเปเดชลาวกุโตยังข่าวชาวจอฟงปอจิตเตอร์ยอดต่อหอมบงอาตอนดาวชาเลนเดอร์เจ้าเชียยีปัวชาเจ้าจวนเฮต้ายอดต่อหอมเก่าจิลุสังเทียมว่าเกข่าวชาวเต้ฟงปอจิตเตอร์ยอดต่อหอมบงอาเด็กเกอวนอวหาวบงอาต่อใจเกจิคอโอเยต่อทวดเชฟงปอจิตเตอร์ดาวชาลินเดอร์ชาเจ้าเปเชียตะลูยอดต่อนอยเจ้าฟงป้อมบงบียอดเจ้าเจ้าจวดเชียลูยินเดอร์ยอดเจ้ายีลุ้นลีหล่อนอก็ตัวยังตังยัวชั้นจ่าอัวมัวเกพอชีจอดเจ้าฟงป้อจีเต่าเตอร์วายเต่าใจเก่งหันเดินจงเตียยังเฉิงมัวฟงป้อจีเต่าเตอร์จังขวดยอดเจ้าหอมบงอาอัวช่วยชัวปอยินสีตัวชาลินเดอร์เจ้าเชียชาปัวเปเจ้ายีเฮต้าเทียกตอมัวเกเคชาวเตฟงป้อนนอมละยอเปล่าเชียอปัวยีเจ้าจีเฮต้าทวดเชเตฟงป้อนจีเต่าเตอร์เต่าจอรินเดอร์เปล่าเจ้าจวดเชียเตอร์ลูยอดตอนอฟงป้อนบ่งบียอเปเจ้าอีเชียเตอร์ลู
2: lao thiết là xỉa tớ mô kế xong bê cho lù hay xa trâu kế bó bùa phồn lá mường. Khá ná phú thèn đợi tế chả lao thiết, khá ná phú thèn đợi tế chả là xỉa, tớ xí cho chế lá chả là do xí cho lù hay xa trâu ớt tò làn tớ lãm bộ dùa kế đế, liên đợi tuổi chính viện chàn thiết tuổi chính Moscow. Tớ trả sở nhớ trâu nút tỷ cầu chi lũ cho lì xong ớt xế nâng gò trâu. Hãy cho cho cậu kế sĩ cho lũ liên tử tế chờ lào thiết tế chờ sọ là xìa. Lòng tử kế dùa chạy chính nhân dân liên tử tế chờ. Tỏ tế chờ lào môi giờ, khám phết xùm vô lá chít, lử thơ cho ổng càng ở nhà càng sẽ trọn sữa cờ. Thiết tỏ tế chờ là xìa môi giờ lử bử trá hậu hữu trá nhân dân tế chờ sọ là xìa cho cho khán áp hút thèn tuân tử xìa ổng càng. Cho ổ mô phần xuân tử ổ tỏ tô mô cộng. Nhớ trò lúc xưa nọ khá nắp bút thèn tờ ớt tò cụ trưởng tò lòng tòng kì xìa cho trò kế xì phì xì trò rồng và tò mô lòng tế thờ thiết mô kế trò xìa. Nhớ trò kế xì gồng tế và rồng liên tờ tế chờ lào thiết tế chờ sò là xìa. Nhớ trò tờ tò tế chờ lào cụ tò phía dân kế và trò cho trò hư trang kế nhân dân tờ tế chờ sò là xìa. Tùa xì là xìa dù nhớ trò tế chờ lào thiết cho ổ mô phần xùa. Nờ tế chờ là xìa và tò mô kế xì gồng và ổn tù rù. Nhớ trong dù xí hợp, ổ tàu mô kế xí xa là thiên ba trò kế xí cho lù. Ổ kế nó ổ tàu cụ trần tàu mô kế xí còn lòng tàu kế xí cho trò cầu xuân thí sẵn nhà là do kế xí cho lù đợi xí mà tà. Tàu mô kế xí lòng bảo cho trò thả xa phá kế chạy lý cho. Kế lòng khó tên chế lù nhớ trò ní tí cảm thiết tàu mô kế xí xa là trò cùng cài đợi kế xí xa là lù lù hào lử cho trò cầu môn chế lù nhớ trò hậu xuân thí sẵn nhà là do kế xí cho lù có trân mừng. Thế có tôi dành cho một tấn trà ua tàu giải trên trì rồng. Cậu là do xuân thí sản nhà, lì hài lò cũng mua tàn trò do cậu cho mà tà. Ua do tàu tăng chia nhớ trò hậu là cản thế cùng cải trần chân, hay do trò chân trả đời kế sĩ xuân thí sản nhà, ní nhảm nhớ trò tờ lăng tin nâng ua tàu giải kế bỏ bùa. Tù nâng thí bế thế khám hông khó, chỉ bú xe xèng kì trái cảm nhớ trò hậu tế chờ. Sĩ xa là khám hông khó, sĩ khúm khóng tú cho sự là ông cả nhất trọng rôn ra đợ kế sĩ xa là lũ lò hào lử thiên ra trọng lử lử giả. Dinh trì nhất trọng kế sĩ xa là rộng nọ cụ bỏ tò hệ tiếng mua khóng chế ký của tò rộng. Nhất trọng phát ni tí cảm thiê. Thiê cụ môn chế lù trần chân nhất trọng tờ kế sĩ cổng tên tờ ớt tò. Ở tò mô kế sĩ phỉ sĩ tò rộng. Thiê kế sĩ trần xe linh tờ tế chờ lào thiê tế chờ sọ là xìa. Ủa kia nó cũng chẳng tạo một cái khí đá cho trò kia sĩ xa là linh tờ ông càng chạy cả sĩ xa là ông càng lưu lưu giả ủa mô phần xua. Có môn chế lưu chẳng chẳng thiết tạo giải sinh trì rộng. Chủ xua không càng ủa cư lìa thiết cho khổng bá trò tù trò kia bộ chùa lòn tờ chân sư đề nha. Yên linh khán đoàn xa vạn, bử trá hào hử trá con lòng chân sư bộ viên trò trò khá ná tạo mùn chi sái không càng xuân lá bát hàn lòi cho ủa cư lìa. Nhất trò chờ tàu đê nắm hìn, mường xài sáng út ủm xài. Nhất trò chính tế là nọ. Kế mù rò nọ cũng yêu tàu kế tàu dài lần đời dự khám đi vòng lõm, lử lệ khả khả năng bởi hàng ngàn phạc sáng út ủm xài. Nọ trò thơ cho cháu ô hào lử sáng, thơ phần công lòng thiết sang sử bố vi, thơ cho xùn công lòng nhất trò xa cầu tê, thiết cho ô mô phần chùa tô mô cổng. Nhất trò lúc xí hậu ô tàu môn chi xài, nhất trò chứng trả trò kế bộ chùa nhất trò rò ban bò. Rõm bán phèn, thiết rõm bán hùa năm bạc. Ôi giờ cho rõ ổ trò đền tàu tên bông á cho chế là chế sử và chế dây rõ. Thiết tế chúa dân khổng xin đời nhật dị bê sẵn trò kế bộ chúa giả lo gần gầu. Do trò tù chân sử li hài lò. Yêu bử trá tàu mô kế cho khía gò cho chế phần chúa yếu tàu sĩ cho mù khờ sau tế khó mùn kế bộ chúa gò chân mừng. Ô kế nó gò phần con lòng thiết chân sử bố vi sẵn út ổm xài. Mô kế sĩ gọng trò trò cho chế bờ. Thiên trò trò cháu ổ mô phần xùa xí cháu mô kế tù xáy xùa trò trò nệt dì bây sẵn nhá trò chân trả lì hài lò. Nhá trò nút tì cầu trí lũ chùa lì xông ớt xe nặng cầu trò, nhá trò chá hay cả bó trư sẵn ưu đồm xài. Giờ linh khám đoàn xa vạn, trò trò khá ná cô trần tàu mùn trí trò trò giờ mùn khổng lá chèn phòn, cả mắc cản bằng xử ra phạc, lê khả khá ná phạc sẵn, thơ sắp hà rơi trọng sẵn ưu đồm xài. Sở trong một phía dân kế ô châu, hay do châu kế tỏ dạy và sở xế sọ. Thế tỏ mô kế dông dị nhớ trọng tàu phán đợi kế tô mùn dị sai nhớ trọng chân trả ô châu kế bộ chua rậu nọ. Sở trong tô mù ba thế sai do châu kế bộ chua lòn đợi chân sự đi nhá. nhớ trong lúc xí hở của tàu gì tôi muốn say rõ nói giờ bự trá hầu hử trá có lòng thiết sang sự bởi vì cụ trưởng tàu tôi muốn cho ý lúc trên cụ đề cho nó có nó lòng nó lệ cho dân khổng sĩ nhớ đồ trả ở hồ lử thiết khổng nó khổng hầu ý cho xả trong nhiên tan trò giờ ý tứ tờ kịp trò sẵn ưu đồm xài xả trò giờ cho một chó trò niệm dị bây sẵn tù trò kế bộ chùa lòn đợi sang sự tôi tế hìa tù lọt dài giờ giờ bùn khổng lá tiền phòn thông đại lợi của trường tàu một chó khổng nọ khổng hầu xả trong nhiên tan trời giờ trí bùa tờ lan kịp trong sáng lụa năm thả và giờ tù lọt dài giờ giờ on chàn khăm phà vùng theo cho khá ná tấn trà sáng lụa năm thả xả trâu giữa cho một phái trò niệm sĩ bê sẵn tù trâu kế bùa chua lòn đợi sân sự đê nha thông đại lợi giờ bử trà hầu hử trà có lòng thiết sân sự bùa phim cho trò khá ná của trường tàu một chó khổng nọ khổng hầu khóa computer thiên nhiên ít cho xả trâu tan trời giờ trí trâu chua lan kịp trong mương là ôi gia tu sở chế là dạy rầu no của gia giờ nít phô thí vạn thợ khả năng cả mắc cản bỏ trừ mương là thiết thông đã lợi của trần tàu môn chi sai chẳng trả lìa ở trong kế bộ chùa lòn đại sân sự đề nhá nhá trầu rò viên xả mương xài gì
3: kế cho xia nhó nhá sáng trầu cho kế kế lán xia ô kế đầu cho xí chế xí cho kế tăng mạng chế xin đầu xí trông trở kế, do tăng mạng chẳng chẳng của chỉ kế phổ xí, cho lưu nâng cho xìa thịa tê nhiệt xìa, của do ý khó xả hiệt lo, của chữ xì lôn đầu kế chỉ ua trở kế chạy khía chế, thịa kế xìa lo chỉ mua xa tí lưu xì hảo trả chế. Kế chỉ cho kế chạy chế trở cho kế có do thịa trở tàu cho xìa, thịa tàu hùa hù có cho lên, do tàu mua xìa trở ua trở mặt tà càn có rù. Lăng nâng ua trả chế, yô tàu hử thiết cho trò li cho bái khía thiết sản nhàn phải trả lạ tròn. Chỉ cho yô la phải lia, thiết yô chủ ua trò cho bái khía gọt tàu. Chờ trâu gọt trò kế ua chế xin đầu xí trông nở lưu xí hở la kế chùa, lò xì phải tăng lia tăng chúa. Đông có mò chế thiết xìa cho lua khở, tu trả chế thiết tu chay đạc gá, yô chủ đông có mò chế gọt tàu mà ta thản chua rào. Họ cho chạy chế lo yếu chủ tàu xìa cho xí khở đùa ta li, chở trâu thì thái kế phỏ xì ua nhá lúc xì hở xúc sơn. Chỉ cho hào đê chở ua trâu cao, yếu chủ ua gọt tàu trở li trả lù, cao chi trả chế, yếu trả chế chê chi hào. Vì yếu hào tê đê chở, lo xì dạ ua trâu yếu cao lở, chê yếu ua trâu chỉ mua bánh xử không tàu tù khen thía tê chế. Chạy chế có ma mạ thía chạy có xin đu đế, cho chế đỡ trò li ô tàu tăng chia nhó trò hào kế chạy li cho kia chế xứ. Chú sáng yô nhó trò hào chẳng trả dê rò, chế cần đỡ thía chế khó mó, đồ trò sáy xua khó xin đu đế đỡ lũ chế, chào trò cổ cho xế tìa chín trò lũ bể hóng đê. Chi xí số tông lo xì thả số tông lũ xí hở tá tỏ trả chế, vì kế có số tông sáy số tông, yô ô trào chín cho cá sáy kế, thía chín cho cá trả chế. Vì cú yô ý khô ô trào chế xin đào xí trông tàu sai tả xin đỡ. Kế hóa hử cho chai kế khía chế, chi yô tìa bá tí thái cho xìa thía nhiệt xìa xứ. Tá xì chẳng yô ý khô ô khía tàu tìa mua kế chơ sáng, thía lán xìa trào xì năng thía lử tù ô xì chế xì cho kế. Chào trâu kế chạy chế mù lò cho vát cho chế giả nhá sáng.

0: trong lúc mặt chùa lì bếm nông lọt nọ do xa sư nhất trọng tờ bế xa tông chùa hình xa. Xin là một bế sử đoàn họ sĩ cho lòng nông xa sư cho sáng và giờ tuân tờ sáng ưu rùm xài.
1: Trong thức cho sáng thì trong thức cho mừng nó mò tờ mù cho khổng ba thì anh nhớ số trò bế sáng sử đoàn cho hòa trò kế bộ chỗ đề nhà nhớ trò tờ sáng khoảng khăm. Nếu thì có bế lũ chôn lì trong ác sinh hình cầu tờ nọ trong thức cho nhất trò đời sẵn cùng thức trò cho thức cho nhất trò mừng nó mò sẽ đồng xây tông kề mù cho khổng ba trò bế sẵn sẽ đời cho hòa trò kế bộ chua lòng tử đề nha nhất trò lô dị lì đò lò đời tò sẵn khổng khăm mừng nó mò ổ dòng mô nhất trò ớ thật trả xử lì thật trả rò nà sơ vang thế thật trả rò năm nghìn hậu nò mô cho bế sẵn hòa trò kế bộ chua nhớ tổ để nhà nhỏ chùa lũ rò một chùa chỗ xa lũ trì nhớ tổ cho không có tổ cho một ba rò nò cô nhà mua chủ nhà ở xe chùa bùa cầu kỳ lô chỉ trong bùa bự nhà ở bùa nâng cầu y đề bà vò nhà ở bùa nâng cầu y đề hồng chồng nhà ở bùa nâng cầu y lô đò tổ nhà số nhà ở bùa xa chỗ chư lan tổ chó cô nhà nhà bà linh nhà ê vòng sơ vần sơ nhà vòng ประธานคณะกรรมการปกครองสังดอตอจอคณะมอเยอร์สมจันทร์ทวีวันฮักหรือท่านเลขาพักเมืองเยอร์คำจันทร์เหล่าจูเบงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองน้ำมอประธานคณะกรรมการปกครองต่อสั่งควงคำดอตอองค์การปกครองรอเทียไปสั่งเฉลยจอวตอเกปวดจ้วนยอตอรอนอตอกงวเกต่อก้าวตอเตียนยอตอเกจ้อใจจ้อของนอยาโยตาจอตาจงตุจะสืบวิสการอวมัวฝังชัวเนี่ยตาลูกเฉนอตามัวจะลำโมไฟตาเป็นสังเสดเจลีจอมเปว่าตาเสาตัวยิ่งน้อยปัญญาเอกวงสวรรค์สัญญาวงดอตาจงคณะเนี่ยตาไกสังเทียมน้ำหม้อแล้วกู้ตองไกโมดอนจีใช้ชัวขอจังเนี่ยตาเดอขอเชิญว่าตาเก็บปวดจัวได้เนี่ยเนี่ยตาท่าจานเดอร์สุรีเนื้อโตสกิชีตอหมูตอนเดอร์จอน้ำก่อหมูโตจอมุตินใช้จอตอนเดอร์บงอาเลียเตว่าเจเดอร์เปสังเสดเจ้าวัดโตได้เนี่ยฉันยังเชื่อพัฒนาลาวจำกัดเจ้าเนี่ยสดยอเปปุรันกีป้าโตเจ้าเปสังวัดโตได้เนี่ยเนื้อโตสลมใสลินเดอร์เนื้อโตนุติกจีรู้จวนเลช้อนเสนงก่อโตนอน้องเขาชาวหัวการสนมใส่ฉันยืนเชียร์พัฒนาลาวสาขาสนมใส่กู้โตเจ้าเงี้ยสดยาไปปวดร้านกีบตุ่มหมูเจ้าโตสังดมใส่เสดโตเจ้าหมูป้าโตไปส่งเสดย้อนโตลูกเชื่อว่าโตได้ญาติทลองตู่เจ้ากู้ยาเยอวิไลพรแก้ววงเพชรเธอฉันยืนเชียร์พัฒนาลาวสาขาสนมใส่เทียตู่ใจกู้ยาเยอบุญคงราชจำพรเลขาพักสังเธอประจือสังสนมใส่โดยต่อประธานคณะกรรมการปกครองสังเทียจะมาฟังชัวเสดต่อกล่องวเกว่าปอเทอร์นัตโตโรนอมรู้เช่นนอยเยวิไลพรแก้ววงเพชรกู้ต่อเพียยังเกสล็อตเยาตัวจอดเจ้าเนียจีไปสั่งเสดนัตโตจอวัดเจ้าได้ง่ายโรนอมเทียกู้ต่อหายเตียนัตโตจอเนียวต่อป้านักกู้เยออีฝั่งนัตโตเกป้านอนเดอรู้ตัวช้าหนอเทียจนจังวันนัตโตรู้เชื่อให้ว่าเป็นสังสรรค์ที่เกิดจากนี้หลอนเดอร์การนอกเกี่ยวหูและคุศลีเฉยย่อเฉยปือเทียนหรือยามโอเคนอเยอร์บุญของราชจำพรกู้โตเสด็จโตจงทัชสังเพียยังอวดเจ้าตัวจอดโตคณะบริหารงานจงตุ๊กจะสื่อย่อจอดเดอร์ชั้นยศเสียพัฒนาเราอวดโตมอเดเชียหรือเยาวันเยอตัวป้าโตสังหลอกคุศลีป้าโตเป็นสังสรรค์ย่อโตรอนอโอเคย่อโตอินหุ่นเดอร์เขาหอบการสนมใส่กู้จัดพิธีเจ้าเนี่ยป้าโตไปสั่งที่อย่างเกาหลีเทียโอ้ยเนี่ยโตรู้ตัวช้าสงสัยเทียสภาการค้าสัวอย่าโตเจ้าเนี่ยไปปวดร้านกีบตัวหมูเจ้าโตเดือดสั่งเสร็จเนี่ยโตเขานออย่ามัวรู้ตัวช้าสงสัยอย่าอ้อปวดร้านกีบเทียสภาการค้าสัวอย่าอีปวดร้านกีบตัวใจกู้ยาเยาบุญของราชจำพรเลขาพักสังสนมใส่เทกุตามัวหลวงวัดเจ้าตัวเจ้าเดอเจ้าตุลาตุลัว ลอกุสเลลูตดช้าสงสัยเทียสภากันค้าสัวดอนอลยะตอลูตดช้าอุดมใส่พัฒนาโควงจรจำกัดอิตูหลอกู้เต่าจ้อวาเงียสดเยอชิจอลันกีบเต่าสะดมใส่ที่อย่างเกาหลีเทีย

บริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตอร์จำกัดชาซอตเนี่ยซีกตินังจายอดท้องสุดโซลุเตชาต่อเป้าให้เตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอวนต้นเตอร์เจ้าโซดาสื่ออีอวนต้นเตอร์ชื่อใครชื่อหยวนเจ้านั่งบล้อหมู่เจ้าโซลุเตชาอ๋อเขียนต้นเตอร์วีซ่าเจ้านั่งใจเตชาตัวยอดว่าเฮาลือเทียวันละหลวดเจ้าเตชาเราเป้เขียนต้องเตาเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อเทียเขียนเตาจอใจเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวเฮาหลือเจ้าเตะเฉาเราเปล่าเขียนต้องเตาหลงสังสารเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อเจ้าเตะเฉาเราเตาถาวรลาชีย่อตามูลีจีเขียนแดนเตาท่านเบียงลานลัวเทียแดนเตาจอใจอวนลานลัวเจ้าวันต้องเตาอยู่มั่วอาเทียใบตัดดินลาชีอวนแดนเตาอาลินดาเกิดที่นั่งจามองยอดท้องโซลุเตชาเยาในลังตือสาตัวอวดแลลัวสาตัวย่อตัวอวดสังสารลาชีเขียนต้นเต๋าเชื้อไข่ชี้ยัวสาโยอามัวอาอวนเต๋าอาเทียหลงสังสารตัวย่อจะเฮาเตชาเหล่าตาลีในตัวอย่างหูเต่าเต่าตูสัตตงยี่จีเต่าสุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่สุนอ้อสุนอ้อจวบเล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่ลาชีสุนอ้อสุนจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีเตาชวนลูชิเหอชอมเบตูชาซอบนไซว่าจ้องเจอบริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตอร์จำกัด

จำลองมาจะชดาเกตสีคอลุ่นนั่งย่อปีหลังตะจิงกับหมูเกวันนั่งย่ออีนูยันนับเป๊ปลัวสะจอลุ่นได้รอเทลุ่นนั่งจ้าเชียส่วนยาการนอกเกะหอย่อหลังตะเกวก้องอ่อนลงวันละอ่อนลัวเทตุเจี๊ยชูลุ่นนั่งย่อมอนนอกมั่วหอมอนนอกมั่วหนามั่วเจียมรัวนูมั่วเกย์ย่าสังวะมึงย่อจอลุ่นจอลุ่นยี่กูย่ออยู่ตู่ข้างว่าตู่เจจีว่าตูนเต่าเธอว่าย่อสีอยู่รูดานร่อรูลาลีจุยีเทียเกิดเกเป้าหลอนแต่เต้พงยื้อกือลัวเทียสีรูชีเหอก็ม้อนงกีต่ออยู่ก็ตอนตอมบ่จ่ายี่หัวรงบ่อนเต่าเล่นเต่าไปสะต้องโจลุ่มมองตัวจังวินจานเทียถอบยังร่าละครมันเบเตียเพียสื่อรองวันนังมั่วร่าละครนาอย่ารองมุลิจาท้าชะดาชิชะรักอำลุง

0: ก็จีน่าไปอยู่ตาละเอจังมาไปอยู่ได้จีนี่ยา
1: ก็เนี่ยกูสาเตียชงนอไปอยู่จู่อวกต้องมานอทองตะเลมาเจ้าเชื่อซื่อหรืออย่างจีเจ้าเราหมดตัวเต็กคือก็ตัวเนี่ยเราหมดตัวเต็กสีย
0: าลีไปอยู่ต่ออวกตื้อเทียอยู่เจ้าได้จีน่าก
1: ูสาเตียวันต่อคอรออยู่ต่อสลักกาเทียเกมูรอเรากูโย่หังเจชงนอเจไปอวนแต่เรียกซื้อนออ
0: ย่าเท่าไรอย่าก็เจียวอือขาอากูดัดจะเทียนเชยัวเจ้าโยต่อโยดีโยโตโยปอกคือปลอกปอกคือจัวกับมดชีมดสวยไม่หยอดเทียตอนนอจินชันล้ว
1: ก็เนี่ยจริก็ให้เจกูมัวอีอย่าอีคอเทียนเรามาเดี๋ยวชีชิมัวขอยัวเจ้าเจ้าหมอมัวจะโฮเต้เก๋คือกับตัวเนี่ยเราโตเป็นชีเน
0: ่เอ้ตื้อสาวกับมดสวยอย่าเน่
1: กูสามาอือเจ้ารถคือเจ้าเต่าเทียเจ้าเทียมัวน
0: อก็จีจะจุ่มันหนึ่งตัวอยู่แน
1: ่จะเชื่อโอรนาก็เหนียเออเนียนหูนอมันเต่าใหญ่ยังจีมัวมัวยัดจะหัวเต็กคือฮะก็สีสาใช่มาเสด็จพึ่งชีตือเจ้าป้อเกลือเจ้าร้องจ้วงร้องป้างเก่าซื้อหรือนู้ก็ล้อมัวกูล้อมัวเอลังถึงหอยอยู่วะ
0: อย่าเที่ยวอย่าก็จีอ่ะใช่ชงตาลานาแล้วเต้าเป้าเกินตาหังมาแล้วมองกีจะซื้อแล้วยังมองกีซื้อเมื่อสาราเจตื้อจิตตาตรงกีได้ยอดลิเที่ยว
1: จะยอดลินเตอร์ก็ใช้เต้นทองล้อนะหลวงมัวชัวยะตุ้มมัวตาหัวเต้เก๊คือลอยวิลัวโอหยาตื้อลอยโอก่อนเต้าจมมัวโอของล้านหลว
0: งก็จริงยอดลีเนี่ยหัวเต้นทองหวานมองโอรัวเอจะเป็นหัวจมูกยอดหนังตรงเท่มา
1: ก็เนี่ยจะเนี่ยก็ตื่นละอย่าอยู่โตเช่นจะว่านอกว่าเฮาไม่เปลี่ยนสื่อจงเจยิ่งอยู่จู่ว่าโตซื่อๆ
0: เล่นตลอด

0: มิ้นใช่อยู่กันดูเหรอเอเสาร์วันไฉน
1: อ้าวกูเนี่ยกูตาต่อยเสาร
2: ์ก็เนี่ยตัวจีมูได้จีจะอยู่ฉันจ้าลู่น่ะ
0: ก็จีแต่ก็อยู่จีกูเสียเกียรติอ๋อเอาไปนู่นนอนลู่เต้ตัวสองละก้าตาเลยเอก็จังสาเตียจีมูได้จีอวดเทียนน่ะหรอ
2: ก็เนี่ยชอบเชื่อมั้ยก็สาวไปเจออย่างไปเจอในเต้จีกูให้ล้อเป้หมู่อ้วนสิล่ะป้อ
1: เนี่ยกูจีเนี่ยเพิ่งชิดถ่ายได้จีน่ะจ้าอาตุเอ๋เนี่ยเชื่อเราอยู่นอกชายกันดูเลยอือตุยมูเกินได้ไร
0: ก็จีเราชวนได้ก็หึงเลยป้อ
2: มันจ้าเต้าเกินินซื้อก็เนี่ยจีเจเจนู่นน้อยนี่ชิดซ้อมกันได้เลยเป็นหมดเต้จ
1: อจีเนี่ยแม่มาหมูวันเดียวเอออือหมูเกินได้จอวันสองวันทีเต้อือมาลีรอป้าเน
0: ่มินซื้อก็รอเต้าจีก็รอเต้าอยู่ย้อยอีตุนใส่ซื้อเจจะเกิดลอยยังจีจอตื้อ
1: เนี่ยเจ้าหายลีก็มาจีล้อเจ้าตัวเลยตื้อจอเต้ตู้เต้นใส่มือเกินเดาอีอย่างเน่จีตันลีรอหรือนู่แล้วเต้ตู้เจ้าตุ้นเจลวดจีกะยัวอยู่วีกังปอมาลวดจูยัวเต้นใส่จนใส่เจอีอย่างลีลวดซื้อไรเนี่ย
0: อยู่จีเจียเทียย้อยอีตุนใส่กัวเลยเจจีตาเจ้าจนเจนเจเลียว
1: ช่างเนี่ยนอชีท่องลีช่างเถ้าอู้เหล่าไรเนี่ยกูจีเน่ว่าตอลีจาลอมาหมาโอลินเดอร์เอ้นู้จีเกินเดอร์เจยังอยู่ตัวป้าจีเน่ซื้อ
2: ก็เนี่ยไม่ใช่ให้ลีเจกันเหลียวเอ้นอหมอตามบ้าอื้อหมูว่าอื้อซื้อละมา
0: เยอลีเอ้นู้นออื้อโยหมูว่าได้ตื้ออวนได้มา
2: หมูว่าถ้าต่อจงกันอวนได้อีออนนู้จอมาลีฮอมูอ้วท่านจะฮัมบอมามาอ้วอีคอรุ่นรูมูเทียเป้าตาอ

0: ก็จีตื้อจองตู้เจเป้หมูเจจอถ้ากี่มาจอโต้ด้วยยอง
1: อืมโอลีละมาก็เนี่ยบาตูก็เต้ดาวนเต
0: ้ก็จีจะตื้อจองตู้เลยนะเอร่างตื้อจังเจาะก็เลยจะได้จีปวดตีเทียนเน่
1: 哦，这啥样这样，让东东们来哈，让爸个呢？
0: 呀，让东爱去爸爸家呢，都我那我好了，个子哟。昨夜呢，我莫叫狗叫莫带个事，带带嘛，全到领导。哎，有家庭里到那个子哟。
1: 我能要这年年呢？nhiều cho nhiều chứ chỉ bỏ cả hai ly trà tiệc có nhiều chúng ta là nó gửi mở thứ chỉ sầu nó chơi chúng nó chẳng vừa chắp lá đồ thiếu
0: ê ô chúng ta là nó nên mồm lung cho kế sửa sổ tiên chi kế ô công ở lùng nè nhớ trò họ phải lối rõ nó ê mua chơi gì chắp lá
1: ô mua bao chi gì thì họ có nhiều thế thì cho trái plá chắp lời chê do cho hòa tốt tốt trên nghề chỉ tàu xíu hòa nâu hòa hồng cổ sư
2: nè thế gì nè thế lo lời lo
1: ô mình xài chỉ sắp trở tên nâng tàu lý cơ mà muốn lúc hả chú tàu lô là một chỗ ấy thì chỉ khí khí tờ thật hòa tê rô mò thà lờ gió rô mò tờ tùa chua chua chê ấy thì chỉ khí khí tờ nà
2: ờ quên lý hả gì
0: ก็จีเป้มาตื้อยอโตจิกิคิลิก็สิใช้ก็มาละมาอิชิตะอิเจตะสุฮ
1: อตะยอชิเจซัวเอเทลีโจลินดันดาเป้มองมาชอยัวยอทอตื้อเอเทลียอหลงตอตุจื้อปือลินอโลซัวยินนังมาเสียตอชังเนี่ยเจตะลอมอโตจิชัวฮงบัวคอโลทอเดดาโลtrốn tê lô nó sư chế y sư hùa sư chế ta chân chế tờ lơ
0: ô cơ chí chẳng tụ đu luôn à chê tụ yô lón hạ khí chế bó
1: sao chê lở chê tụ yên yô lón hạ sư mà có nhớ ư
0: dân tụ lón hạ nà yô tâm bà nó có nông trà ế mù chơ bó cử bó yô cơ chí ô
1: ô lì mà có nhớ chế cú ế mà mô tụ tê trông có cho ế ที่เรียกตัวเตลิเพศเสือ
0: โอเลลามาก็เจอกุสตียาปอกือลวดเตตื้อจอนันเต้าก็เลยเจอมัวเตเตนาจะหล่อจอกเขียจะรอกคือจอดดอจอดต่อมอวิจนาเยออีอยากเราอ่อนนึ่งเหยียนนอทำหมดลีเที่ยลีม่วงกี่เที่ยห
1: อโอเลลามากูจังซาเตียจงนาอือตื้อวัวเต้าเจตรงดันเลียละกูยอนเดียเช่มุนเราเอาลูกปันใจเทียยุ่งบัวจนเดือปันใจเนาะเดียเตียเสด็จปัวเรื่องอยู่ใกล้ยุ่งบัวเตียชีมันเยียวสีตาหงเยว่าเนี่ยเจซื้อเจที่จีมัวมัวเทีย
0: ก็จีจ่ายเงินได้จูมัวลงทื่อตัวยอนเน่
1: เสด็จเชียวก็เนี่ยเขาก็ตัวตอนเราเลยมาเตตุลาตุลัวยิ่งตัวยัวกินเดือเชิญน่ะ
0: โอเลลาต้ามากูยังปล่อยรองนี้ก็ให้เล่นตาเที่ยว

0: 总督可以啊，干娘。
1: 哥子，家到边么呢？那边来接他，有哩你接我落哩了。
0: 干娘，要姐姐去到落不呢？接干爹吗？有木接？找他去有嘛？找多多。
1: 过哩了吗？哥子，要哩接木有木啊？
0: มันเราก็หมอจอดหกเกอมันเราจอดกูเอไอหมูอันเดกับจิ้มหมูอันเด
1: ปลี่ยก็จีก็จีจะลุ้นเต้นเดียวเช็ดทำเล่ทับปกือหมูเช็ดหลับตาอุตุจิ้มหมูเนี่ยเออยู่อลิจานอ
0: จิตเช่าเลี้ยก็เนี่ยไม่เจอลิเป้นอเจจิตตาไอหมูเจเจนดาเต้นนอซื้อมาไออีกเกอร์นออีกเกอร์ซื้อเจลือช่องอือวกะตองโตจอมาไม่ขอมัวเทียมาเท่าอีขอมูเจเปเจ
1: ปอลีอก็เจียก็อย่าตอโตเชียปากูเออือลุนังเทเลยอจิจอเน
0: อวอลีละมาก็เนียเออซีนอมูกูมาหลงเทียกูมาปาก
1: อก็จีซะซะก็ลุนังจงเลยก็หาปากูเทียอ

0: ากีวิทยุส่งเสียงรอกันหู
1: ้ส่งเรียนดานาคอนล่วงเวียงจันทร์ยมสงี่ตั้งแต่14โมงจนถึง15โมง
0: ดานระบบ AM ขึ้นกรึง567กิโลเฮิรตซ
1: ์ขึ้นเรียกพรอกบัน130กิโลเฮิรตซ์
2: สมัยเลยยงมาประชาชนซึ่งรักแพงอีกายปึ๊บยอได้ยามซิงี้มือสกีกอมือกาบสง่าเคลื่อนรกกรรมมงสิบลาวนึ่งระบายสง่าเดี๋ยวมือสกีมือใส่เจ้าปลือแข็งบูดจิเปอร์แบเปรียงจะหลุดกระมูลปลือรุลก่อนหนึ่งปลือแวดโตแวดต่างกายเลี้ยงปลือซอกรุนโจกายอุ่นติดไกลบุดเดกเอามือกุนซึ่งจะซอกมากันเรื่องซึ่งไกติดไกลไกลในก็ปลือเออมือมือสกีก็เมื่อวันพฤหัสมือที่17โมงเก่าสากลหนึ่ง2026ดามงยี่ก็เพื่อน17มือสกีแล้วดังนี้ยงมาประชาชนมันดกแต่ยามสงี้แนวเกือก็กำลังออยดกแต่งเวียกแต่ส่วนดาแกรยดาริดาปลายดารนาดาเมื่อก็ลือก็เมื่อตาละหยะซึ่งลึกลองลึกระเยียมอย่ายงมาภาษาสุนซึ่งอรยอเดหอดหงอปีเกี่ยวหงอปีมาคิดมังมอนก็ปริกะมะแน่เอ้ยจะแหนมมิดรายการมายงมาภาษาสุนอีมาคิดมังมอนก็เมื่อตาละหยะซึ่งหอดหงอปีเกี่ยวหงอปีไกปริกะมะแน่เมื่อตาหน้าในอือมือกือฮิ้วกือนี่ก็อรยอได้งามเดทางกืออันกือแปลนจิตในอือมันเมื่อกืออาจิตมากดาหน้าดาลิงหน้าในนะก็เถอะแย่งอันไม่เกออันเกอน้ำเกอเปลี่ยงเหาะในอันเกออะปลิอันเกอไฟมันเลยแต่มันคิดมังมอนก็เลือเปลี่ยดอกสัตว์เมื่อเหาะระนาเหาะริเมื่อเหาะนึ่มในกระดาลิญาจีก็เตรียมจีมันจีรู้ได้แล้วเนี่ยมังคิดมังมอนก็ยี่จีอันดูมแล้วยอร์กมงสิบแล้วนี่ยัดมังคิดมังมอนก็เลือเรียมดอกสัตว์เมื่อดาซึ่งอรยอเฮลจิตเมื่อยัดเร่มเบะเร่เมื่อซาลีมาเก็ตมักมอนออริโอเป็นซึมซาลีดกสรเมื่อแต่งส่วนซาลีเมื่อยัดเมืองหุ่นดาเมืองแบงเมืองปักเมืองแบงเมืองหุ่นเมืองปักแบงออริโอได้แต่งริซาลีเร่มเบะดกสรเมื่อเส้นยอดกเมื่อจีเบือนกมุลแนวเมื่อจีพัฒนากรุงกลางเดแนวเมื่อเกอจีอาจีระมังก็ออริโอดกออริโอแต่งดกสรเมื่อถึงกึตึงกรดจีเมื่อกี้มาเก็ตมักมอนอริยพัฒนาอันกระเบื้องดุกเสมอในดาลัญญากีก็ครออันจำลอยจำก้นมาเคลนมักมอนอริยเดมื่นพัฒนารอเดนเมื่อกีจีอาจิระมังนเมื่อจีเลอะนเมื่อจีตรอจีดอมได้จมือกีก็อริยดุกอริยแตงยอดึงนี้ดึงนี้แต่มือสกีก็อามักข้าวอาเพ่งอาเติมจะกลายไปเยอะอันเบิร์นไม่เปิมยังต่อยอกีอิมยังตีมอเลสเตอริยะได้เส้นบทบันทึกดาแถลงการซึ่งกูดโรมเมื่อภาคี CCM ดามือที่15กราดยอกีหอประสุมแห่งศาสตร์นครหลวงเวียงจันทร์ดาลัญญะแต่งกองประสุมเราเปรยายสนธิสัญญาเรารอดซึ่งเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเปลี่ยนที่กะเปะสาธารณรัฐประชาธิปไตยตีมอเลสเตเบือนอริยะได้เส้นบทบันทึกดาซึ่งแถลงการซึ่งกูดรวมเมื่อภาคีสนธิสัญญาเรารอดซึ่งเกิดห้ามระเบิดลูกวาน CCM ท่านทองสวรรค์พรมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศการต่างประเทศเดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดาซึ่งเมื่อประธานกองประชุมสากลเดือกี้เบือนรวมอริยะเดเมื่อพิญญาณดาซึ่งแถลงการซึ่งกูดรวมเมื่อภาคีกันนี้กับอันเกียรติเคลื่อนเป็นเกล็ดหล่อสมเสยเมื่ออย่างเลือต่อทานเบนดีโตโตรซานโตรโดสรันซานโตรฟีอิตัตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกับซึ่งร่วมย่อเดสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งเบือนเป็นเกล็ดเจนจำนงกับอันหล่อสำคัญซึ่งออริโอเดเปิร์มันดาซึ่งเส้นสัญญาดาซึ่งกูดรูมเมื่อภาคีสนธิสัญญาเรารอดซึ่งเกิดห้ามระเบิดลูกวานซึ่งสิ้นสัญญาบทบันทึกดาแถลงการเดี๋ยวกี้ก็เรารอดดาซึ่งอริยะได้สิ้นสัญญาเหตุดากองประสุมกันนี้ก็เมื่อซึ่งเบือนเราอันเนื่องรอดดาเลาะสำคัญมักอันมักแนวเดดาซึ่งก็เกิดยาระเบิดลูกวานเหตุดามักเขตมักมอนเราบุตรเดเมื่อซึ่งกูดรูม เมื่อภาคีเดประเทศติมอร์เลสเตเมื่อพลสิงโฮดเดสิงเดอริยมเพราะต่อเนื่องเดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดาสถานะเมื่อประธาน CCM รวมกับวงคณะญาติสากลคุณควายดาสิงระดมดาสิงออรอันอาเมื่อประเทศรัฐภาคีเดสนธิสัญญาเพิ่มเคลื่อนดาระยะซึ่งเมื่อประธานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก่อเบือนอาซึ่งแต่งกองประชุมสัมมนาซึ่งแต่งตั้งเวียกสนธิสัญญาเรารอดซึ่งเกิดห้ามระเบิดลูกวานกระบาดเดือสำหรับภาคพื้นอาซีแปซิฟิกซึ่งแต่งเคลื่อนดามือที่27จรมือที่29โมง5นึม2026ยะดานครหลวงเวียงจันทน์กับดาภาคพื้นดาลูกแอฟริกาซึ่งแต่งเคลื่อนดามือที่4จรมือที่5โมง6นึม2026ซึ่งยะดานครอาดิสอาบาบาประเทศเอธิโอเปีหนึ่งเบือนแจ้งเราอันซะดาซึ่งโฆษณาสรุเราอันหนึ่งดาแนวกับปลื้เดผลกระทบเดระเบิดลูกวานกับซึ่งผัวพันกับบาร์บลาซึ่งเลือกเหมือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับตีมอร์เลสเตเมื่อสิ่งสำคัญยุตูลซึ่งขยายสมาชิกดาเดือกีก็ซึ่งเมื่อกุดรวมภาคีเดติมอร์เลสเตเบือนเปิ้นเกลอันหนึ่งรอดละสมาคีดากอนกลางอาเซียนเมื่อซึ่งเปิ้นเกลอันหนึ่งดาวงคณะญาติสากลหนึ่งซะซึ่งกระล่างดาพลกระทบดาซึ่งเกิดยันระเบิดเปิดดันตนละก็เมื่อพันธะคณะเวียกร่วมเดจึมประเทศกับเมื่อประเทศซึ่งเบือนรับผลกระทบกับเปื้อเบือนรับผลกระทบซึ่งตัดสินใจเดประเทศติมอร์เลสเตเดือประวัติศาสตร์ยีก่อเมื่อบาดเก่าซึ่งสำคัญดกสรมะดาซึ่งส่งเสริมดาซึ่งเติมราสมาชิกเดภาคีเดสุนทิสัญญาเรารอดซึ่งเกิดห้ามระเบิดลูกวานกับจิตประโยชน์ส่วนสำคัญอันขมวลการลุดพรอาวุธเดสากุลก่อเรารอดประเทศติมอร์เลสเตจีเปอร์เกยรับผลกระทบโดยกงเดระเบิดลูกวานเกาะไหนโฮยประเทศเตมอร์ติมอร์เลสเตก่อเบือนเลือกจียอพร้อมกับปึงประเทศซึ่งเบือนรับผลกระทบเกินนี้ก่อเพื่อสรงเสริมสันติภาพเละมั่นเดียงกับหลักการเดกลสากลก่อเมื่อหลักการมนุษยธรรมเดี๋ยวกี้ก็เมื่อเราสำคัญเราอันหนึ่งโฮยดามือสกีก็จีอันเปื่อนเม็ดเปื่อมยังเติมเพลงพร้อมเหยาะกัน
3: เนื่องแล้วหรือยูนิเทลอาแอปพลิเคชันเลอะๆกายหมอกเกินี้เมื่อแอปลาวเฮลเกือเมื่อแอปพลิเคชันอวนหล่อปรึกษานานหล่อหล่ำแมปออนไลน์ยอดทานหมอคนเก่งมากคนยัตตากลวงประเทศกลาดนี้น้องอาแพ็กเกจกวดหล่อหล่ำกับจองคิวโรงหมอหรือคลินิกมอนยอมระเยี่ยมเตกุง่ายๆรื่นดาวน์โหลดบรอมจูรทะเบียนเซแอปลาวเฮลบูธกดสมัครเมรับยอเลย data อินเทอร์เน็ต500เมกอันเดหักหมอกยอพร้อมยูรทะเบียนพร้อมก็รับย่อเลย data อินเทอร์เน็ต 5,000 เมกแนวเลยจากกี้หนึ่งคนเพราะเบอร์ยูนิเทลนำนี้โทรมาอินครอมูลเบือนแถมตาเบอร์030 933 8888

ผักและลัดกับกูเฮ้ยอันบ่รู้อีเตคันกึมหูเฮ้ยอันนี้เคือนแน่อีเฮ้ยเฮ้ยลุ้นนั่งลำมากอะ

บ่มาตุลยังได้ตระหายอีโน่เฮ้ยโอ้สาจึงเรียงเสียงกูเอ้ยเว้ยเฮ้ยนางบ่มาตับยงเต็งกูละเฮ้ยเฮ้ย

ลาดูสีแกงตันติงไปนั่งมืดอมเมยเฮ้ยจังอีเดลาดูกบเหลืองตันติงไปมั่ง

ก็เบือนไปเยอะอันเบือนเม็ดเบือนยังเติมดิตาทองกับมือลำก็เปียจะรอรู้จำลอยจำก้นหมักคิดหมักมอนก็เหมือนดกแต่ยามสิงี้มือสิงี้เบือนเม็ดเบือนยังแล้วจะหยักลงหยักกระเนียมบุตรเดยงหมาประชาชนอย่าตะกุงตะกางอย่าลงมือก็เลือดแต่ละยากีอรยอมเหมือนเม็ดเบือนยังซึ่งสำคัญเมื่ออันอรยอจอยกลัดครางพยัดพยาวสิ่งจะเกิดยาระมอนเมื่อกะอมหักอมครางเยืองลดเตอะแนวเมื่อกำปูปากปิติยาซีดผ่านไบรอมซึ่งปกงาดอันคารเราจะแต่อันจัวเราลำเดียดเลอะสมัยแต่ละยากีซึ่งปกกำลังแปรมากหลกสมเมอยาตะกุงตะกางเกือหิวเกืออะจิตมากอรยอทางอรยองามอรยอแฮลอันเกือแปลนปะอันเกือเกิดยาระพยัดยอกีเคลื่อนพยัดเยอันสนึมประทันเกือจะเกิดซึ่งแต่อันจัวเดียดีหานยอกอเบือนในดังนี้จำลอยจำกลต้องอรยอเปลี่ยงกลัดครางอันกระเบือนดกสะเมื่อยอพญาตีแต่ซึ่งยอกายสลายเวชบักลดปักล่างจะยางยอลงเมื่อก็เลือกมันดกได้ยำสิงีมือสิงีก็ยอกอยกายเอิ่มกะมะก็อักกะมะปรุงกะมะเปรย์มังคิดมังมอนมันดกได้ยำสิงีดามือสิงีดานครลงเวียงจันก็บริกะมะในบริลงิงกะมะเอ้ยแต่ซึ่งยอกายสลายเวชก็อรยอก็ยอกอยกายเอ้ยในก็สุกยอจะกูดาห้องจัดรายการสดกี่ก็บริกระมะดานอกในดังนี้เด็บปุ่นหนึ่งบริไรก็จัดน้ำมือดังนี้ก็ครออันจำลอยจำก้นจอยเหาะกลัดครางพยัดพยาซึ่งจะเกิดยาระยมือกี้แนวเปื้อแนวมาเปื้อซึ่งเปื้อซึ่งมาซึ่งประสินเมะกลัดครางปันเกิดยาระจะลุยจุเรียงจุลุยรูนี่แหละก็เมื่อก่อนเนี่ยปุ่นหนึ่งเมื่อเราจะเปื้อจะมาก็อันน้อยราติเดอันสะอาดหลายเด็บเปื้อเลยนะมาซึ่งเปื้อซึ่งมาจะเมื่อจัดเมื่อร่างเมื่อขนมแนวเปื้อแนวมาแนวเมื่อก็ต้องราติรสบูรอมยาราติอดอันตั้งเวลาได้เปิดเราได้มาเพื่อกลัดครางบันเกิดจะสึงจุสึงวาบัดกี้อรยอเวทการยังเลือกลองเลือกเยี่ยมสึงเบือนรับไส้ประสาสุนดะสึงแรกกระดอนละเบิดเปิดอันตันละเวียกงานแรกกระดอนละเบิดเปิดอันตันละเมื่อเวียกเมื่อมวยเวียกงานสึงอาบุตรบาทสำคัญอันแนวเสียงกับเมื่อแนวห้มวายโอทานนางเพ่งจันสีประเสริฐพนักงานแพทย์สนามประจำหน่วยงาน AC1 ก่อเบือนอุทิศรอเดแต่งกระนาลเวียกก็เมื่อรอรับผิดสอบเลือกนับตั้ง1999บุตรเดจนรอดอาจมือกีดาเลาะปลอดภัยได้ยั่วยัดมาได้ยงมะประชาชนยัดกลวงแขวงหลวงพระบางท่านนางเพ่งจันสีประเสริฐก่อเบือนเราต่อนักข่าวหนังสือพิมพ์ประชาชนดามือที่13กราดโยกีรัศนามเรกระดอนละเบิดกุ้งพิกนำนครหลวงพระบางเควงหลวงพระบางเราอันหนึ่งซาเมื่อสึงแต่งกระนาลเวียกเรกกระดอนละเบิดเปิดดันตนละได้ยิ้มยิ้มมือตองเบือนยอกกวาดเรกกระดอนจอมปะเตะซึ่งไม้อุ่นก็เหมือนกุ้งพิกนำสำหรับโค้งห้างทีมงานยอเรยอกกวาดมวยทีมในประโยชน์อาซิบกลซึ่งอาหัวหน้าทีมห้องหัวหน้าทีมแพทย์สนามพนักงานกลซึ่งขับรถกับกลเรกกระดอนแถมรกกลยาตาธนะแพทย์สนามต้องเบือนเตรียมเครื่องมือกับกันเรื่องการแพทย์อันจุบจิมแนวยอดึงนี้เพื่อรับเดเหตุการสุกซืนซึ่งจะเกิดจะเคลื่อนอันเรารอดเบียกงานกันนี้ก็จะอาแนวเสียงมากกับดะกอนกลางเกยเป็นห่วงเป็นใหญ่ดกสรมะดาจมือกี้ก็เมื่อซึ่งอริยอาสติระมัดระวังดาลยะซึ่งร่านก็เมื่อดาลยะซึ่งกลาดยอซึ่งฝึกอบรมดานานเราปลอดภัยก็เมื่ออันเกลือเลอะดกสรมะปริยอกับดาซึ่งดื่มจุจ้อยยงมะประสาสุนซึ่งแต่งอันทานนางเพ่งจันสีประเสริฐอาซึ่งเลือกลองเลือดเยื่อมซึ่งเบือนรับใส่ประสาสุนก็เหมือนประเทศศาสตร์ยอกีก็เมื่อมวยแนวก็เบือนเล่าอันหนึ่งก็เมื่อดาซึ่งเรกระดอนน้ำมันเมื่อเกืออาซึ่งเมื่อปฏิมอนเดไม้อุ่นก็จะเบิดอ่อนยอดเด็กกวาดเรกระดอนซอกอันเกือเบื่อนอันเกือบึบอันเกือลุยยอรยงมะประสาสุนได้จมือกีนี่อ่อนยอดเดแตงริแตงส่วนดาเมื่ออ่อนยอดเดยอเฮลยอเมื่อเนี่ยนะเงาะจีปึ๊บระเบิดลูกวานในดาลยะกลาดจอก็เกิดยาดังนี้ได้จมือกี้ก็เมื่อบึงทีมงานซึ่งเรกระดอนระเบิดลูกวานซึ่งน้องปลาตันลาน้องฮักครางดาลาวอีกก็น้องมากดกสันเมื่อก็จะเบือนเดอร์ยำเพราะยอซอกยอกวาดยอเรกระดอนอันเกือเบือนลุยเงาะจีเกิดยาแนวเปลือกต่อยั่วเดยงมะประสาสุนอีดามาคิดมักมอนดังนี้อันอรยออาสติระมัดระวังเอิ่มยงมะประสาสุนอีปะเราซะ
จเฮลจิตยตาเรเมเปเรซาลียตาเมก่อนอริยะเปลียงอสติมัดระวังก่อยเฮลก่อยทางก่อยงามย่ออึมเงาะจิเกิดยาเงาะจิยักในปนึงในเราเกิดจิอะดาคิดกันนี่หนึ่งนี่จมลอยจมกุนอันอริยะอสติดกเสริมเอาบัดกีอริยะเวรกายมยังแนวม้วนบรมย่อกัน

ประเทศลาวเลกลองเลเรียมเบือนเมื่อจอภาพแตงกองประสุมเล่าประกายสนธิสัญญาเล่ารอดซึ่งเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนกะเปะเพื่อแตงเวียกโรมกับกู้โรมเวียกดะซึ่งฮัดเรียดประมันโรมยอตึมเบาะซึ่งเดเรียมเราะแตงตังเวียกสนธิสัญญาหลับกีอันเบื้อนยอมซึ่งกะอูนไว้กนลาวจึ้มกนโรมเยาะเมื่อเจ้าภาพสึงเลิกซึมดอดแขกหมานแขกเงืองจีกูดโรมกองประสุมตั้งดามือที่13จอรอมือที่18 09 12 2006รอมเยาะเมื่อเจ้าการ

0: ก็เบือนไปเยอะอันมิดรายการอีมันมิดบำยังมันดกนายามสิงิมือสกีนามวนแนวดอมบูดีก็มือเพลงดอมปริซำเนื้อเดซอนคำกับเพลงเสือเองมาเดคำเผาเปียจรอโลจำรอจำก้นก็เหมือนดายามสิงิมือสกีเบือนมิดบำยังยาวแล้วก็จีบอวดแต่ซึ่งอรยอดกแตงเวียกยาดามือก็เลยเจเปียจรอแฮมเยาะนักเรียนนักศึกษาซึ่งกำลังเรียนหนังสือดายามสิงิมือสกีอันยังเลาะคู่อาจารย์อธิบายในประเมินสัจจะออกกระไรเยาะดายามคู่อาจารย์อธิบายเดปแยงเปิมยังประเดียมเพาะจิบเบื้อนหนังสืออันเดียมเพาะคนขว้าแปลแยงเรียนอันเบื้อนก็เหมือนแต่ละเนี่ยมาคิดมักมอนเดโรงเรียนอริยสอบสิงยาดามงเกาหลีหรือสอบสิงดายิมยิมมงมังคิดมักมอนก็สิงวิซาสำห้องดาทิจรอดก็สิงวิซาจึงเตียนวิซาก็สำคัญนี่อาทิตย์จรอดยอกีก็อันเดียมเพาะดกเสมอแฮมเยาะเรียนอันกระเบือนโลจำลอยจำกลเอิ่มต่อยอกี้อิมยังซึ่งสร้างซึ่งเออสร้างหากฐานการเมืองอันอะแนวเลอะตองประยอกับซึ่งเกอร์ประมันกับสี่เนื้อในสี่ขัดไม้เวียกงานเออสร้างหากฐานการเมืองเมื่อมาตรการยุทธศาสตร์ซึ่งสำคัญเดพักอีซึ่งเออสร้างหากฐานการเมืองเดพักอียามเมื่อก่อยอปลอมกับแนวมั่นเดียงเดศาสตร์เดระบอบเมฆเพื่อรับประกันเดเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันหล่อสงบจุดพวงซุนจิ้มแนวเมื่อยัดดากรึ่งอันการพัฒนาก่อแตงยอเมื่อปกติกับอ่ะแนวตัวเนื่องขณะพักจิ้มจันยัดดาหากฐานกุ้งสำนักงานองค์การสถาบันการศึกษาโรงเรียนโรงหมอรัฐวิสาหกิจกำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันหล่อสงบต้องอาหล่อรับผิดชอบการเมืองโดยกงดาสิงหมอกออรเวียกงานยุทธศาสตร์สำคัญยี้เราเสมอก่อเมื่อทานเลขาคณะพักเมื่อกลุ่นหมอกออรโดยกงเปิดปล่อยยอจอมดาสิงเกิดยารสืบต่อสิงเออสร้างหากฐานการเมืองต้องยอมพร้อมกับสร้างทาสนามป้องกันศาสตร์ป้องกันหล่อสงบจุดปวงซนยิมแนวอันกลางแรงกับซึ่งสร้างหากฐานการเมืองอันอาแนวเกลือต้องประยอกับสี่เนื้อในสี่ขาดหมายการพัฒนาเขตหมกจงรงจุกับจอยเติมก้าแนวทุกโรคได้ยงมาประชาชนก่อเมือนสี่เนื้อในอะเมือนแนวเกะมุ่ยแต่งเบียกงานโฆษณาศึกษาอบรมการเมืองแนวตรกึดยอมพร้อมกับซึ่งจอยเป็นตระสร้างหากฐานการเมืองอันเกลือกลางแรงกบาร์เดรยมเพราะจึมกำลังกับเดรยมเพราะได้จึมซึ่งมอกออร์กูดดาซึ่งจอยจำกะแนวทุกครูกก็เมื่อซึ่งสรงเสริมดาซึ่งเปลี่ยนติดเปลี่ยนจุการบริการจอยเป็นตระคุณภาพอายุเดกุลยาดาเขตมกจงหงจุอันเลือกเขื่อนกระเป๊ะพัฒนาคงเขตสังคมวัฒนธรรมอันตระกับยอพร้อมกับเศรษฐกิจเราเสมอก็เมื่อซึ่งสรงเสริมการศึกษากับการบริการราสาธารณสุขยอดจุดจิมมอนกับอาคุณภาพเลยปูลเมซีแต่งตั้งเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันหล่อสงบจุดปวงซนยิมแนวยัดตาหักฐานกุ้งกับตาแซงเมื่อระบบต่อเนื่องปกติสร้างกุ้งปอมมันกับกุ้มกุ้งสู้หบปลีบเลียนดาบึงเขตกับบริเวณดาเกินเวรจุดสุมจอยเติมกะอันเบือนน่อแนงปัดใจเดซึ่งเมื่อหล่อสงบปลอดภัยกับซึ่งเมื่อระเบียบเลอะยัดดากุ้งตาแสงกับเมืองปูลเมื่อซีขาดใหม่กับอาเมืองแนวเกือบมวยกุ้งอาระบบการเมืองกร่างแรงกระบาร์กุนยัดดากุ้งก่อเบือนรับซึ่งศึกษาอบรมนานการเมืองแนวตระกึดอาหล่อตื่นตัวการเมืองอาหล่อย่อเมื่อเจ้าการกู้ร่มดาเวียกงานรวมเด็กกุ้งกระเป๊ะกุ้งอาเมื่อกุ้งกลางหรือว่าพื้นฐานวัตถุเทคนิครับใช้การผลิตกับจัวยัดมาดาระดับซึ่งสามารถรับประกันอันกุญยาดากุ้งแตงการผลิตเมื่อซึ่งเป็นซึมกันเรื่องเป็นซึมเปลี่ยนติดเปลี่ยนโจกับการบริการสร้างรายรับกุดดากลวงก่อนกลางเมื่อปกติปูลเมื่อซีกุ้งอาร์เลาะสงบปลอดภัยกับเมื่อระเบียบเลอะกับอากุญยาดากุ้งเดนี่กุดรวมเมื่อกำลังอาดาหน่วยงานกองร้อนกับป้องกันละสงบรำลุยนี่ก็ซึ่งเล่าย้อนนี่ก็เมื่อเนื้อแท้เดียเวียกงานสร้างหากฐานการเมืองการพัฒนาเขตมกจงรงจุกับจอยเติมกะแนวทุกโรคได้ยงมะประสาสนเอาเกี่ยวกับเบือนเราอันบอเบือนเม็ดเบือนเนืองเหมือนดกได้ยามสิงิมือสิงิบัดกีอรยอเวรกายยังแนวม่วนปลอมเยาะกัน
1: Yeah. กูรายเรียงตามนี่ขู่วะ
0: เด็กบอร์เมอร์นี่มวยก้น
1: ก็เด่นอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อรองรับเด็กกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วโยมเมื่อปาดง่ายดีแหละเรื่องเยื่อพญาติกูดดาลองเป็นอีอําเล่าจะเมื่อก่อนแง่กลนํากลเท่าเราจะขึ้นบานก่อนก็สมาธิอย่าเบื่อโลด
0: เมื่อตาเด้งเด็กเกิดตาเรือยัดลึงยอก่อนแง่นํานี
1: ่เมื่อตาเด้อันเมื่อยาพญาติสมาปาดง่ายปกอําเบือนสนึมก็จีแตงอันหานเดือน
0: คือไรเร่งนํานี่คือวะ
1: บ่ไรเร่งรถมันหานเดือนโอ้สิเด้งสิบ่วะ
0: คอยเด็ดตีนึงแนวเมื่อตาเดียร์สมะสะอาดง่ายปก
1: โยกีเด้งเดือนอ่านหนังสือพิมพ์โอ้ยเด้อก็จีอะสเปแนวสําคัญเมือนสิแตงอันสมะวารจู่กําปงจู่ล้อจู่ลําอันเยยรณีก็บ่าวยอกวดล้อดาทุกสลาหรือยอดารงบ่อมอนเลเลกุ้งโพดยอดายอเวทยามาดีเอิ้ม
0: ห้านห้านปาดง่ายดีอาเปรเอ้ร้ายแรงเลื่องเงาะอือเต็ง
1: ดาลงพญาสมะปาดง่ายปกร้ายแรงเปรเวยดีตรกดอันเมื่อสมาวารจูกมปงจูหล่อจูลำก็อันยอกวดหล่อดาสุขสลาหรือยอดารุโมเลเลกุ้งดีและน้ำเมื่อแข็งเลยดารอเลยจะเมื่อยังดีทูลเข้าทานการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
2: กุ้งแต่นางก็ไปใช้นะไม่แต่งเลยรึแต่งแล้วไปจัดแม่ก็เสียวนายเดรุกุฏิกุ้งก็นายสังแมนพักกับกันเมืองบรือสตรองนางก็พัดระหล่อนางก็ไปชายยาบอหอมมวยก็จิกะได้รู้สหอมบารอจิกะสะสามวยจิจอมสะบารอจิจอมยาบอตะตุลวะจิลูบะบาวลูเดสะจูวะจิเกียดบาวเกียดได้รู้สะเงินทรอยวินเดนะแป้งละจินร้อยแหมแน่เดรุเส้นเดรือสับเล่นชิลอยวินเดรือลิ้นเนี่ยต้องห้อยเนี่ยได้อมตาสับนุ่งจะจักตามเดรือจักตามจะรำเรือบ่อมจันดูได้ยามมากเธอจะมากจะตักหลอกว่าเอิ่มนอ

ก็เบิ่นไปเยอะอันเบิ่นเม็ดบ่มยังยอแล้วก็เหมือนได้ยามสิงิมือสิกีเบิ่นเม็ดบ่มยังปุติบ่มือตายแฮมแต่งเวียกแกตรงจักโรงงานลอยกันเรื่องเหยียดมากมอนที่โรงงานเบิ่นเม็ดบ่มยังเติมเด็กขึ้นอ้นกับเมื่อเติมยอจอมงอรเดพักกี่ก็เปียจะรอโลจมลอยจมกุนเดสุพรรณซิมอมก็เบิ่นเม็ดเปิมยังก็จิอยากลองอยากกระเนียมไปอวดดําเงินดายามสิงมือสิกีจะมือครูอาจารย์เฮมยอนักเรียนนักศึกษาเบิ่นเม็ดเปิมยังดําบางเขตบางม่อนก็เบิ่นเม็ดเปิมยังบางม่อนก็บ่เม็ดถือวิทยุกี่ก็ครออันจมลอยจมกุนเหมือนดกมะคําลายะดกุ้งดงมักคายเมืองไสทานีนครหลวงจันทน์มายามสิงเอมยังดึงนี้ยามมื้อก็เราซาทัวจะรอดมือสกีก็เบิ่นไปเยอะอันเบิ่นเม็ดยังละเออมะคำลากับยงพุทธซึ่งยัดตะกุ้งปากห้างเมืองเฟืองแขวงเวียงจันก็เปียจะรอยงเด้งบุญปั้นปรอมกําพระจิกรโลจําลอจํากุ้งยัดตะกุ้งปากห้างเมืองเฟืองแขวงเวียงจันเบิ่นเม็ดเบิ่มยังก็อันตรอดรอดโคสุกนะเอิ่มอันโทกายเบอร์โทเด็กโคสุกเมื่อจํายังเพ่งเติมก็อันโท02095602748ตะมังคิดมักม่อนยังเบือนเปิ้นเม็ดเปิ้นนึงแล้วก่อนโทรกายดะเบอร์สิงเรายอนี่เอิ่มต่อยอกี้อิมยังแขวงหลวงพระบางอรยอเดียมเพราะกลัดครางสิงอรยอเดียใหญ่เสื่องกันนี่บึ๊บเสื่องห้านยอรพญาตอหิวาเสื่องแถมแยะจิรอดมวยบันตูดามือที่15กลาดยอกีท่านสมแววเพชรดวงประสิทธิ์หัวหน้าแผนกสิกรรมกับสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพระบางเบือนเล่าต่อสื่อมวลชนซะยอรอดอามือที่14กลาดยอกีแขวงหลวงพระบางกวดบึบสภาพซึ่งแปรเดพญาตอหิวาเสื่องแอฟริกาแล้วยัดดากะเปะเมืองรวมอ่ะ7กุง125ก่อนกลางบึบเสื่องห่านดาสินราน700ปลายตูสร้างซึ่งลุจยอมากประเวยมวยตื้อ130ล้านกลีบยัดดานี้กวดบึบยัดดาเมืองเวียงคำอากะเปะกุง52ก่อนกลางเสื่องห่าน276ตูไหลมกมูลซึ่งลุจยอมากประเวย550ล้านกลีบเมืองนานอากะบารกุง36ก่อนกลางเสื่องห่าน78ตูไหลมกมูลลุยยอ156ล้านกลีบเมืองจอมเพชรอากบารกุ้ง40ก่อนกลางเสื่องหานกะเปะ155ตูไลเมกมูลซึ่งลุยยอหน่อยมา422ล้านกลีบกับยัดดามือที่15กลาดโยกีก็เปิ้นรับซึ่งรายงานเมเกิดยัดเคลื่อนยัดดามังฟาร์มยัดดาเมืองปักอู้เสื่องหานแล้วมวยบันปลายตูรวมแล้วก็แถมเนี่ยจะรอดมวยบันตูซึ่งห่านยอร์พญาตอหิวาเสื่องแอฟริกาแล้วจมือกีคณะนำพแนกเบือนเดรยมเพราะวิสาการอันประโยชน์กับจึมผักส่วนเพื่อกลัดครางซึ่งง่ายเสื่องนับประมยดักลวงกับต่างแควงต่างประเทศเปื่อนประแน่เพราะดาซึ่งอรยอทำลายเสื่องห่านเพื่อเปื่ออันเงือเรื่องรถติ๊กกับปันยุงมะประสาสุนอียดักลวงสังคมในแวดเปื้อแวดมาโคจะบึ้งโฮงซึ่งเกิดผ่านโต้ก็เบือนแต่งตั้งซึ่งปวดแย้งดกเสริมเมื่อเพื่อปานอ่ะซึ่งเดืองโต้ห่านรถขั้วเราเสริมเมื่อเมื่อเสื่องซึ่งอ่ะอาการอันรับประกันเพื่ออันเกิดยาซึ่งแปรยอดามากบอนทานสุมแววเพชรดวงประสิทธิ์เราอันหนึ่งแถมซะแต่ละยากี้ก็เคราะห์หมอกเราอันจึมกลจุดสังคมเมื่อเจ้าการย่อยย่อดาซึ่งกลัดครางซึ่งใหญ่เสื่องวิกจะซึ่งอรยอเดแวดปึแวดมาเปลี่ยนติ๊กก็ยอรมือเกิดยารมพญาตอหิวาเสื่องแอฟริกาจิปะพุนกระทบโดยกงต่อกลเกาะไหนหุ่ยมากลก็เมยงมะภาษาซนกลเลียงเสื่องต่องเดรยมเพราะเมื่อบุตรเดก็เดยาซีดผ่านเยื่อเมื่อจมือกรณีปึ๊บเสื่องห้านก่อนอะหรืออาการอันเป้ารายงานต่อเจ้าหน้าที่แขนงเลียงโต้เด็กแขวงเมืองนครอันเบาและเผื่อแต้งจะซึ่งทำลายกับผ่านเจืออันเกิดยักวิธีเปื่ออะซึ่งทำลายอันเกิดเบือนเลอะจีแต้งอันเกิดยัดซึ่งแปรเบือนง่ายยอร์เจือพญาตอหิวาเสื่องแอฟริกาในอาอัตตาซึ่งแปรเจือยัดมากมอน25กิโลเมตรพญาตอหิวาเสื่องแอฟริกาเมื่อพญาตตักเจือร้ายแรงซึ่งเกิดยารกับเสื่องยาดากุ้งหรือว่าเสื่องยาดาบริซึ่งอาสาเหตุซึ่งเจือไวรัสสามารถแปรเบือนและกับสร้างซึ่งลุยยอมาก
ต่อซึ่งเลี้ยงเสื่องกับอุตสาหกรรมและซึ่งผลิตเสื่องสำหรับเสื่องซึ่งตักเยื่อก็อัศรมะเคลื่อนจุ่งปื้อปื้อแนวปื้อแนวมาอวดแกลนรอลำได้เกือเลียนซียิ้มหรือว่าซีเกือยุดอาการตัวระเยมฟืดระเยมยากตัวระเยมเปลี่ยนจุลุยรู้กับห้านเบือนเลยสามารถเบรเสื่องซึ่งตักเยื่อจะรอเสื่องตัวกระมังกระบังซึ่งสัมผัสกับเมื่อม่ามกับเมื่อซากตู้กับเมื่อกันเรื่องซึ่งเกิดเจอะจะมือกี่เปิดตันอะยาเสริมนึ่มก่ออันอาลึงวิธีกลัดครางยอมหลักการสุขอนามัยกับจอยอเดจำกัดแต่สิ่งง่ายหรือว่าดึงกูดเลียนเดก้นฐานะสิ่งเลี้ยงเสื่องก็กรออันจำรอจำก้นจอยอกลัดครางบุเดมาก้นสิ่งกูดสิ่งเลี้ยงเนี่ยดักลวงฟาร์มแยงเสื่องเดเดกือกลิปกติเกืออาการสิ่งเกิดยาสิ่งเล่าย้อนนี่ก็เป้าทั่วจะรอเจ้าหน้าที่ก้นสิ่งเลี้ยงเดยาไกซีดไกพันแปลเลี้ยงตัวเดเดอันก็เลือดดอกเสมอในจมือกีพยาธิกีเมื่อพยาธิไร่แรงเสมอก็เหมือนยงมาประชาชนในจมือกีก็ประกาศเจ็ดเปื้อแวดมาย้อนเงาะอันเบื่อกะเบื่อตึมปริเบื่อปัดเบื่อเอียร์ย่อการสิ่งเดเลี้ยงดักกุ้งดักกางเอาเมื่อแนวเลือดดอกเสมอสิ่งจะแวดเบื่อดาตลาดตะลีก็เมื่อสิ่งเรื่องกูดจะดาต่างประเทศในมังกรรถติดทางเมืองเงาะดอกเสมอสิ่งสำคัญเมื่อเป็นซึมเดมาเดเลี้ยงเดเกือก็จิมือแนวเลือกดกเสมอในยอกีก็ครอบภาคก็จะรอโลจิมลอยจิมก้นยัตตามาคิดมักมอนอันอริโยอาสติระมัดระวังได้จิมือกีเอิ่ม

ซึ่งเบื้องเมื่อเจ้าภาพแต่งกองประชุมเราได้สนธิสัญญาเราได้ซึ่งห้ามละเมิดลูกวานหรือ CMM ได้ซึ่งกอบเดือที่กะเปะได้ตะวางมือที่13จะรอมือที่18กันยา

0: ก็เหมือนกองประชุมสิ่งเรารอดสนธิสัญญาอย่างกี้ก็เมื่อกองประชุม CCM สิ่งเรารอดแต่สิ่งเกิดหามระเบิดลูกวานก็ครออันจำลองจุ่มกุนยัดมักเขตมักมอนยงมะประชาชนยัดตะกุงตะก้างเขตหมกจงรงยุยัดตะจะซึ่งแต่งส่วนสาลีส่วนเปะหรือว่าแต่งฮริแต่งไบรซึ่งยอดตะฮริตะเมื่อก่อนอรยออะเปลี่ยงอาสติตะลอดีตะมังคิดมังมอนปฏิตะมองมอนเดปเนื่องเราสึกอะฮะละเบิดนองประตันละเนี่ยนะดาจมือกีก็ครออันจำลองจุ่มกุนอาสติตะลอดีก็มือแนวเลือดดอกสมือก็เกิดยัดเคลื่อนแล้วจะแต่งอันจั่วดีลุยจอก็อะฮะในถึงนี้จำลองจุ่มกุนตองอรยอย่อยเปลี่ยงกุ้งกลางเดเมื่อเดอ่าเมื่อนแต่ละยากี้และมาคิดมักมอนอักกมาปรุงกมาเปรยมากมืออันเร่งกูดแน่ก็ครอนจำลองจำก้นดาสิงยอกายสลายเวชเชียวงอรยะลงเมื่อแต่ละยากลาดย้อนในเกิดยาอมท่วมกุ้งกลางเรจันตรีกวลแต่งอันงอร์ตติกเมื่อปนองตลปักนะเมื่อเอ้ยก็ไปอาสิงเชียวกายลดโดยสารจอลงเมื่อก่อนอรยอมยังข่าวกลุ่มอุตุนิยมอุทกศาสตร์การจะฮึบยงมะกุงจะดาเมื่อก็เลยจะกุดลดโดยสันก็ยอกอยกายสลายเวชดาซึ่งยอศอกกะศอกเมื่อดารุ่งดาอมดาเมื่อดาอมน้ำดาเมื่ออรยะเปลี่ยงเอิ่มอมเงาะน้ำเงาะเจียลอยอมเงาะลึบอมเงาะแนวเมื่อก็อ่ะมังกรยอเลียงทรากลมบุแนวเมื่อยอดามันสลุงแบบตะน่องเนาะแตงมาตะน่องสอองเนี่ยนะอันนี้จีตลอดก็ยีร์เดือบก็เป็นยักมอนเดือตลอดตรูดย่อมาสึงลึบอมย่อมาสึงหันดังนี้จำลอยจำกลองออริโออาสติเอิ่มจะเลี้ยงโตเลี้ยงต่างอย่าลงมือก่อนเลยกายยังเวลาดักลองรายการก็เลยจุลจุลแล้วอันเวลากลุ่ยมอนเมื่อก่อนจัดรายการนำมือสกี้แสงมณีซิมอมก็ครอสมราชพอบุ้งเมื่อยังอันสางหรือเคลื่อนตะกุดในก็เมื่ออันเบื่อในวันนี้ซึมมาเลย
1: ฟังผลงานเพลงฮองคูยิงซ้ายในบทเพลงอายนักฮองถามฮักสาวนักเจิมฮองโดยนางอ้อมมณีวงศ์และเท้าคำสอนบุญรัตน์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสขึ้น6ค่ำเดือน10ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกุ้งกับวันที่17กันยาคศ. 2026
2: มื้อนี้ผู้ดำเนินรายการได้รับเกียรติจากท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเรื่องสารรายการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งมื้อนี้ท่านจะมาให้ฮู้เกี่ยวกับการสกัดกั้นและควบคุมพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาในปัจจุบันนี้ซึ่งแพร่หลายเป็นบริเวณกว้างแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นกำลังควบคุมเพื่อบ่ให้แพร่ไปอีกตื่มอีกว่าสันซาและกับเพื่อนสิมาแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการวิธีป้องกันให้แก่ชาวเกษตรกรว่าสีเห็ดจังใดเอาใจใส่ขึ้นได้ในการบวรบัตรเบิ่งหมูหรือว่าติดตามสภาพของหมูหันในปัจจุบันนี้ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่าน
3: เจ้าสบายดีเจ้าข้าพเจ้าสื่อท้าวบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงและมีความเป็นห่วงเป็นใยนำผู้ประกอบการสาวเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูและพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าที่เลี้ยงหมูที่พบกับสภาพการระบาดของพยาธิหมูแอฟริกาอหิวาหมูแอฟริกาและก่อนอื่นก็ขอแสดงทางความขอบใจและทางนักข่าวทุรภาพของกระทรวงป้องกันความสงบในนักข่าววิทยุกระจายเสียงของศาสตร์พวกเขาคือดังที่พวกเขาได้รับทราบนำกันแล้วเรื่องพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาคือเป็นเขียนตัวย่อว่า ASF ถือว่าได้แพร่ระบาดมาทั่วปกลาวพวกเขาแม่นในเป็นครั้งแรกอีกนี่ในเดือนมีนา2019อยู่โดยได้ระบาดอยู่เมืองตุ้มหลานของแข่งสระวันและจากนั้นก็ถือว่าได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างถือว่าไปฮอด18แข่งนั่นแหละ17แข่งหนึ่งนครในทั่วประเทศต่อกับการระบาดนั้นภาครัฐทุกขั้นตลอดฮอดผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อาจจะใส่ควบคุมตอบโต้และแก้ไขเฮ็ดให้สภาพการระบาดของพยาธิในเวลานั้นได้สงบลงและจนว่าตกมาฮอดท้ายปี2025ถือว่าในเดือนธันวาก็ได้มีปรากฏการระบาดเกิดขึ้นอยู่บ้านนาหยาวเมืองสิงห์บุรีแค่สิงห์บุรีพวกเขาซึ่งในเวลานั้นก็ถือว่าพวกทางแข้งทางเมืองทางตาแสงและทางบ้านนั่นแหละรับทางเจ้าของสัตว์ก็ได้ร่วมกันควบคุมแก้ไขและสามารถเฮ็ดให้การระบาดของพยาธิในเวลานั้นสงบลงซึ่งในเวลานั้นพวกเขาก็ได้ปฏิบัติมาตรการฆ่าทำลายและก็มู่ตายเองได้มีประมาณ112ตัวเวลานั้นจากนั้นมาฮอดกลางเดือนมิถุนาเดือน6 2026นี้ก็เป็นครบฮอบคือปี2019ในเดือนมิถุนาเดียวกันก็ได้มีการระบาดเกิดขึ้นอยู่ในเมืองสยามเป็นบ้านน้ำตวนเมืองสยามบุรีฉะนั้นพวกเขาได้กวดพบเห็นมีเสื้อพยานนั้นและพวกเขาก็ได้ซุ่มใส่แก้ไขและสมทบกับอำนาจปกครองท้องถิ่นแก้ไขโดยมาตรการทางด้านรักวิชาการแต่เนื่องจากว่าการจะตั้งปฏิบัติในระยะนั้นอาจจะบ่เข้มงวดเนาะก็คิดว่ามันสิบ่หายแห้งและก็มีการเคลื่อนย้ายหมู่แดแล้วก็มีการสิเป็นค่าบริโภคจำนวนนึงจึงเฮ็ดให้การระบาดนั้นของอยู่เมืองสยามแพร่หลามออกไปเป็น6เมืองมาฮอดในท้ายเดือน8 2026นี่เป็น6เมืองมี38บ้านสยามบุรี แล้วในระยะเดียวกันของในเดือนมิถุนายนก็ได้มีการระบาดอยู่1เมืองเนาะ10ปลายบานนี่แหละ16 17บานของเมืองยดอู่หั่นในระยะเดือน6หั่นและก็ได้ซุ่มเซลควบคุมอยู่ใครแต่ว่าก็ได้แพร่มาฮอดเมืองบุญใต้ฉะนั้นอยู่ในเบื้องต้นมันระบาดอยู่2แขนเนาะก็มีประมาณ8เมืองฉะนั้นนี่พวกเขาก็ได้ควบคุมแก้ไขแล้วแต่เนื่องจากว่าการควบคุมแก้ไขหั้นก็พวกเขาก็ได้ตั้งด่านตั้งหยังแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันเฮ็ดให้การระบาดของพญาท่านมันได้แพร่ลามออกมาจากส่งแข่งในจำนวน8เมืองปัจจุบันนี้มาฮอดปัจจุบันมาฮอดมื้อนี้นี่ถือว่าได้แพร่ระบาดเป็น7แข่งแล้วปัจจุบันนี้นะ7แข่งก็สิมีอยู่ประมาณ15เมืองนี่แหละซึ่งว่ามื้อนี้มันพบเชื้ออยู่เมืองปาอู่ของแคมป์ลูกบางบ้านเชียวสนานี้ก็เป็นอันนั้นสภาพการระบาดและต่อกับพยาธิดังกล่าวนี้พยาธิหมู่อฟิอันอหิวาหมู่แอฟริกานี่มันมีความทนทานในสภาพแวดล้อมและความเป็นกฎเป็นด่างสูงพยาธิเนาะสามารถอยู่ในหมู่ที่ถูกปรุงแต่งในอุณหภูมินี้คันถ้าอุณหภูมิบ่ฮอด80องศาแล้วมันถือว่าเสื้อพยาธินี่บ่ตายแล้วเสื้อพยาธินี้ก็ถือว่ามันอยู่ในอาจมของหมูในอุณหภูมิอยู่ในในห้องนี้ปกตินี่ได้ถึง11วันเสื้อนี่แล้วก็อยู่ในหมู่ที่ห่มควันและตกค้างอยู่ในคอกหมู่นี้ได้ถึง30วันหมายความว่ามันสามารถได้อยู่ประมาณ1เดือนได้และอยู่ในซีนหมู่ที่ว่าหมักเข็มนะเฮาหมักเข็มได้อยู่ประมาณ182วันฉะนั้นนี่และก็ในหนังและในไขมันหรือว่าน้ำมันหมูได้อยู่ในประมาณ100วันเนาะอันนี้นี่มันก็อยู่ในสภาพนั้นแหละเนาะความสามารถทนทานของมันแต่ว่าก็มีหลายภาคส่วนว่ามีหลายเชี่ยวชาญกันว่าเรื่องพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกานี้ว่าเป็นพยาธิที่บ่ติดกับคนตัวนี้แม่นที่บ่ติดใส่คนเนาะบ่เพราะว่าการแพร่ระบาดพยาธิสัตว์สู่คนนี่มันบ่สามารถไปแต่ว่าพยาธิอันนี้ก็ถือว่ามันก็มีความเสียหายสร้างความเสียหายถึงว่ามันบ่หายแห้งแต่ว่ามันได้สร้างความเสียหายเป็นอาถรรพ์เนาะอยู่บ่ว่าแม่นหยังและมันสามารถไปนําได้คือข้าพเจ้าเสนอแล้วบัดนี้การไปของพญาตินี่นะมันจะไปนําพาหนะไปนําชิ้นหมู่หั่นเนาะไปนําชิ้นส่วนหมู่และไปนําหมู่เป็นที่ติดเชื้อเนาะฉะนั้นเมื่อเป็นดังนั้นหั่นจึงว่าทางรัฐบาลโดยเฉพาะก็แม่นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพวกเขาได้รายงานต่อรัฐบาลทางรัฐบาลโดยเฉพาะเป็นท่านนายกเพิ่นก็ได้ชี้นําเร่งด่วนนั่นแหละแบบเคร่งด่วนที่สุดแม่นถือว่ารายงานตอนเช้าตอนบ่ายก็ออกแจ้งการด่วนแม่นให้ยุติการเคลื่อนย้ายหมู่และชิ้นส่วนหมู่ระหว่างเมืองต่อเมืองเนาะแข่งต่อแข่งและยุติการนําเข้าหมู่เป็นและชิ้นส่วนหมู่จากต่างประเทศในระยะนี้ในระยะมีการระบาดนี้ต่อกำกับยุทนี้และมันเป็นยังจึงว่ายุทก็หลายภาคส่วนก็หลายผู้ประกอบการก็มาเสนอเนาะการปฏิบัติมาตรการแต่นี้มีเสนอว่ามันกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมหนึ่งและมันยังผู้เลี้ยงหมูบ่ได้ขายหมูบ่ได้ขายหมูและผู้เฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสัตว์ขายชิ้นก็บ่ได้ก็ได้ยุติและพร้อมเดียวกันนั้นประชาชนก็บ่ได้บริโภคชิ้นหมูฉะนั้นบทเรียนตัวนี้และแม่นพวกเขาทอดทอนมาจากแข่งเสียบุรีหยุดก็เนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดจาก1เมืองไปเป็น6เมืองก็ย้อนว่าการเคลื่อนย้ายเนาะย้อนการเคลื่อนย้ายนี่เป็นอันผลโตในการนําฉะนั้นนี้ในปัจจุบันนี้ถือว่าทางกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าได้ซุ่มใส่แหละเนาะในการ ควบคุมแก้ไขอย่างเข้มงวดตามแจ้งการของห้องประการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและตามซึ่งว่าในนี้ทางกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ออกแจ้งการในการจัดตั้งพักใหญ่แจ้งการดังกล่าวนั้นซึ่งว่าในนี้และมันในการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการเข้มงวดนี้แม่นกระบุ้มไม้ความว่าจะเฮ็ดตลอดไปบรรดาเพราะเขาก็เฮ็ดเข้มงวดในระยะที่มีการระบาดนี้แล้วจิตใจนี่ก็คิดว่าอยากให้ปิดอยู่ในหกแข่งนั้นจำนวนอัน14เมืองนั้นเนาะแต่มาฮอดมื้อนี้นี่มันได้เพิ่มถึง1แข่งแล้วเป็นแข่งลูกพ่อบ่าวก็คือเมืองปากอู่ฉะนั้นนี้ต่อกับสภาพกันดังกล่าวนี้พวกเราจะได้สืบตัวเข้มงวดแล้วในการปฏิบัติมาตรการตัวนี้เนาะและอยู่ในนี้ข้าพเจ้าอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมบางอันว่าในการจัดตั้งปฏิบัตินี้เป็นหยังจึงออกแจ้งการคือเท่านั้นเพราะว่าในสภาพเงื่อนไขที่พวกเขาควบคุมแก้ไขในระยะผ่านมาก็คือในสภาพปัจจุบันนี้นี่นะแม้นว่าผู้ซื้อขายหมูผู้เลี้ยงหมูบ่ได้นั้นแต่ว่าพวกเขาบ่คิดไล่เลี้ยงว่ามันจะดีกว่าเขาจะไปฆ่าทำลายมดเกลียงหั่นน่ะนี่ๆนะเนาะฉะนั้นนี่เขาอดทนเลี้ยงไปจำนวนนึงข้าพเจ้าคิดว่าเนาะแลเพื่อแก้ไขร่วมกันต่อกับสภาพระบาดนี้แล้วจึงว่ามาแก้ไขผ่อนผันพวกเขาก็บ่ได้ว่าตายตัวปัจจุบันนี้พวกเขาก็อยู่เมืองอยู่ภายในเมืองนี่ให้บริโภคนะเนาะซีนหมู่นี่บริโภคได้เนาะแต่ต้องเฮ็ดสุกเกิน 80% 80อุณหภูมิความร้อน80องศาขึ้นไปกินได้เนาะแต่ปัญหาของมันแล้วมันประชาชนจำนวนนึงแล้วมันบริโภคบ่ถึงหลักอนามัยเห็นมั้ยมันยากอันที่2แล้วเป็นหยังบัดนี้การปิดมันการขนส่งเคลื่อนย้ายมันไปนําตัวนั้นบัดนั้นเดี๋ยวนี้เนาะไปนําตัวนั้นพวกเฮาก็บ่มั่นใจว่าเดี๋ยวนี้สภาพการระบาดของพญานี่มันสิอยู่ซ้ํานี้บ่ปัจจุบันนี้พวกเฮากําลังตีกระดานว่าจะกวดสํารวจมัดพวกเฮาจึงได้แต่งคณะวิศวกรลงซวยนี่เป็น6ทีมได้เด้เนาะทีมนึงเฮาสิสอบ3แข่งปัจจุบันนี้ถือว่าสิไป1ในบรรดาแข่งที่บ่อันรัฐระบาดนี้มันให้แนะนำมาตรการป้องกันสกัดกันนี่อย่างเข้มงวดหมายความว่าเจ้าของฟาร์มนี่นะแล้วธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสัตว์ค่ายซีนนี่มันจะอยู่คันเคลื่อนย้ายอยู่ภายในเมืองนี่แม่นต้องปฏิบัติมาตรการอย่างเข้มงวดหมายความมีการอนามัยมีการฆ่าเชื้อก่อนจะเข้าออกฟาร์มหรือเดี๋ยวนี้พวกเราได้กำชับไปฮอดโรงงานผลิตหัวอาหารสัตว์ในปัจจุบันเนาะว่าในการเข้าออกของงานหัวสัตว์หันสัตว์นี่เพื่อเอาหัวอาหารไปส่งให้ฟาร์มไปอย่างนี้ต้องปฏิบัติมาตรการเข้มงวดตัวนี้เนาะมีการล้างลดค่าเสือลดพาหนะคนถึงเขาอันนี้พวกเราจะเร่งเสนอนั้นอันที่2สําหรับเขตแข็งที่มีความเสี่ยงนี่กระเทือพวกเราจัดกันเข้าเฝ้าระวังให้มีการเฝ้าระวังอย่างติดตามแบบใกล้ชิดถ้าเฮาว่าพบมีปรากฏการณ์มีหมู่ป่วยหมู่บ่กินอาหารหรือมีการเจ็บหรือว่าล้มตายแม่นให้หีบพรเอาตัวอย่างมากวดด่วนปัจจุบันนี้และสําหรับแข็งที่มีการระบาดแล้วโดยเฉพาะแม่นบ้านแม่นเมืองที่มีการระบาดแม่นพวกเฮาซุ่มใส่ควบคุมแก้ไขอันที่1และแม่นพวกเฮาปิดเนาะบริเวณนั้น2และแม่นปฏิบัติมาตรการนั่นแหละฆ่าทําลายแหละค่าทำลายเพื่อตัดวงจรการระบาดของพญานั้นฉะนั้นนี่อยู่ในการค่าทำลายนี้พวกข้าพเจ้าก็บ่อยากปฏิบัติเต็มที่บัดนั้นเนาะมันกระทบถึงเศรษฐกิจก็คือทรัพย์สินเงินคำของเจ้าของผู้สัตว์นั่นแล้วเนาะฉะนั้นนี่แต่ว่ามันเป็นมาตรการที่ว่าจำเป็นถ้าเราบ่ตัดวงจรเดียวนั้นมันก็อาจจะแพร่ลามไปสู่กันฟาร์มอื่นและบ้านอื่นเมืองอื่นนั่นเป็นหยังอันความเสี่ยงนะครับ1แม่นเจ้าของสัตว์นั้นรับจำหน่ายพวกท่านเนาะ2แล้วแม่นเจ้าของสัตว์หั่นแล้วแม่นค่าเนาะเพื่อบริโภคแจกจ่ายพี่น้องสะสายไปฉะนั้นนี่พวกเฮาเพื่อไว้บ่อยากมันจึงได้ตัดสินใจว่าต้องได้ตัดวงจรนั่นน่ะเนาะเพราะว่าในตัวจริงนี่พวกเฮาก็บ่สามารถควบคุมได้หมดว่าหมู่เจ้าเป็นแล้วติดเชื้อแล้วจะติดตามไปก่อนว่าเดี๋ยวนี้ตัวใดมันแข็งแรงหรือว่าตัวใดมันเพราะว่าอันสำคัญแล้วปัจจุบันนี้เกี่ยวกับ พาญาติอันนี้นะข้าพเจ้าเมื่อวานนี้ก็ได้ล่มกับอันทางเซียวสารวิสการอยากให้กวดเบิ่งว่ามันอยู่ในพันธุกรรมใดปัจจุบันนี้เนาะเพราะว่ามาฮอดมื้อนี้นี่ก็เสนอว่าพวกเฮานี่อยู่ในภาคพื้นนี่บ่ทันมีวัคซีนป้องกันแล้วก็บ่มียาปิ้นปั่วพยาธินี้เทื่อในปัจจุบันนี้เนาะอันที่ว่ามีของเวียดเพิ่นพ้นเกี่ยวกับวัคซีนกับของจีนก็ยังบ่ทันมีองค์กรรองรับฉะนั้นนี่ก็มีแต่ว่าการป้องกันการสกัดกั้นการควบคุมตอบโต้แก้ไขนี่ก็แม่นปฏิบัติมาตรการเนาะนั่นก็คือว่าปฏิบัติมาตรการในการป้องกันก็คือว่ามากกว่าต้องปฏิบัติรักอาณาใหม่แหละหมายความว่าเนี่ยนะก่อนเจ้าของฟาร์มนี่นะหรือผู้เลี้ยงหมูอยู่ฟาร์มปัจจุบันนี้พวกเขาบ่ให้ออกฟาร์มเลยแนะนำไปนะให้ประสาทจำอยู่หั้นไม่ว่าอยู่ในบริเวณฟาร์มมาแล้วเนาะบ่ให้กลับมาบ้านว่าซั่นซะปัจจุบันนี้นะเนาะมีความเสี่ยงถ้าว่ากลับมาบ้านแล้วจะไปเลาะตลาดไปสังคมแล้วกลับคืนไปย่านปฏิบัติมาตรการเดี๋ยวนี้อยู่ฟาร์มใหญ่ๆนี่เพิ่นถ้าออกมาแล้วต้องได้ไปนอนพัก3พัก7วันคือกักโควิดหั่นน่ะเดี๋ยวนี้นะจึงสามารถเข้าไปอันใกล้ชิดกับอันหมู่อยู่ฟาร์มได้เด้เนาะถ้าบ่ปฏิบัติมาตรการตัวนั้นนี่มีความเสี่ยงฉะนั้นเห็นบ่มีหลายฟาร์มแล้วก็มีหลายครอบครัวผู้ประกอบการที่เลี้ยงมีความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือว่ามีการแพร่เชื้อแม่นย้อนการปฏิบัติมาตรการเข้มงวดเฮาปฏิบัติมาหมู่นี้ประมาณ5เดือนปลายนี่ก็ขายแล้วแต่เฮาปฏิบัติมาได้4เดือนกว่าแต่พลาดมื้อเดียวก็มีความเสี่ยงถึง 50-60% เนี่ยตัวนี้อยากให้ข้อมูลเหล่านั้นฉะนั้นนี่มาฮอดปัจจุบันนี้ก็ถือว่าการระบาดของพยาธินี้ถือว่าคือข้าพเจ้าได้เสนอไปเนี่ยซึ่งว่าได้สร้างความเสียหายต่อกับทรัพย์สินคำพบก็ไม่ประสบหลักซื้อมาฮอดปัจจุบันในสำหรับในมาฮอดมื้อวานนี้ใน5แข่งนะถือว่ามื้อนี้เพิ่มขึ้นแค่นึงเนี่ยเป็น6แข่งถือว่ามันก็มีอยู่13เมืองมี81บ้านครับจังหวัดและมีหมู่ตายนี่ทั้งหมดนี่ถือว่า 12,754 ตัวปัจจุบันเนี่ยซึ่งในนี้มีการมันตายเองตายเองนี่ประมาณ 9,000 กว่าตัวและเลือดก็เป็นถือว่า 3,000 กว่าตัวนี่ค่าทำลายเนาะฉะนั้นในภาพรวมในการค้านบ้านคือพวกท่านเห็นให้แล้วเนาะก็โดยฮู้การตามหลักวิชาการมีการฆ่าเชื้อมีหยังก็มู่เป็นโตเนาะก็พวกเฮาก็ได้ไปอันนี้มันก็เป็นเห็นใจพ่อแม่ประชาชนแท้ๆในตัวนี้เนาะก็อยากเสนอในนั้นเนาะฉะนั้นถือโอกาสนี้ก็อยากเนื่องในโอกาสนี้ในนามข้าพเจ้ารับผิดชอบเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์สัตวแพทย์และการประมงอยู่ในสปปลาวก็อยากขอเสนอแหละให้บรรดาผู้ประกอบการชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูและพ่อแม่ประชาชนผู้เลี้ยงหมูนี่ให้เอาใจใส่นะบ่ลดละและให้เป็นเจ้าการสุขอยู่เนาะผู้ที่ปฏิบัติเวียกตัวจริงอยู่ในฝันของตัวท่านปฏิบัติมาตรการในการป้องกันที่ข้าพเจ้าบอกนะในการอ้อการเข้าในการให้อาหารสัตว์ในการอนามัยของสัตว์นี่ก่อนจะเข้าออกต้องปฏิบัติมาตรการนะแม่ต้องเปลี่ยนเครื่องใส่ชุดเนาะตามหลักวิชาการที่ได้แนะนำนั้นให้เข้มงวดแท้ๆตอนนี้เนาะสถานีจะเสนอในนั้นอันที่2มาเนาะก็อยากเรียกร้องทุกภาคส่วนในสังคมถ้าหากว่าพบเห็นปรากฏการในการเคลื่อนย้ายสัตว์เนาะในการบริโภคสัตว์หรือว่าซื้อขายชิ้นส่วนสัตว์โดยเฉพาะแม่นหมูที่ผิดต่อขั้นตอนระเบียบการบ่ได้รับอนุญาตจากอำนาจการปกครองท้องถิ่นเนาะและถ้าหากพบเห็นมีสภาพหมูมีอาการเจ็บเป็นหรือมีกรณีสงสัยว่ามันมีการตายถ้าขอให้เจ้าของสัตว์ก็หรือว่าพ่อแม่ประชาชนหรือว่าทุกภาคส่วนนี่เป็นหูเป็นตาช่วยแจ้งต่อพวกข้าพเจ้าด้วยเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าก็ได้ตั้งทีมแหละตั้งทีมกองเลขาเพื่อรับการรายงานเนาะแจ้งเนาะเพราะว่าจำนวนหนึ่งก็บ่อยากเอาตัวอย่างมากวดเนาะฉะนั้นขอเรียกร้องแหละถ้าพวกเฮาบ่เฮ็ดช่วยกันเป็นเจ้าการช่วยกันนี่จะเฮ็ดให้การควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธินี้ จะบ่ได้รับผลสําเร็จอย่างแน่นอนเนาะถ้าบ่ได้รับการหัวแม่มือจากทุกภาคส่วนเพราะว่าสําหรับกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงก็คือคณะเลี้ยงสัตว์และการประมงแข้งนครหลวงก็บ่สามารถเบิ่งทั่วได้หมดเกี่ยวกับการสภาพการปรากฏการณ์ของสัตว์ที่มันป่วยแม่นนะฉะนั้นขอให้เป็นเจ้าการช่วยกันปฏิบัติมาตรการนํากันตามหลักวิชาการแล้วเนาะถ้ามันเสียหายซ้ํานี้หรือว่ามันสิเสียหายไปหลายกว่านั้นน่ะขอให้มันดีกว่ามันจะเสียหายไปหลายเห็นเนาะฉะนั้นอันนึงพร้อมเดียวกันนี้ก็ขอเรียกร้องให้ผู้ประกอบการธุรกิจเนาะเจ้าของฟาร์มใหญ่รายใหญ่หรือผู้มีประสบเห็นใจเนาะภาครัฐเนาะเห็นใจทางกระทรวงเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมและทางกรมเลี้ยงสัตว์ก็คือคณะเลี้ยงสัตว์การประมงบรรดาแขกในการปฏิบัติมาตรการนี่ข้าพเจ้าเสนอว่าการปฏิบัติมาตรการอันนี้แม่นความมุ่งมั่นปรารถนาของพรรคของรัฐโดยเฉพาะในของรัฐบาลแม่นเพื่อบ่อยากให้พยาธินี่อหิวาบุฟลกานี่ระบาดไปทั่ว18แข่งหรือว่า17แข่ง1นครคือกับผ่านๆมาอันเนาะอันนั้นอันที่2มาแล้วแม่นมีความมุ่งมั่นปรารถนาว่าอยากบ่อยากให้มันแพร่ระบาดออกสู่วงกว้างเกินขอบเขตเนาะฉะนั้นจึงว่าเสนอว่าปฏิบัติมาตรการเข้มงวดเพื่อซุ้มใส่แก้ไขในวงล้อมที่มันผลระบาดนี้ให้มันได้สําเร็จลงก่อนเนาะในระยะนี้แล้วก็อันหนึ่งอีกนี้ก็ขอเรียกร้องให้ทางผู้ประกอบการเนาะทางชาวเกษตรกรโดยเฉพาะแม่นทางบริษัทรายใหญ่นี่แหละ CP เบนทาโกIntech อื่นๆนี่ขอให้เห็นใจความเดียวกันนั้นก็ขอการหัวไม้หัวมือเนาะถ้าพวกท่านและบริษัทผู้ที่ ผลิตหัวหันจัดก็ดีก็มีจิตใจหรือว่าทางช่วยสู่ยูนูนทางด้านวิชาการเนาะทางด้านความรู้ประสบการณ์ทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในการควบคุมแก้ไขโดยสมัญญาฆ่าเชื้อเนาะก็ข้อการร่วมมือและข้อการสนับสนุนของพวกท่านนั่นแหละเพื่อเฮ็ดให้ได้เพื่อให้การควบคุมการระบาดของพยาธินี้ให้มันสงบลงตามการชี้นำของภาครัฐคันถึงสถานีสรุปรวมแล้วมาฮอดปัจจุบันนี้ถือว่ามาฮอดมือวันที่17นี่พวกเขาสามารถกวดเสือพบมีอยู่6แข่ง6แข่ง1แล้วมันแข่งพงศลีเนาะ2นี่แม่แข่งสัญญาบุรี3นี่แข่งอุดมไซ4นี่แข่งเวียงจันทน์5นครหลวงเวียงจันทน์6และแม่แข่งลุงพบ5ก็พบในมื้อวันที่16 7พบเสืออยู่ในกระอู่ฮั่นและสำหรับพยาธิดังกล่าวนี้และมันก็ขอยั่งยืนขึ้นว่ามันบ่สามารถติดใส่คนได้ฉะนั้นมีความกังวลของทุกภาคส่วนแล้วว่าพยาธิส่วนหลายเลยแม่นการเกิดพยาธินี้ก็ยกเสนอว่าส่วนหลายแม่นก็เกิดจากสัตว์เนาะเกิดจากสัตว์แล้วจึงสู่คนและจึงต่อคนสู่คนบ่ได้นะแต่ว่าพยาธิอหิวาบุอฟริกานี่มันบ่ได้เกิดจากสัตว์แล้วไปติดใส่คนได้แต่เนาะมันสามารถฝากนําคนนั้นไปหาหมู่เพิ่นได้ถ้าว่าคนที่ไปใกล้ชิดกับหมู่ที่เป็นพยาธิแล้วถ้าบ่เปลี่ยนเครื่องบ่มีการอาบน้ําอนามัยตัวตนแล้วบ่ปฏิบัติมาตรการมันสามารถฝากนําคนนําเครื่องนุ่งนําร่างกายของนําผิวหนังนํานี่ไปหาหมู่ตัวอื่นได้อันนี้เนาะฉะนั้นฉะนั้นก็มีหลายภาคส่วนว่าพยาธิอันนี้บ่อยากให้ทางพวกเฮานี่แตกตื่นหลายพยาธินี่ก็ถือว่าแต่ว่าพยาธิอันนี้นี่มันเป็นพยาธิที่บ่ร้ายแรงแต่ว่ามันสร้างผลเสียหายให้ประชาชนหรือผู้เลี้ยงหมูนี่หลายเด้หลายภาคส่วนก็ว่ามันบ่ร้ายแรงก็บ่แตกตื่นแต่ว่าบ่ให้แตกตื่นแต่บ่ให้ถือเบาเนาะมันบ่สร้างให้คนเสียชีวิตได้แต่มันสามารถเฮ็ดให้คนนั้นเสียหายพ้นเนาะผลผลิตก็คือทรัพย์สมบัติสิ้นของก็คือดังข้าพเจ้าได้เสนอให้แล้วเนาะเพราะว่าพยาธิอันตัวนี้อัน ตัวนี้มันถือว่าถ้าว่าอุณหภูมิบ่ฮอด80องศาหรือ85องศาขึ้นไปมันจะบ่ตายเนาะฉะนั้นนี่มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนบ่เนาะมันก็บ่หมายความว่ามันจะไปติดเชื้อแล้วแพร่มันบ่จะบ่แพร่เชื้ออยู่ในร่างกายของเฮาเนาะมันอาจจะเนาะถ้าเฮ็ดบ่สุกพุ่นนะในเมื่อมันมีไวรัสแล้วมันมีเชื้อพยาธิแล้วถ้าเฮาบ่กินสุกพุ่นนะบ่แม่นแต่หมู่แหละอันอื่นก็คือกันเนาะมันอาจจะเป็นกรณีทอกท้องบ่หรือว่าสร้างให้ภูมิต้านทานของเฮามันต่ําลงแล้วยิ่งไปกว่านั้นแล้วเวลาพวกเฮาไปถ่ายเทออกถึกบ่ถึกละอนามัยมันจะนําเอาเชื้อพยาธิไปแพร่ให้หมู่อยู่บ้านอยู่เมืองอันตัวอื่นนั้นเนาะและอยู่ถ้าเป็นแบบครอบครัวประชาชนถ้าว่ามันจังนั้นก็ไปถ้าไปอยู่ฟาร์มก็แพร่ไปฟาร์มอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ฉะนั้นนี่จึงว่าในการปฏิบัติมาตรการของเฮานี่นะและมันพวกเฮาเข้มงวดตามแจ้งการนั่นแหละเนาะอยู่ในแจ้งการก็ได้เว้าได้ว่าถ้าว่ามีการลักลอบก็ขอฝากถือโอกาสนี้เลยถ้ามีการลักลอบเนาะถ้าเจ้าหน้าที่พวกเฮากวดพบเห็นเนาะแข้งเมืองบัดพบเห็นนี่เพิ่นให้ปฏิบัติมาตรการเข้มงวดต่อผู้ลักลอบนั่นแหละปัจจุบันนี้ได้นับถากันลักลอบคนทรงเคลื่อนย้ายสัตว์นับถากันลักลอบเราเลือกชิ้นส่วนสัตว์หมู่นี่แหละเนาะโดยเฉพาะเป็นหมู่นี่และยิ่งไปกว่านั้นถ้าว่ากวดพบเห็นว่าหมู่มันถือเสือปัจจุบันนี้แล้วแม่นพวกเฮาเป็นห่วงที่สุดแล้วแม่นมีกลุ่มคนจํานวนนึงแต่นี่ที่พวกเฮาอันนั้นน่ะเนี่ยอยากขอเพิ่มขึ้นว่าพวกเฮามาปฏิบัติมาตรการตัวนึงอีกแล้วแม่นเดี๋ยวนี้แล้วแม่นย่านมีความเสี่ยงเรื่องการบ่งมติพยาธิอันนี้ก็เว้าเลยซะเนาะบุงมติพยาธินี่หมายความว่าการเก็บตัวอย่างมากวดเนี่ยเพื่อเฮาได้กำชับอันที่โอกาสนี้ก็ขอให้ทางทุกภาคส่วนพ่อแม่ประชาชนทั้งหมดนะอันขอให้มีความมั่นใจตัวพวกเฮาว่าการเก็บตัวอย่างมากวดนี่ถ้าบ่ได้รับการนำส่งจากคะแนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแข้งนครหลวงหรือว่าหน่วยงานเลี้ยงสัตว์และการประมงเมืองแม่นพวกเฮาจะบ่รับเนาะเพราะว่าพวกเฮาเลี้ยงเลี้ยงเรื่องว่ากลุ่มคนบ่ดีสิไปเอาหมู่อยู่ฟาร์มกอที่ติดเชื้อแต่ไปบ่งไปใส่ว่ามาจากฟาร์มคอแล้วเวลาบ่งปฏิพยาธิไปออกฟาร์มคอแล้วพวกเฮาเราไปสร้างปฏิบัติมาตรการฟาร์มคอ

0: แต่ว่าฟาร์มใหญ่ๆนี่เพิ่นปฏิบัติบ่ทันอันนั้นดอกแต่ว่าเฮาบ่เป็นห่วงแต่ว่าไปซื้อมาแล้วก็มาขายสินะบัญหาเพิ่นที่พวกเฮาได้ได้ใช้ในการยุดกับเคลื่อนย้ายนะเนาะญาติกลุ่มคนบ่ดีไปซื้อราคาถือเขาแหละมานั่นกลุ่มบ่เฮียมมันมีแล้วอันนี้ก็อยากเสนอเพิ่มนั่นน่ะจ้ะ
1: ก็ขอขอบใจท่านบัวหงคําหาหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการของพวกเขามาในมื้อนี้ท่านเจ
0: ้
1: าโอกาสหน้าสิขอเชิญท่านเข้าร่วมในรายการใหม
0: ่เจ้าเจ้าขอบใจหลาย
1: ๆเจ้าท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านบัวหงคําหาหัวหน้ากลุ่มเลขสัตว์รายการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเนาะซึ่งรายการของพวกเฮามื้อนี้เพิ่นก็ได้มาเน้นย้ําถึงการควบคุมการระบาดของพยาธิหมูแอฟริกานี้ซึ่งว่าแต่ละแขวงเพิ่นก็ได้มีการควบคุมเช่นเดียวกันแต่อันนี้หลีกเลี่ยงแท้ๆก็เป็นการบริโภคสิ้นสัตว์หมูแต่ว่าบ่ติดเด้อบ่ได้ติดแต่ว่าย่านที่ว่าการบริโภคแล้วเวลาเฮาไปบริโภคสิ้นสัตว์ที่มีพยาธิแล้วและเฮาไปหาบ่อนจุดเลี้ยงอีกก็เฮ็ดให้การแพร่ระบาดแห้งไปติดตื่มเนาะตัวนี้ก็ฝากถึงชาวเกษตรกรก็คือประชาชนที่มีการเลี้ยงหมูอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศท่านผู้ฟังเวลาของรายการก็บ่ทรงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอภัยวันวงศ์หอมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
3: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: ฮัลโหลสบายดีเซียว
6: สบายดีโทรมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
5: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
6: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปน้ําเฮานี่สิพาไป
5: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
7: ตั้งหน้าพัฒนาใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคให้แข็งแรงและเข้าสู่ล้วงลึก
8: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 นค่ะ

ของดีมีค่าอย่าดีมีคุณข่าวบ้านตะลิวให้ลิวตาต่ำสบายดีท่านผู้ฟังเด็กแพงตอนนับประกาศสู่รายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกทางระบบ AM วันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์เวลา 17:00 น. ถึง 18:00 น. AM ระบบแม่น567กิโลเฮิรตซ์ออกคลื่นทางระบบ FM 137เมกะเฮิรตซ์และการอาทิตย์อัศดงเวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น. วันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสบดีพบกันมื้อนี้กับกงกับมื้อวันพฤหัสวันที่17กันยา2026ขึ้น6ค่ำเดือน10ปีบำเมียจุลศักราช2388พุทธศักราช2569เฮาหยังอยู่ระยะที่ลาวเฮาเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือว่า CCM รอบเวียนที่3นาทีสปปลาวเฮาเป็นเจ้าภาพเดินมาแต่วันที่13จนถึงวันที่18กันยา2026นี่ก็คือมื้ออื่นมื้อสุดท้ายเอาดังนั้นก็แจ้งข่าวน้อยหนึ่งจากทางแผนกโยธาธิการและขนส่งนครเวียงจันทน์เรื่องหลีกเลี่ยงการก่อสร้างสวกข้าวในระยะฤดูฝนจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวาน CCM ฮอบเวียนที่3ที่สปปลาวเป็นเจ้าภาพทางแผนกโยธาธิการและขนส่งนครเวียงจันทน์ก็ถือเป็นเกียรติแจ้งวันยังบุคคลนิติบุคคลบริษัทหรือว่าโครงการก่อสร้างอยู่ตามเส้นทางสายหลักในเขตใกล้เคียงหอประชุมแห่งชาติรับทราบตัวถึงกันระยะจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวาน CCM หอเวียนที่3ที่สปปลาวเป็นเจ้าภาพนับแต่วันที่13ถึง18กันยา2026นี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนและการนำคันสูงในการเดินทางบ่ให้มีการกีดขวางสร้างความยุ่งยากในการเคลื่อนไหวของคณะผู้แทนฉะนั้นทางแผนกโยธาธิการและขนส่งนครเวียงจันทน์จึงแจ้งบัญญัติประธานในหลีกเลี่ยงการก่อสร้างสวกข้าวตามเส้นทางสายหลักและเขตใกล้เคียงหอประชุมแห่งชาติวันที่16กันยา2026หัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครเวียงจันทน์บุญยวัฒน์นิรไสเขาได้กำลังแจ้งการเนาะระยะที่พวกเขาพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือว่า CCM รอบเวียนที่3ที่สปปลาวเป็นเจ้าภาพ13ถึง18กันยา2026ก็คือมื้ออื่นนี้มื้อสุดท้ายเนาะเอาช่วยกันเป็นเจ้าภาพทุกท่านเด้ออำนวยความสะดวกให้แขกการนำคณะผู้แทนจากต่างประเทศนี่เพิ่นก็จะได้มาขี่รถเลาะเที่ยวชมตัวเมืองอะไรเนาะหรือว่าจะไปที่พักก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกท่านยุดการก่อสร้างสวกข้าวตามเส้นทางสายหลักคือพอได้แจ้งไปวันกินนี้เอาพักก่อนเนาะจากนั้นจึงกลับเข้าสู่รายการอาทิตย์อัศดง

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเรียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทีอยู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นฮากฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์สดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านไปเสียงพิงกบนข่าวสารฝากต้อนให้ทุกท่านได้เบิกบานบนซื่นและอย่างนี้ก็คือพวกเขาได้ฝากเตือนตลอดเนาะโดยเฉพาะเรื่องการขับขี่ฝนก็ตกเด้เมื่อวานนี่ก็โอ้ยตกแต่เศร้าจุดดึกเราจุดดื่นพอแล้วทุกท่านเลยจนฮอดคอนแจ้งเนาะเมื่อวานนี้ทางกับเปียกกับมืดบางบนก็ตกแค่ตกว่าฝนตกกับบทวบฟ้าคือบนบ่อแหละก็เสื้อใจบ่ได้ยามนี้ยามฟ้ายามฝนเนาะเห็นข่าวการสัญจรเมื่อวานนี้อุบัติเหตุอยู่เขตเศรษฐกิจไซธานีบอกเพิ่นลงข่าวรถใหญ่ไปต่ําสองพ่อลูกก็เสียชีวิตคาที่โอ้ยทุกท่านเบิ่งจากภาพรถจักรกับจุดมุนเบิดเนาะเสียใจน้ําเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ่น่าสิเกิดเนาะเบิ่งรถจนถือว่ามุนบ่ได้กงรถกับจุดออกเนาะนั้นสิ่งที่บอกเขาได้เว้าเตือนตลอดยามฝนคอยไปคอยมาการขับขี่ให้ระมัดระวังแท้ๆทั้งมืนทั้งเปียกใส่คอมไว้ขาดสติสิแลพลาดมาเอาบ่ทันเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เด้ก่อนหน้านี้ก็สิแม่นอยู่ทั้งตัดมูลเนาะคือบ่เฮาได้นําเสนอไปแล้วรถแก้ดินตามกับรถกระบะฮุนไดนี่ซะโอ้ยทุกท่านเด้เสียใจดํา2อันก็2คนเสียชีวิตเนาะแล้วก็มื้อวานนี้ก็เสียชีวิต2คนเสียใจน้ําหลายสิ่งที่บ่เบิ่งปรารถนาย้ําคํายําคืนบ่หรือว่าทางบ่ดีสิก็ให้ระมัดระวังได้คอยไปเด้เนาะบ่แม่นสิเหยียบปืนเหยียบปาดนี่แหละมาก็คิดแน่งแข็งใจตลอดชีวิตแหละอันนี้ก็ขอฝากเตือนย่ำแท้ๆให้ทุกท่านเป็นเจ้าการมีสติเรื่องการขับขี่ชีวิตเฮามันบ่แม่นเกมพลาดแล้วขึ้นมาบ่ได้แท้ๆก็ขอฝากไว้แจ้งไว้บริการเฮาเบิดทุกคนทุกคนพอมาฟังรายการอาทิสดงวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทั้ง2ระบบเนาะจะออก AM ก่อน AM ก็แม่นวันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น. ระบบ AMขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ไปออกทาง FM 137เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสบดีนะ 18:00 น. ถึง 19:00 น. ก่อนฟังพระข่าวค่ำเนาะเอาซ้ำนี้ก่อนให้กะสิบ่วานยาพี่น้องเอ๋ยมันบ่เสียงเป็นตึมแล้วจึงกลับเข้าสู่รายการต่อไปจากรายการ

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทษมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพัฒนาขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เมื่อเกิดเหตุสุกเสริญเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจําวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บหุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สําคัญเช่นการปั๊มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเรียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเฮาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนาะติดตามข่าวเฝ้าระวังกันสิเป็นเรื่องพยาธิฮีวาหมู่แอฟริกาเนาะที่เห็นข่าวทางเมืองสังทองชัยบุรีทางสัตวแพทย์เพิ่นก็ติดตามกฎกาอย่างใกล้ชิดผู้ใดลักขายเปิดหั่นขายนี่โอ้ระวังเด้อเนาะก่อนหน้านี้ก็ได้ยินข่าวว่าอยู่ทุ่งกันคำบ่เพิ่นใหม่แล้วทุกการได้เนาะเพิ่นบ่ให้ขายซั่นซะประเภทหมู่นี่นะจนกว่าว่าสิมีคำสั่งแจ้งการมาว่าให้เข้าสู่สภาพปกติสามารถขายได้เป็นลักขายลักฆ่าโอ้อันตรายเนาะดังนั้นเพื่อปกป้องชีวิตของผู้บริโภคซะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะปฏิบัติตามการแจ้งการจากทั้งคันเทิงอย่างเข้มงวดได้เนาะก็คือทั้งกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ได้แจ้งการมาลักฆ่าลักขายโอ้เป็นอย่างมาได้รับผิดชอบเบิดเนาะเข้าสู่ระเบียบแล้วเนาะจนกว่าสิมีการแจ้งการนะบางคนก็ว่าโอ้ยแต่งชุกกินดีกับชีปลอดภัยบ่ฉันเดี๋ยวเอากับเราถ่าเนาะพอบางคนก็ตื่นตกใจแม้แต่แม่ค้าบางคนก็บ่ได้ขายได้ยินหมู่พันมาย้อนอย่างได้ยินข่าวว่าโอ้หมู่เป็นพยาธิระบาดที่บ่อนนั้นบ่อนนี่ฉันก็บ่กล้ากินแม่ค้าบางคนนี่หมู่ก็บ่ได้ขายเนาะก็จนกว่าว่าให้ทั้งแพทย์ทั้งหมอเพิ่นสอบหาสาเหตุหลักฐานแล้วก็มาอธิบายชี้แจงต่อสังคมก็เราถ่าฟังข่าวตื่นนั่นแหละทุกท่านเด้อก็บ่ตื่นตกใจบางคนมาซื้อหมู่ไว้แต่โดนละเข้าช่องแข็งไว้เนาะแช่แข็งเอามากินพอแก้ไขไปตลาดเมื่อวานก็ได้ยินอยู่จมอยู่โอ้บางคนมีหมูกินได้กินแต่ปลาแต่ชิ้นแต่ไก่ชิ้นกับชิ้นงัวดิชิ้นงัวเนาะบ่ได้กินเดียวบางคนมีปัญญาก็บ่กล้ากินแล้วจังได้ว่าความดันอีกินงัวหลายก็ได้ก็ต้องได้เบิ่งเงินสุขภาพแต่ทุกการเด้อเอาอดๆน้อยนึงก็สิบ่โดนดอกก็สิแก้ไขกับสภาพปกติเนาะเอามาฟังดีๆจ้ะรายการอาทิตย์สดงตื่มเอาท่านใดที่ยังอยากได้ดินในตัวเมืองหรือว่าเขตชานเมืองที่พวกเขาได้นำเสนอเกิดว่าได้ต้นเดือนมานี่โอ้หลายทุกท่านเนาะเอาท่านใดที่อยากได้ดินในตัวเมืองทางกับสะดวกเนี่ในเขตชุมชนนี่นะมองแก่การอยู่อาศัยหรือว่าต้องการดินปลูกเพื่อพักผ่อนและทำกลางธรรมชาติก็ได้ทางเลือกที่หนึ่งนี่สะดวกสบายเด้อโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงทำเลดีที่สุดเพิ่นว่าอยู่ใกล้ห้องหมอเบลเด็กห้องหมอ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหง 7-11 เพิ่นบอกเดินทางไปเสร็จก็ไม่สะดวกพื้นฐานโครงสร้างครบชุดทางซีเมนต์กว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์ยืนทางอีกห้องระบายน้ำอ้อมข้างโครงการหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมนะพี่น้องเนาะราคาเริ่มต้นเพียงแค่2ล้านไปกีบตัวต่อเมตรจ่ายก่อน30ส่วนห้อยและกับผ่อนระยะถึง2ปีบ่มีดอกเบี้ยเนาะโดยว่าสิจ่ายสดก็ได้ลดอีกเลย10ส่วนห้อยทันทีทางเลือกที่2สายธรรมชาติโครงการดิจิทัลทรัพย์เศรษฐีบ้านกุศลสมบัติเมืองเศรษฐีนครวิงจันทร์สำหรับท่านที่เมื่อยกับความยุ่งยากในตัวเมืองแออัดซับซ้อนเนาะไปมากก็ยุ่งยากอยากไปชอบพักผ่อนอยู่ทางธรรมชาติอากาศดีใกล้ตลาดไปมาสะดวกทั้งปูยางแต่ทั้งใหญ่จนฮอดโครงการดิจิทัลพุ่นน่ะมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานและท่านผู้ฟังเอ้ยเป็นเจ้าของโครงการได้ง่ายๆใจเพียงหาล้านกีบเข้าปุ๊กสั่งเงินได้ทันทีใจพรเพียงแต่1ล้านไปกีบต่อเดือนพรยาวถึง5ปีบ่มีดอกเบี้ยถ้าโครงการนี่แล่นเอกสารออกใบตดินให้ล่าๆเด้อบ่เสียค่าเงินเพิ่มจักกีบเลยพิเศษก็แม่นสำหรับ10ท่านทําอิฐที่ไปจองตอนดินรับของแถมเจาะน้ําบาดาลให้ล่าๆนะโอกาสดีๆแบบนี้มีจํานวนจํากัดเนาะโทรปรึกษาได้ที่020-585-8833 585-8833เด้อพี่น้องเด้อเราเปลี่ยนบรรยากาศตื่มแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะตอนท้ายรายการ

0: เศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ้งพอคำเบิ้งหัวเบิ้งโอ้คิงห้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เด
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อเสื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักโทษแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
6: เป็นได้เชิงเพียงจากธนาคารฝากให้ทุกท่านที่พอฟังรายการอาทิตย์สดงอยู่ในตอนนี้เอาโมงนี้เวลานี้บางท่านก็สิเป็นกำลังลงเงินครัวเนาะแต่งอยู่ครัวกินแดบางคนก็ยังแม่นเฮ็ดธุรกิจขับรถขับลางนี่ก็แม่นแท็กซี่เนาะอ่าเด้เนาะอันนี้ชมเชยเด้อทุกอาชีพบางคนนี่ก็ใช้เวลาพนักงานเฮาได้ใช้เวลาพนักงานรัฐอาชีพเสริมก็ชมเชยเห็นบ่บ่ติบ่ฮีเวียกงานเฮ็ดงานทําเฮ็ดถูกต้องตามกฎหมายบ่ได้สอกบ่ได้โกงบ่ได้ดักบ่ได้ปุ้นบ่ได้จี้เนาะอันนี้ก็ชมเชยเด้อใช้เวลาในการสร้างอยู่ทํากินบางคนนี่ก็มีอยู่มีกินย้อนใดขับรถบ่ว่าบ่ได้เงินบ่ได้คําใดมีอยู่มีกินย้อนให้พี่น้องใดอันนี้บ่เลือกเวียกซั่นซะชมเชยหลายๆเนาะและก็เห็นข่าวอีกข่าวหนึ่งทุกท่านบ่เรื่องกดกาสแกมเมอร์ก่อนอันนี้บ่ก็นําเสนอไปเรื่อยๆเนาะว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นได้เข้มงวดที่สุดบ่เรื่องสแกมเมอร์นี่นะหรือว่าดูดเงินดูดคําทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่นนี่นะล่าสุดนี่ก็ได้ติดตามข่าววันที่12กันยาพันธ์มาก็กับมือวันเสาร์เนาะทางเจ้าหน้าที่ได้จับตัวกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ได้13คนอยู่เฮือนเซาบ้านหนองท่าเนือเมืองจันทบุรีและก็บ้านพลเงินเมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทน์เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้ลงมั่งกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์อยู่เฮือนเซาบ้านหนองท่าเหนือหอม7นี้เมืองจันทบุรีและก็เฮือนเซาอยู่บ้านโพเงินเมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทน์ผ่านการกวดค้นสามารถจับตัวผู้ถูกหาได้นี่13คนผู้ใดและนี่สัญชาติจีน12คนหญิง2คนสัญชาติลาว1คนหญิง1คนพร้อมยึดของกลางโทรศัพท์13หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ4หน่วยปืนสั้น2กระบอกลูกปืนอีก19ลูกพุ่นน่ะยาค่ายคือยาบ้าจำนวน 1,494 เม็ดนะทั้งออกซีอีก2ถังแล้วก็เครื่องของกลางอื่นๆอีกจำนวน1ทางเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนสืบต่อหาเป้าหมายเพื่อมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอีกอันนี้ก็ชมเชยเนาะระยะนี้ก็สิเห็นข่าวเจ้าหน้าที่ของพวกเขาชมเชยเด้อในการกวดล้างกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์เนาะเอาก็ชีบวาญาพี่ต้องเอ่ยเวลาจังแม่นไว้ไว้ปุ๊บปั๊บบ่เดียวนี่แหละบ่อยากจากปุ๊บปั๊บเวลามีค่าน้ําไหลบ่ทาป่าเวลาบ่ทาคนความทุกข์จนห่มอยู่นําคนขี้ข้านคือเพิ่นว่าแม่นแท้ๆเนาะพี่น้องเนาะเอาบางท่านว่าขึ้นหลายมื้อใกล้หน้าภาคจะขึ้นหลายเด้อเมื่อยเด้เออจักหน่อยขึ้นหลายพญาธรรมหาเด้พี่น้องเด้ก็ปล่อยวางอยู่กับปัจจุบันคือเว้าแหละอดีตก็ปล่อยก่อนอยู่กับปัจจุบันแล้วก็จะเฝ้าขึ้นหาอนาคตมีแผนวาดไว้คือเพิ่นว่าแม่นเนาะเอาก็สิเปลี่ยนบรรยากาศตึมอีกและจะกลับกันสู่ระยะตอนท้ายรายการอาทิตย์อัสดง

เบิ่งเวลาแล้วย้ำเจ้าบอกคำว่าขอบใจวิริการทุกท่านที่ให้เกียรติที่จะมาฟังรายการอาทิตย์อสดงปุ๊บปั๊บบนเดียวเบิ่งแม่เวลามาไหลพี่น้องได้ย้ำไหลบ่ทาป่าเวลาบ่ทาคนคือพวกเขาได้เว้ากันตลอดแหละเนาะเอาก็ขอบใจทุกท่านที่ฟังรายการในตอนนี้อีกครั้งนึงเนาะคือพวกเขาได้แจ้งไปแล้วเราเฮาเป็นเจ้าภาพเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือว่า CCM รอบเวียนที่3ภายใต้หัวข้อสุกยู่ความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานเอาดังนั้นก็คือพวกเขาได้เว้าไปเป็นเจ้าภาพดีๆทุกท่านเด้อเพราะว่าปัญหาเรื่องระเบิดบ่ทันแตกก็เป็นหน้าที่กดนวงทวงดึงการพัฒนากับว่าแม่นก็เช่นข่าวผ่านมานอกเพิ่นก็ได้สัมภาษณ์ล่าสุดนี่กองประชุมก็ได้เชิญผู้ที่ประสบเหตุถูกระเบิดไปหาอยู่หากินสูญเสียแขนขาแนวนั้นแนวนี้เห็นบ่เพิ่นก็ได้มาสัมภาษณ์ประสบการณ์ชีวิตก็ว่าแม่นเนาะบางคนนี่ได้ฟังข่าวนี่เกิดแต่ตอนยังน้อยพุ่นแล้วไปเสียญาติข้าหุ่นน้ําพอน้ําแม่เด้ถูกระเบิดก็ใช้เวลาหลายกว่า10ปีได้บางคนนี่ก็16ปีผ่านไปบางคนก็10ปีได้ติดตามข่าวตัวปัญหาเรื่องระเบิดมันแตกอยู่เขตห่างไกลหรือว่าชนบทเนาะเสียงควางสวรรณเขตนี่อู้หลายเห็นข่าวเป็นบ่เนาะเรื่องปัญหาระเบิดดิในระยะสงครามพุ่นแหละเพิ่นก็เก็บกู้กอบกู้มันก็ยังค้างยังฝังในพื้นแผ่นดินอยู่อันนี้ก็มันเป็นการกดนวงทวงดึงแท้ๆเนาะผ่านมาหลายคนก็เชียร์องค์ขาย้อนได้เป็นพิการแล้วก็มีย้อนระเบิดนี่แหละข่าวอยู่ Facebook พุ่นดีเพิ่นพร้อมดําเนินการประชุมมีสาวหนุ่มเป็นเพชรทรายบ่อันนั้นห้ามระเบิดนะระเบิดบุ้งมันระเบิดที่มันใส่แล้วบ่เลี้ยวแล้วบ่สิจะเอาเล็กไปขายบ่เลยจังได๋มาทุบตึ้งตึ้งๆๆโอ้อันตรายทุกท่านเนาะอันนี้ก็เห็นภาพทั้งสื่อออนไลน์กับเป็นตาย่านไลน์เอาก็ขอให้ทุกท่านพบกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อให้สำเร็จกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือว่า CCM รอบที่3ที่ลาวเป็นเจ้าภาพวันที่13ถึง18กันยา2026นี้ก็คือมื้ออื่นมื้อสุดท้ายเนาะเอาเรื่องการสัญจรอยู่ถนนไกลสวนวิหารก็สิเห็นสภาพและโรงเรียนดีเพราะว่าเพิ่นพักได้บางโรงเรียนบ่ให้มีการเข้าโรงเรียนหรือว่าแผนกโยธาที่การและขนส่งนักเรียนจะเป็นการแจ้งการดิบ่ให้มีการก่อสร้างเนาะและเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้แทนและการนำพักรักของพวกเขาได้เที่ยวไปมาถึงที่พักหรือว่ามุ่งหมายกับประชุมสะดวกสบายเอาเป็นเฉพาะทำการทุกท่านเวลาการเป็นยับจบบอกเข้ามาแล้วขอบใจทุกท่านในการที่จะมาฟังรายการอาทิตย์อัศดงปุบปับเบื้องเดียวเมื่อนี้สมรภูมิมาวงพร้อมด้วยในสายของคุ้มเสียงและทางผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สำหรับเมื่อนี้สบาย

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแต่งนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ันเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้ขอเว้าถึงปัญหา2สมองแตกเพราะว่าสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้ถ้าว่าเบิ่งจากภาพรวมแล้วก็สถิติในหลายๆประเทศรวมทั้งอยู่บ้านเฮานี่การแบ่งฮักแบ่งใจหรือว่าการจับปลา2มือเนี่ยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเป็นหยังการยาห้างจึงหลายขึ้นเหตุผลหลักๆก็ย้อนว่าค่านิยมทางสังคมนั้นมันเปลี่ยนไปหากหวนคืนเบิ่งสภาพการยาห้างในอดีตแต่ก่อนนี่การยาห้างถูกสังคมมองว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายเป็นเรื่องที่สังคมนี่ฮับบ่ได้ผู้ใดที่เป็นแบบนี้นี่โอ้ยคันผู้เบาไปเอาเมียแล้วก็ยาห้างกลายเป็นพ่อห้างหรือผู้สาวก็กลายเป็นแม่ห้างจังซี่ยากที่จะสร้างครอบครัวครั้งที่2ง่ายแต่ว่าปัจจุบันนี้สังคมมันเปิดกว้างและเบิ่งคือกับว่าการแยกทางกันนั้นเป็นทางออกที่ดีกว่าการที่ทนอยู่ร่วมกันโดยบ่มีความสุข
1: สังคมปัจจุบันหลายคนเข้าใจเรื่องบทบาทหญิงชายหลายขึ้นผู้หญิงสามารถพึ่งพาตนเองได้หลายขึ้นย้อนว่าปัจจุบันผู้หญิงมีการศึกษามีหน้าที่การงานและสามารถหาเงินเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเองเมื่อมีปัญหาชีวิตคู่พวกเขาจึงมีทางเลือกที่

0: จะก้าวออกมาโดยบ่จำเป็นต้องทนพึ่งพาฝ่ายชายคือแต่ก่อนการย่าห้างนั้นส่วนหนึ่งแม้นเกิดจากความกดดันทางด้านเศรษฐกิจค่าของชีพที่สูงขึ้นและปัญหาเรื่องเงินค้ำเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่เฮ็ดให้คู่ฮักเกิดความเครียดและผิดเถียงกันจนนำไปสู่การเลิกลา
1: ถึงใดก็ตามปัญหาการนอกใจหรือว่าการจับป่าสองมือก็ยังมีหลายขึ้นเรื่องการนอกใจอาจจะเว้าได้ในแง่ของตัวเลขที่ชัดเจนนั้นบ่ได้เพราะว่าส่วนหลายมันเป็นความลับแต่ว่าปัจจัยที่เฮ็ดให้เบิ่งแล้วคือว่ามีลักษณะที่เพิ่มขึ้นหรือว่าหลายขึ้นเกิดง่ายขึ้นแม่นย้อนว่าทุกมื้อนี้เทคโนโลยีและการสื่อสารออนไลน์นี่เฮ็ดให้คนเฮานี่หาข้อมูลแล้วก็เข้าหากันได้ง่ายๆซอกเพื่อนใหม่ๆได้ง่ายเพียงตั้งแต่ว่าเปิดหน้าจอปั๊บตู้ท่านตู้นี้เซตนั่นเซตนี้ก็ซอกหาคนที่ฮู้หน้าบ่ฮู้ใจละและบางเทื่อก็แม่นหน้าปลอมอีก เพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันหาคู่หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆหลายอยู่ในระบบป่าโลกอินเทอร์เน็ตประชาทั่วไปที่เฮ็ดให้คนเฮาสามารถสื่อสารเว้ากันลมกันแชทหากันแล้วก็เกิดมีการแอบฮักแอบพบหรือว่ามีการสายสัมพันธ์กับคนอื่นเกิดขึ้นไว้แล้วก็ปิดบังกันนี่ก็แม่นได้ง่ายขึ้นบ่เพียงเท่านี้คนเฮาหลายคนก็ยังเฮ็ดเวียกไกลบ้านที่เขาเอิ้นว่าไปเฮ็ดเวียกนอกบ้านไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างเมืองไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างแขวงมีการเดินทางไปสัมมนาไปกวดเวียกหรือไปเฮ็ดเวียกอื่นๆมีกิจกรรมต่างๆในสังคมนี่หลายขึ้นเฮ็ดให้มีโอกาสได้พบพ่อแล้วก็ใกล้ชิดกับคนใหม่ๆได้ตลอดเวลาและอีกมุมนึงบางผลการสำรวจของวิชาการก็พบว่าคนรุ่นใหม่นี่มีแนวโน้มที่จะแต่งงานซ่าลงหรือเลือกที่จะอยู่เป็นโสดนี่หลายขึ้นย่อมพวกเขาหันคิดไล่และก็ระมัดระวังในการเลือกคู่ครองหลายขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการย่าห้างในอนาคตรวมแล้วก็ย้อนวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันนี่มีลักษณะที่หีบค้อนสิ่งยั่วอายุก็มีหลายทางบวกกับความอดทนต่อความสัมพันธ์ที่คนเฮามีความจริงใจน้อยลงนี้มันก็เพิ่มขึ้นจึงเฮ็ดให้ตัวเลขการย่าห้างและการนอกใจเบิ่งคือกับว่ามันมีลักษณะสูงขึ้นบ่ฮู้ว่าผู้ดำเนินรายการเว้าเองหรือว่าท่านผู้ฟังนี่คือกับผู้ดำเนินรายการหรือบ
0: ่หลายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้เพลงทำอิฐที่จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังก็เป็นเพลงที่เกี่ยวพันกับปัญหาสังคมที่กำลังเกิดขึ้นนับมือนับหลายนี่ล่ะนั่นก็คือปัญหาการจับป่าสองมือเพลงนี้จากการแต่งทั้งเป็นนักฮ้องต้นฉบับโดยคำลาโนแก้วซึ่งเพิ่นแต่งไว้แต่ปีค.ศ. 1969แต่เพลงที่จะเปิดให้ท่านได้ฟังนี้เป็นการขับฮ้องคงอุดรวงศรีในเพลงที่มีชื่อว่าอย่าจับป่าสองมือ

0: ท่านที่เคารพเพลงยาจับป่าสองมือซึ่งแต่งโดยคำลานอกแก้วซึ่งเพลงนี้เพิ่นแต่งตั้งแต่ปี1970พุ่นละว่ามันมีเนื้อในที่เน้นใส่การสั่งสอนและก็เตือนสติเกี่ยวกับเรื่องของความหักและการใช้ชีวิตโดยบ่ได้เตือนว่าให้มีความซื่อสัตย์และมีความสัมพันธ์กับความหักเพียงอย่างเดียวจิตเดียวใจเดียวเท่านั้นยังซ่องแซงให้เห็นถึงผลเสียหายของความโลภมากโลภาซึ่งจะนำมาซึ่งความวุ่นวายหากสิ่งที่เฮาคาดหวังไว้นั้นลุดมือไปก็จะได้เฮ็ดให้เสียเวลาล่าๆพร้อมนี้เนื้อในของเพลงดังกล่าวก็ยังเตือนสติวัยหนุ่มให้ระมัดระวังในการดำรงชีวิตอย่าประมาทเพราะว่าอาจจะนำไปสู่ความทุกข์ทรมานปานตกอเวจีหรือว่าตกนรกนั่นแหละนรกะก็คือความทุกข์หรือว่านรกแล้วก็เตือนให้เฮานั้นเลือกในสิ่งที่ดีคือดีทําดีแล้วก็พอดีแก่ตนเองโดยเฉพาะก็เป็นการตัดสินใจเลือกคู่ของนี่แหละสําคัญหลายหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตประจําวันของพวกเฮานั้นก็คิดดีๆซะก่อนตัดสินก่อนจะเลือกก่อนจะเอาตัดสินใจให้มันทีถ้วนเบิ่งทุกแง่ทุกมุมแล้วก็เมื่อเฮาได้ในสิ่งที่ดีงามแล้วก็ควรจะพอใจกับสิ่งที่เฮาเลือกนั้นสรุปความแล้วก็คือว่าเพลงยาจับป่าสองมือนี้เพิ่นได้นำใส้ในลักษณะของคำพยาหรือว่าการประพันธ์หรือว่าคำอุปมาอุปไมยเพื่อเตือนเฮานี่ว่ายาจับป่าสองมือสอนให้คนเฮาฮู้จักพอในสิ่งที่มีความซื่อสัตย์ต่อความหักและอย่าปล่อยให้ความโลภนั้นมาครอบงำจิตใจจนพาให้ชีวิตตกต่ำหรือเสียเกียรติศักดิ์ศรีได
1: ้แม่แล้วปัญหาการจับป่าสองมือคือปัญหาแตกแยกเหตุให้ครอบครัวมีความบ่สงบในกลุ่มประเทศอาเซียนถ้าเบิ่งจากข้อมูลการศึกษาและสถิติทางประสากรศาสตร์ประเทศที่มีอัตราการยาห้างหรือแยกทางกันสูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆแม้นประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียเฉพาะประเทศไทยจากการศึกษาด้านประชากรในอาเซียนเซ็นงานวิจัย Divorce in Asia Revisited พบว่าไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการยาห้างสูงที่สุดในกลุ่มอาเซียนคู่หักที่แต่งงานกันไปฮอดปีที่15มีอัตราการยาห้างสูงกว่า 25% หมายความว่าใน4คู่จะมี1คู่ที่เลิกกันปัจจัยหลักๆที่เฮ็ดให้มีการยาห้างเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมความกดดันด้านเศรษฐกิจค่านิยมเรื่องความเสมอภาพระหว่างหญิงชายเป็นสำคัญ
0: สำหรับประเทศอินโดนีเซียนั้นถึงว่าจะเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมขนาดใหญ่แต่ว่าตัวเลขการยาห้างในอินโดนีเซียก็แม่นสูงหลายโดยเฉพาะในเขตเกาะสว่าข้อมูลจากกระทรวงศาสนาและสำนักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่าอัตราการยาห้างสูงถึง 28% ของจำนวนการแต่งงานทั้งหมดในแต่ละปีซึ่งเป็นปัจจัยหลักของปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวความบ่พร้อมในด้านเศรษฐกิจและที่สำคัญแม่นการแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงในการยาห้างสูงที่สุดสูงกว่ากลุ่มอื่นๆในถึง2เท่าส่วนว่าประเทศที่มีอัตราการยาห้างต่ำที่สุดในบรรดาประเทศอาเซียนนั้นมีการสำรวจว่าเป็นประเทศฟิลิปปินส์เพราะว่าเป็นประเทศเดียวอยู่ในอาเซียนที่บ่มีกฎหมายอนุญาตให้มีการยาห้างแต่ก็มีการประกาศให้การแต่งงานนั้นเป็นโมฆะได้แต่ว่าการใช้จ่ายในการเฮ็ดให้การแต่งงานเป็นโมฆะนั้นแม่นใช้จ่ายสูงแต่ในความเป็นจริงแล้วคู่หักที่แยกกันอยู่หรือนอกใจกันแม่นมีจำนวนหลากหลายเหมือนกับประเทศอื่น
1: ๆปัญหาการจับป่าสองมือหรือการยาห้างกันในประเทศเวียดนามเห็นว่าตัวเลขการยาห้างทางการถือว่าต่ำประมาณ 2.6% ของประชากรเพราะวัฒนธรรมและค่านิยมด้านครอบครัวที่ยังเข้มขัดเฮ็ดให้คนส่วนใหญ่พยายามรักษาชีวิตคู่ไว้ถึงว่าจะมีความขัดแย้งกันก็ตามสำหรับอยู่ประเทศลาวนั้นฟังเพลงสะกอนแล้วสิมาเว้าสู่ฟังเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงจากการแต่งของสนองอุ่นวงแต่งไว้แต่ปีค.ศ. 1969 ก่อวิเศษคือนักฮ้องต้นฉบับแต่ว่าพิงต้นฉบับนั้นเสียงบ่ดีแล้วทางรายการจึงไปซอกพิงจากนักฮ้องคนอื่นมาเปิดสู่ฟังซึ่งเป็นนักฮ้องของทีมงาน2 Studio Recording Home ในพิงสั่งคุณหลายใจ

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพคิดว่าเพลงสั่งคนหลายใจหลายคนมักฝังบางคนมักห้องแต่ในชีวิตประจำวันคนที่บ่จริงใจจริงจังนี่ไผๆก็บ่มักดอกว่ารายการเพลงดังในอดีตในมื้อนี้จึงได้นำเอาเพลงเหล่านี้มาเปิดสู่ฟังเพราะว่าเพลงที่ได้นำมาเปิดนี้ส่วนใหญ่ก็มีอายุที่ดนแล้วล่ะว่าบางเทื่อก็อาจจะมีอายุหลายกว่าหลายคนที่ฟังรายการของพวกเขาอยู่นี่ก็ว่าได้ในประเทศลาวปัญหาคนหลายใจปัญหาจับปลาสองมือมันก็มีมาตั้งแต่ดนนานกาลแล้วแหละบ่ต่างจากประเทศอื่นๆดอกแต่ว่าปัจจุบันนี้การยาห้างแม่นถูกการคุ้มครองและบังคับใช้โดยกฎหมายว่าด้วยครอบครัวซึ่งมีการกำหนดแล้วก็มีหลักการมีเงื่อนไขแล้วก็มีขั้นตอนจะแจ้งที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่สำคัญก็เป็นผลประโยชน์ของลูกนั่นแหละเหตุผลหรือว่าสาเหตุที่จะมีการขอยาห้างอยู่ในกฎหมายว่าด้วยครอบครัวของลาวเฮานั้นก็เป็นศาลเป็นผู้อนุญาตให้มีการยาห้างได้ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าโอ้ยไปยาห้างอยู่ของการบ้านก็ได้ให้บ้านเซ็นทับผู้แล้วก็แล้วบ่แม่นนะแม่นแต่ของการศาลประจำเมืองที่เขาไปจดทะเบียนของการทะเบียนประจำเมืองที่เขาไปจดทะเบียนแต่งงานนะก็บ่สามารถที่จะอนุมัติให้การยาห้างได้นอกจากศาลเท่านั้นสาเหตุหลักๆที่ยกขึ้นมาพิจารณาในการยาห้างก็คือว่าการใช้ความหุนแหงหรือว่าการทุบตีการทรมานการแสดงท่าทีที่ดูถูกหรือว่าการทำสิ่งที่ชั่วร้ายที่หุนแหงต่อกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีพฤติกรรมนอกใจหรือมีสู้หรือไปมีครอบครัวใหม่หรือผัวหรือเมียนั้นปาละหนีจากครอบครัวนี่ไปดนกว่า1ปีหรือในระยะ3ปีบ่มีการติดต่อผัวพันบ่มีการส่งเสียกันเลยหายสาบสูญไปเลยจังสีจึงถือว่าเป็นการยาห้างได้นะแล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นถ้าว่ามีการยาห้างขึ้นศาลก็แน่นอนว่ามันว่าถึงลูกถ้าว่าบ่ทันมีลูกนี่ก็สิง่ายอยู่เรื่องของมรดกให้มันก็สิบ่ปันได้ดอกเพราะว่าตัวใดเป็นมรดกที่ได้มาจากการสืบทอดจากครอบครัวเดิมเขาเอิ้นว่าทรัพย์สินเดิมแล้วก็สินสมสางตัวนี้มันก็ต้องเว้ากันผ่านกฎหมายด้วยการตัดสินของศาลเท่านั้น
1: แม่นแล้วในสังคมลาวเฮาเห็นว่าการยาห้างมีทั้งด้วยความสมัครใจเซนในกรณีที่ทั้งผัวและเมียตกลงเห็นดีน้ำกันที่จะเลิกลาสามารถตกลงกันได้เรื่องทรัพย์สินและลูกถึงยังใดก็ตามกฎหมายลาวกำหนดให้ศาลเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินและออกใบยาห้างบ่สามารถยากันเองอยู่บ้านหรือห้องการทะเบียนศาลได้โดยบ่ผ่านการรับรองจากศาลนอกนั้นการยาห้างโดยมีการฟ้องห้องก็แม่นกรณีที่ฝ่ายหนึ่งอยากยาแต่อีกฝ่ายหนึ่งบ่ยอมหรือบ่สามารถตกลงกันได้เรื่องการแบ่งทรัพย์สินและการเลี้ยงลูกฝ่ายที่ต้องการยาต้องยื่นคำห้องฟ้องต่อศาลประชาชนซึ่งการยาห้างแบบนี้มีหลายขึ้นแต่ถึงแนวใดก็ตามอิงใส่จุดพิเศษของลาวมาตรการไกลเกียได้กลายเป็นจุดเด่นย้อนว่ากฎหมายลาวจะเน้นการรักษาความสงบและความสามัคคีในครอบครัวดังนั้นก่อนที่ศาลจะตัดสินให้ยาห้างศาลจะต้องมีการไกลเกี่ยอย่างหน่อยส่งหา3ครั้งเพื่อให้ผัวเมียได้ทบทวนปรับความเข้าใจและกลับคืนมาคืนดีกันหากไกลเกี่ยแล้วบ่เป็นผลและเห็นว่าหากอยู่ร่วมกันต่อไปจะเกิดความอันตรายหรือบ่มีความสุขศาลจึงจะตัดสินให้ยาห้างอย่างเด็ดขาด
0: ท่านที่รักแผงครอบครัวนั้นก็คือศูนย์รวมแห่งความรักและความอบอุ่นถึงแม้ว่าการป้องกันหรือว่าการลดพรปัญหาการยาห้างแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังบ่มีสูตรสำเร็จแบบตายตัวว่าโอ้ยนำใช้สูตรนี้แล้วชีวิตจะปลอดภัยบ่มีการยาห้างดังนั้นทางรายการเพลงดังในอดีตอยากจะฝากบอกถ้าว่าผู้ใดที่มีลูกมีเต้าที่เป็นบ่าวเป็นสาวแล้วก็บอกกันต่อๆไปผู้ใดที่ยังหนุ่มยังเนียนบ่ทันได้แต่งงานที่ยังฟังรายการของพวกเขาอยู่ก็ขอให้เห็นความสำคัญเนาะขอให้เห็นความสำคัญในชีวิตของเขาเองนี่นะ คือก่อนแต่งงานควรจะมีการกันตองแล้วก็มีความกะเกียมความพร้อมเพราะว่าการเริ่มต้นที่ดีหันมีใส่ไปกว่าเครื่องหนึ่งคนรุ่นใหม่ควรให้ความสำคัญกับความฮักแยกให้มันออกว่าอันใดเป็นความใครอันใดเป็นความฮักอันใดเป็นความมักแยกให้มันได้อย่าเฝ้าแต่งงานตอนอายุยังน้อยเพราะว่าความรอบคอบมันบ่ดีพอหรือแต่งงานย้อนสังคมมันกดดันเปาะย้อนอารมณ์ที่ลงไหลชั่ววูบเปาะหรือว่าย้อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันบ่ได้บ่งบอกถึงความพร้อมของเฮาก็บ่ควรจะแต่งงานดังนั้นควรศึกษานิสัยใจคอของคนที่เฮาจะแต่งงานด้วยหั่นอย่างน้อยก็ปีนึงเปาะ2ปีเปาะแต่ว่ามีหลายคนนี่ดนกว่านี้ได้บางคนนี่5ปี6ปีจึงแต่งงานก็มีได้แต่งานเป็นฟังเป็นฝาในเมื่อเข้าใจกันแล้วมันก็อยู่ร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้ดนและบางคนนี่ก็จนเฒ่าจนแก่ตายปะจากกันไปก็มีเพราะว่าเขาเจ้าเข้าใจกันอยู่นำกันด้วยความฮักอย่าสู้เอาวัตถุมาตัดสินความฮักเพราะว่าวัตถุนั่นแหละเป็นตัวการแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งในปัจจุบันที่เฮ็ดให้คู่สร้างคู่สมแยกทางกันอันที่เว้ามานี้ก็แม่นเพื่อเตือนสติเพราะว่าบ่อยากเห็นมิตรรายการท่านผู้ฟังแล้วก็คนลาของพวกเขาที่สร้างครอบครัวแล้วปะละยาห่างกันเพราะว่าอีตนสงสารหลายสำหรับลูกที่บ่มีพ่อลูกที่บ่มีแม่ย้อนยาห่างแต่บ่แม่นย้อนการเสียชีวิตของพ่อหรือแม่เอาล่ะมาฟังเพลงจากรายการของพวกเขาอีกจากเพลงนึงซะก่อนสำหรับเพลงนี้เป็นการประพันธ์ของสแสงสิริวรรณเพิ่นได้แต่งไว้ในปีค.ศ. 1970นักฮ้องต้นฉบับก็แม่นทันตะวันหรสาศักดิ์แต่ว่าเพลงที่เราจะเปิดให้ท่านได้ฟังต่อไปนี้เป็นการฮ้องของแสงจันทร์นครทัพในเพลงที่มีชื่อว่าที่หักจงลืมกัน

0: ทานที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากทานมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ทานมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตทานสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

คณะละครวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวนำเสนอละครวิทยุเรื่องความเงียบของพ่อจากบทประพันธ์ของจันทร์แก้วมณีโคตร

ซ้ายคนหนึ่งที่เกิดจากครอบครัวของชาวนาฮักอาชีพชาวนาเป็นชีวิตจิตใจในความรู้สึกของชาวนาแล้วพื้นนาคือมรดกอันล้ำค่าของชีวิตชาวนาในเมื่อก่อนการบริบทรักษานาข้าวส่วนหลายเป็นนำไส้ฝุ่นธรรมชาติปราศจากสารผิดเพื่อปราบศัตรูพืชแต่มาฮอดปัจจุบันนี้ย่อมมีเทคนิคที่ทันสมัยการผลิตฝุ่นเคมีก็เพิ่มขึ้นชาวนาจำนวนหลายได้ใส่สารเคมีโดยบ่ได้คำนึงถึงความอันตรายที่จะตามมาคือเบาต่อการป้องกันฉะนั้นจึงได้รับผลสะท้อนต่อชีวิตในที่สุดชาวนาบางคนต้องจบชีวิตลงอย่างหนาเวทนาย้อนผลห้ายของสารเคมีพื้นนาที่กว้างขวางห่วงเข่าที่สุกเหลืองจึงกลายเป็นความเงียบเหงานี่คือที่มาของละครเรื่องความเงียบของพ่อ

0: เดือน
1: เจ้าแม่
0: เดือนเอ้ยลูกออกไปเบิ่งดูแม่นผู้ใดมา
1: เจ้าถ้าบ่เดียวลูกไปเบิ่งกันแม่นไผน้อนี่เนาะมาเงินเท่านี้นะโอ้สบายดีแม่อ้ํา
0: อ้าวสบายดีเดือนเพ็ญ
1: เออเซินแม่ขึ้นถึงงานพี่เด้อ
0: เ
1: ออไอ้ครูวงก็มาบ่เซินๆไอ้เซินขึ้นถึงงานพี
2: ่ขอบใจเออเดือน
1: เจ้าไม่อย่างนั้นไอ้ครูวง
2: ไอ้มีเรื่องอยากจะลงกับน้องแหน่
1: คืนเงินกันตีลงกัน
2: เจ้า

0: โอ้ค่อยนะดีใจที่ได้พบเจ้าบ้านของพวกเขากับบ่ไกลกันบ้านใดแต่หาโอกาสไปมาหาสู่กันก็ยากเพราะต่างคนก็ต่างมีเวียกตู้มีแล้วก็ไปนาของเราเมื่อใดก็คำตะเวนตกดินพุ่นล่ะเราจึงคอยกลับคืนมา
1: คอยก็คือกันคิดฮอดเจ้าอยู่ไปใส่ม้าใส่กันยากยากเดี๋ยวนี้นะเฝ้าแต่เฮือนกับโพงสีข้าวหั่นละเดี๋ยวนี้ก็ใครเดมีผู้วงมาอยู่นำถึงว่ามันบ่เหม็นลูกซาคิงคิงของคอยเฮ้ยแต่มันก็ฮักคอยคือกันกับเมย์ของมันแท้ๆคอยเองก็อุ่นใจที่ได้มันมาอยู่นำ
0: ก็ดีแล้วดิเจ้าน่ะโชคดีที่มีลูกสายดีๆคือกันกับผู้วงนับตั้งแต่ผู้วงมาประจำอยู่เมืองของเฮาคอยเองก็อุ่นใจได้เจ็บเป็นยังเขาก็เอาใจใส่เป็นพิเศษเบิ่งดูสาวนาสาวสวนพวกเขาเจ็บเป็นก็มีแต่ผู้วงกับเพจหมอเมืองเฮานี่แล้วเอาใจใส่ปิ่นพัวไผไผก็ย่องว่าเล่าดีแท้
2: ๆขอบใจได้แม่ลูกเองก็เต็มใจที่ได้มาหับใส่ประชาชนอยู่เมืองของเฮานั่นคือความหวังของลูกที่อยากจะเห็นสาวนาสาวสวนเฮามีชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่แข็งแรงได้แม
3: ่แม่ถ้าไอ้ผู้วงมดหน้าที่ประจำอยู่เมืองของพวกเฮาแล้วหลายคนก็คงจะเหงาแน่นอนเนาะ
2: บ่เหงาดอกถ้าว่าไอ้นักกลับไปก็ต้องมีคนอื่นมาแทนอย่างแน่นอนล่ะ
1: ลูกสายของข่อยมันสางเบาสางลงแต่
2: แม
1: ่สมเป็นทานหมออีหลีมันมาอยู่นำเหตุไถชีวิตของข่อยคือกันกลับว่าได้พบแสงสว่างขึ้นมาอีกข้างหนึ่ง
0: ตัวนี้เจ้ากะสางเบาเนาะเบาคือตอนเจ้าเป็นสาวเลย
1: เอ้ยตู่สุกเอ้ยคือบ่เห็นตู่บุญมีแล้วไปใส
0: เออตู่นั่นว่ะแล้วไปเหือนลูกบุญธรรมพุ่นดีไปสลองอันพุ่นซื้อรถไถนาใหม่ตัวนั้น
1: โอ้บุญธรรมซื้อรถใหม่วะดีแล้วดีลูกของพวกเจ้าผู้ใดก็เป็นคนดุมันเนาะพวกเจ้าก็แบ่งดินให้ดินนาให้เขาทำมาหากินด้วยตนเองแต่ละคนกะสั่งซาพาดกจังแม่นเป็นตาออนซอนเจ้าเท่ๆเด้เนาะ
0: ก็จังว่าเป็นแต่บุญก่อตัวอําเอ้ยข่อยเลี้ยงลูกมาก็พอได้กินแหงอยู
1: ่คือบ่เห็นคําเล็กกับจําเนียล่ะเฮ้เขาพากันไปไส
0: พวกเขาไปยามพอเฒ่าได้ยินว่าบ่สบายเป็นโรคชราของคนเฒ่าแก่หั่นแล้ว
1: คนเฒ่าคนแก่บ้านเฒ่าสุ่มเหือนี่น่ะบ่ค่อยสิแข็งแรงพอปานใดบ่ทอพ่อทอแม่ของพวกเฮาคือแต่ก่อนเนาะบ่เจ็บบ่เป็นแข็งแรงเอาแต่แท
2: ้แม่พวกลูกขอโตลงไปนั่งลิ้นอยู่ข้างตารางก่อน
1: อ้าว
2: พวกแม่ได้ลงกันตามสบายเด้อ
0: ตามสบายเด้อลูกเอ้ย

0: เดือนพวกเขานะพบกันมากก็โดนสมควรแล้วเลยเนาะไอ้คิดว่าอยากเล่าเรื่องหนึ่งกับน้องนะ
1: ว่าเรื่องหยังไอ้ผัวมีคำนำอย่างกระบอกน้องมาตี
0: ถ้าไอ้ว่าไปแล้วยันน้องย่อมหับบ่ได
1: ้ว่ามาก่อนตีถ้าน้องหับบ่ได้น้องก็จะบ่หับ
0: สมมติว่าไอ้เอาพ่อแม่มาขอน้องน้องจะว่าแนวใด
1: ฮะไอ้ผัว
0: ถึงแล้วเดือนไอ้ว่าความจริงสำหรับไอ้เองนะก็พร้อมจะแต่งงานแล้วเพราะไอ้อยากจะให้พ่อแม่สบายใจเพราะเพิ่นน่ะอยากจะให้ไอ้น่ะแต่งงานเป็นฟังเป็นฝาคือกันนะ
1: แต่น้องกับพ่อแม่ของไอ้พบกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพิ่นอาจจะบ่ฮู้ว่า
0: ฮู้แล้วเพราะว่าไอ้ก็ได้บอกกับเพิ่นหมดทุกอย่างพ่อแม่ของไอ้น่ะเพิ่นเข้าใจความรู้สึกของไอ้เพิ่นบ่ห้ามไอ้ดอก
1: แต่ว่า
0: เรื่องของไอ้นี่เล่าให้น้องฟังเกี่ยวกับผู้สาวของไอ้นั่นบ่ เดี๋ยวนี้น่ะเขามีคนหักใหม่น่ะเด้ไอ้กับเราน่ะบ่ได้หักกันทุกอย่างน่ะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ล้มกันเองหลังจากที่ไอ้มาประจำการอยู่พี่เขาก็มีคนหักใหม่พวกเขาน่ะเคยล้มกันเอาไว้แล้วก่อนที่ไอ้จะมาถ้าหากเขาน่ะมีคนที่ถูกใจก็ให้เขาน่ะเอาไปไอ้น่ะบ่สามารถจะทวงดึงอนาคตของเขาได้ดอก
1: เดี๋ยวนี้เด้ไอ้กับเขาก็ติดต่อกันอยู่บ
0: ่ระยะหลังๆก็ได้โทรศัพท์ล้มกันอยู่ติเมื่อฮู้ว่าเขาน่ะมีผู้ชายที่เขาหักไอ้ก็เลิกติดต่อกับนางแล้ว
1: แล้วไอ้บ่เสียดายเขาวะน้องคิดว่าเขาก็คงจะหักไอ้คือกันแต่ว่าผู้หญิงส่วนหลายบ่สามารถลดหาคนหักของตนที่อยู่ห่างไกลกันได้ดอก
0: สร้างเถียงเรื่องมันผ่านไปแล้วไอ้เองก็พยายามลืมมันไปเพราะมันน่ะเป็นความหักเพียงระยะสั้นๆเท่านั้นเองแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการเริ่มต้นชีวิตใหม
1: ่หมายความว่า
0: แม่แล้วไอ้คิดเสร็จนั่นล่ะถ้าหากน้องเข้าใจไอ้พวกเขาบ่จำเป็นจะต้องเบิ่งกันไปโดนดอก
1: แต่ว่าน้องเป็นคนชนบทและไอ้เป็นคนที่เคยอยู่ในเมืองที่ฮุ่งฮั่งศรีวิไลอาจจะมาใช้ชีวิตอยู่กับชนบทได้แนวใด
0: มันบ่เป็นปัญหาสำหรับอ้ายดอกทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความพอใจต่างหากได้เดือน
1: แต่น้องบ่ทันสามารถตัดสินใจได้เถื่อทุกอย่างพวกเขาต้องเบิ่งกันไปก่อนเถาะเพราะว่าน้องกับอ้ายก็บ่ทันได้มีหยังลึกซึ้งไปเกินกว่าเพื่อน
0: ซั่นอ้ายจะรอท่าอีกบ่ดลพ่อแม่ของอ้ายก็จะมายามแล้วไอ้จะพาเพิ่นน่ะมาพบพ่อแม่ของน้องเลย
1: ไอ้ผู้วงมันอาจจะไวเกินไปน้องน้องบ่สามารถทับได้เถื่อดอก
0: หรือว่าน้องยังรอท่าผู้ชายคนนั้นอยู่บ่เดือน
1: บ่น้องบ่ได้รอท่าเขาดอกแต่น้องก็เข้าใจเขาน้องลืมเขาไปแล้ว
0: ไอ้เสื่อน้อง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังละครวิทยุเรื่องความเงียบของพอจากคณะละครเสียงแคนลาวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

0: พ่อเล่เจ้าก็ขับไปไว้นี่ดูคนเลยจากโน้นเลยเนี่ย
1: โอ้ยสิให้เขาขับไว้ได้แนวไหนบูเจ้าก็เบิ่งดูตาสายรถเจ้ามันก็บ่ฮงได้หั่นน่ะขับไว้มันก็สิไปตำงูเขาซั่นตัวบ
0: ่ตำก็ตำใช่มั้ยอันงูล่ะไผบอกให้เขาปล่อยตำให้พังใจซะซ้ายแบบนี้เดี๋ยวนี้น่ะระเบียบการบ้านเมืองก็วางออกเลยเด้อถ้างัวควายของผู้ใดปะปล่อยตามท้องถนนหนทางหั่นก่อถ้ามีคนเกิดอุบัติเหตุเจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบได้เด้อ
1: เออเขาสิรับผิดชอบให้เจ้าหั่นติผ่านมาก็มีแต่วางกฎระเบียบบ้านเมืองเอาไว้แต่ว่าคนเนี่ยที่มันบ่ปฏิบัติเองนะ
0: เออเจ้าก็ครับระวังเด้ก็แล้วกันตัวตอนตั้งแต่คุ้มเบิ่งดูก้นข่อยด้านเหมือนเลยได้นี่น่ะ
1: นี่น่ะ
0: ขาวนอนกับปันนี่
1: คันอยากให้มันขี่นุ่มก้นแล้วก็สบายเจ้าก็ซื้อคันใหม่ให้ข่อยซั่นตั่ว
0: โธ่เห็นน้องสายกับน้องไผ่ของเจ้าซื้อรถใหม่เจ้าก็เลยอยากได้ว่าติข่อยบ่ได้สะอ่อนดอกอันเดียวนี่น่ะเพิ่นมีเงินมีคํามือนั่นก็ใส่คอคําเส้นบ๊ดใหญ่มาอวดข่อยแล้วบ่ป่านว่าข่อยสิงึดเพิ่น
1: หา
0: ข่อยอยากใส่เห็นบ่เส้นซ้ําแขนข่อยก็ยังใส่ได้หรืออันซ้ําใส่คอคําหล่าๆ
1: เจ้าก็มีแต่เว้าหาแล้ว
0: เถอะ
1: ๆบ่เคยจะเว้าคือบ่ได้อยากให้โมย่านตัวแล้วเอาแต่เสียงคมขอแพร่ๆอยู
0: ่เอออ
2: ีพ่อกับอีแม่เสียงกันเฮ็ดหยังก็หึเฮานอนบนลาบนี่นี่นะ
0: โอ้ยลุกเดี๋ยวนี้ใกล้สิฮอดเทือนแหละสิมาจมนอนบนลาบอยู่นี่มันเจ้าขับรถได้ใดก็อุ๊ยอันอีตาอันนี้ก็ได้ตกตายตั้งแต่คุ้มก้นข่อยสิหักหมดเลยได้นี่นะโอ้ยจังหน่อยข่อยก็ลุกซั่นดอก
2: อีแม่ป่านใดเจ้าสิเกิดน้องให้เฮาบ่แหละเฮาอยากอุ้มนี่นะ
1: โอ้ยคันแม่มึงเกิดน้องมาเป็นผู้ชายก็ใครได้เนาะแหละเนาะทั้งเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วนี่จ้านแต่แม่
0: เฮ้ยแม่หยังจะว่าข่อยหยังจะว่าข่อยบ่ดีว่าติเฮ้ยว่าข่อยว่ามึงมี
1: โอ้ยเจ็บ

0: Thảo, chắc để nhìn xem của nhà mô.
1: Ồ, để nhìn, mình thấy sự mà đốt đường bẹp đi. Không lấy cấp mía mình của mà là đi.
0: Ôi, cháu lúc mấy bận đủ, bạn thừa mình mà lọc cây hầu đấy.
1: Mình thấy mình sự mà cả lọc cây hầu đủ hắn. Khó khói cả say cũng dễ khắc nè là đi.
0: Mày thôi nà, chứ xu trùm hẹn lại. Chắc nổi mắn gì đây nhìn đây.
1: Coi chị bình bừng con. Hả? Không chú. Không chú. Không chú. Lúc cặp má lâu quá. Mẹ nhắn lúc cứ hiện bẹp nữa. Lúc hùa bộ ạ bộ mẹ nó bình quang trong sầm đấy.
2: Mẹ. Lúc phịt mẹ leo. Lúc phịt mẹ leo. ต่อไปลูกจะไปเห็นแบบนี้อีก
0: โอ้ยลูกเอ้ยเป็นอย่างลูกจังจ่อยผอมแบบนี้ลูกเป็นอีหยังไปลูกเอ้ย
2: ลูกไม่ได้เป็นอย่าง
1: แม่เออลูกกลับมาก็ดีแล้วนับแต่ลูกออกจากเกินไปเหตุใดพ่อกับแม่กินพ่อได้นอนบ่รับพ่อเป็นพวกลูกหลายได้ให้คำสุขเอ้ย
2: ลูกจะมาจากพ่อแม่อีกแล้วล่ะ
0: โอ้ยดีแล้วเอ้ยลูกนะฮู้บ่ว่าหัวอกของผู้เป็นพ่อแม่มันสุดแสนจะทรมานเพียงใดที่บ่เห็นลูกกลับมาย่าลูกไปเฮ็ดในสิ่งที่บ่ดีเป็นผลสะท้อนต่อสังคมลูกเอ้ยเธอน่ะลูกอย่าได้เฮ็ดแบบนี้อีกเด้อลูกเด้อ
2: เจ้า
1: แม่ลูกเอ้ย

0: เฮาละก็เป็นลูกชาวนาละก็บ้าแบกคันไถละก็ไล่ควายลงทง
1: โอ้ยมัน
0: หากินละก็อยู่ตามป่าดง
1: คือว่าร้องเพลง
0: หากินละก็อยู่ตามป่าดงละก็เมื่อฟ้าค่ำลงละก็อวยหน้าไปหาเพื่อน
1: โอ้ยทิดเอ้ยอันมื้อนี้คือมาอารมณ์ดีแท้ห้องเพลงว่อนว่อนแต่เช้าเนาะ
0: คนคือคอยนี่มันต้องอารมณ์ดีตลอดมันจริงนานเท่าไรเป็นยังไงจ๊ะน้าของเจ้าพนักงานบอก
1: เออกับพญายามบัวรวัตรมันนั่นแล้วอันเดียวนี่นักวิศการเพิ่นก็ลงมาแนะนำเรื่อยๆเรื่องการใส่ยาปราบศัตรูพืชนะอันเพิ่นว่ามันเฮ็ดให้อันแมงไม้เป็นประโยชน์ตายนำวะท่านเด้อันแมงไม้นะมันมีแมงไม้เป็นประโยชน์นำเพิ่นว่านะมันค่อยกับบูมูรอกจากแมงนี่หยังอันค่อยเห็นแต่ตูตะกะแตนฮะละกินแกมเหล้าฮะนะ
0: เอ้ยจานเอ้ยคันเจ้าอยากพูดเรื่องกิจกรรมเติมอีกเจ้าก็ไปปรึกษาน้ำวิชาการบนสตัวค่อยเองเท่าป่านนี้ก็ยังบูมูคือกันบางอันฮะนะว่าอันใดเป็นแมงไม้ที่เป็นประโยชน์บ่เป็นประโยชน์คันว่าแต่ละปีหันหน้าเข้าเฮามีปัญหาแมงไม่มาทำลายต้นเข้า
1: เออ
0: ค่อยๆฉีดยาใช้มันก็คือตายเป็นระเบียบ
1: โอ้
0: แต่ละปีหันน่ะ
1: ก็อย่างว่านี่แหละค่อยก็คือกันนั่นแล้วเออดีทิศอันถ้าเจ้าอยากได้ยาปราบศัตรูพืชนะ
0: เออ
1: ไปเด้อไปเอาน้ำอีสมใจลูกสาวของค่อยเด้อมันขายยาปราบศัตรูพืชได้
0: ค่อยก็อยากใช้อยู่แต่เมื่อมานึกถึงกันคำเว้าของท่านหมอภูวงศ์ว่าถึงความอันตรายของยาปราบศัตรูพืชแล้วค่อยแห่งย่านในจานใดจนบ่กล้าอยากใช้ผู้ละไป
1: โอ้ยเนาะเจ้ากระไดเนาะจากมันสิย่านอีสั่งไปลึกวิโลถ้าจะใช้ก็ควรมีวิธีป้องกันได้ละบ่ก็เดี๋ยวว่าเพิ่นแนะนำให้อยู่บ่แม่นวะ
0: เออคอยกระชีปฏิบัติคือเพิ่นแนะนำหันแล้วคันเฮาบ่ปฏิบัติบาดเจ็บบาดเป็นมามันก็ยากคือเฮาเห็นน้ำกันนั่นแหละปิ่นปัวก็บ่แม่นเรื่องง่ายปานใดเด้อสิบอกให้เด้อ

0: อเด้อนางสนใจแฮ่นะเดี๋ยวนี้ยาปราบศัตรูพืชของเพิ่นหั่นบ่ได้ขายดีบ่ได้ขายดีคือแต่ก่อนผ่านมาเพิ่นไปเลาะยั่วไอสาวบ้านซื้อยาปราบศัตรูพืชนำเพิ่นว่ายาเพิ่นนั้นดีแนวนั้นแนวนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้สาวบ้านเฮาก็บ่ค่อยจะซื้อนำเพิ่นแล้วเด้
1: แม่นแหละน่าแซงปีนี้ซานาบ้านเฮาน่ะก็บ่ค่อยใช้ยาฆ่าหญ้าแล้วก็ยาปราบศัตรูพืชแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นเห็นหลายคนที่เจ็บไปปิ่นปัวยงหมอบางคนก็ตีนมือเปื่อยบางคนก็เป็นโรคกระเพาะลำไส้บางคนก็ปอดอักเสบหน้ามืดตามัวบ่เห็นหงก็มีโดยเฉพาะแม่นซาวนาอยู่บ้านโนนเป็นหลายกว่าหมู่ได้หั่น
0: วะ
1: เพราะว่าพวกเพิ่นใช้ยาปราบศัตรูพืชหลายกว่าบ้านอื่น
0: โอ้ยว้าวมาแล้วเป็นตะยานก็เนาะ
1: อ
0: ันสารเคมีนี่นะผ่านมาพวกเขาเนาะบ่ฮู้บ่เคยเห็นคนเจ็บย้อนใส่ยาปราบศัตรูพืชก็เลยบ่ฮู้อันตรายของมันบัดนี้สาวบ้านหลายคนเห็นตัวอย่างละโอ้ยหลายคนก็ใจอ่อนบ่อยากใส่แล้วได้หั่นน่ะ
1: ก็ดีคือกันนั่นแหละบ้านของพวกเขาจึงสิปลอดสารเคมีเด้สุขภาพของประชาชนก็สิแข็งแรงบ่มีผู้เจ็บผู้ตายแม่นบ
0: ่ว้าวเรื่องเป็นเรื่องตายมาก็เป็นตาสงสารลุงจ่อยเนาะพ่อของท่าหมูฮะนะหากระส่งสการเมื่อวานนี้ก็
1: เห็นชาวบ้านซากันว่าลอดตายย้อนเป็นมะเร็งปอดแม่นบ่ล่ะ
0: อือ
1: เพราะว่าผ่านมาเราใช้ยาปราบศัตรูพืชหลายแล้วก็สารเคมีที่แล้วหายใจเข้าไปในปอดแล้วก็เข้าไปในทางกายของเราเราก็เจ็บมาโดนละได
0: ้โอ้ยอันท่าหมูหันก็พอแล้วเด้อพ่อเจ็บเป็นอยู่ห้องหมอแทนที่มันสิไปเบิ่งไปเองมันเสือกหนีไป 2-3 มือก็บ่มาเกือบบ่ทันเห็นใจพ่อของมันซ้ําก้อนน่ะ
1: อ้าวเห็นคําว่ามันมาเลยได้มาพร้อมกับบักสุกคันเด้ลูกตู้บุญมีหั่นน่ะซาหนุ่มพวกนี้เฮาล่ะอุ้ยบ่นึกบ่ฝันว่าพวกมันติดยาเสพติดถึงขนาดนี้เนาะ
0: อันเมาเรื่องยาเสพติดมันก็ติดไวเอาแท้เอาว่าได้ผู้เด้อเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วก็ถอนโตยากแท้ๆเฮ้ยเนาะคิดมาแล้วก็อุกเจอเด้ขนาดว่าอยู่ชนบทไกลปานนี้อันยาบ้ามันก็ยังเข้ามาหาพวกเฮาจนได
1: ้โอ้ยตัวสิว่าหยังแต่ชนบททางทงเพียงรถแล่นสะดวกแบบนี้แต่พวกเขามันก็ยังข้ามไปได้นะอันยาพวกนี้น่ะ
0: โอ้ยจังแม่นมันยุ่งเนาะรัฐบาลเฮาจักสิแก้ไขปัญหายาเสพติดจักสิแก้ไขปัญหายาปราบศัตรูพืชจักสิแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนคิดมาแล้วอู้ใจน้ำเพิ่นเนาะ
1: พวกเฮาที่เป็นประชาชนก็ต้องช่วยกันแล้วเพราะว่ามันก็แม่นหน้าที่ของมดทุกคนปัญหานี้มันบ่แม่นปัญหาของผู้หนึ่งผู้เดียวมันเป็นปัญหาของประเทศชาติพวกเฮาได
0: ้โถๆนางอึ่งนี่โตนี่ก็บ่แม่นธรรมดาเด้อผู้จักเวียกบ้านการเมืองนําเพิ่นพุ่นตัวนี้นะ
1: แน่นอนคนเฮาก็ต้องพัฒนาแด่แล้วถึงว่าเฮาบ่ได้เรียนสูงจบมหาวิทยาลัยก็ตามแต่คนเฮาหากมีแนวคิดที่ดีมีคุณธรรมประจําใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีให้กับชีวิตแล้ว
0: โอ้สมเสยสมเสยข้าต้องเข้าเป็นสมาชิกสาวหนุ่มบ้านเฮานี่เนี่ยว้าวเก่งขึ้นหลายเนาะเฮาน่าจะนําบ่ทันเลย
1: อุ๊ยตายล้มกันดนหลายจนลืมไปเอิ้นชาวบ้านมาประชุมมื้ออื่นเช้าทางวิชาการกสิกรรมเมืองเพิ่นสิลงมาเผยแพร่เวียกงานเกี่ยวกับการบรรพบุรุษนักศึกษาการปลูกข้าวนาแซงได้แล้วเพิ่นก็ยังสิให้ท่านหมอผู้วงไปเผยแพร่ความรู้ทางด้านพยาธิที่เกิดจากการใช้สารเคมีนําอีกได
0: ้ไปเคี่ยวไปโอ้ยจังแม่นขยันมั่งหมอเนาะนางอึ้งเอ้ย

วันหรือว่า CCM รอบเวียนที่3ภายใต้หัวข้อสุกยู่ความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติส่วนที่สัญญาเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยคมคู่จากระเบิดลูกหวานเอาดังนั้นก็คือพวกเขาได้บอกไปเป็นเจ้าภาพดีๆทุกท่านเด้อเพราะว่าปัญหาเรื่องระเบิดบ่ทันแตกก็เป็นหน้าที่กดนวงทวงดึงการพัฒนากับว่าแม่นก็เช่นข่าวผ่านมานอกเพิ่นก็ได้สัมภาษณ์ล่าสุดนี่กองประชุมก็ได้เชิญผู้ที่ประสบเหตุถูกระเบิดไปหาอยู่หากินสูญเสียแขนขาในนั้นแนวนี้เห็นบ่เพิ่นก็ได้มาสัมภาษณ์ประสบการณ์ชีวิตก็ว่าแม่นเนาะบางคนนี่ได้ฟังข่าวนี่เกิดแต่ตอนยังน้อยพุ่นเลยไปเสียหญ้าข่าวหุ่นน้ำพอน้ำแม่เด็กถูกระเบิดก็ใช้เวลาหลายกว่า10ปีได้บางคนนี่ก็16ปีผ่านไปบางคนก็10ปีได้ติดตามข่าวตัวปัญหาเรื่องระเบิดพันแตกอยู่เขตห่างไกลหรือว่าชนบทเนาะเสียงควางสวัสดิ์นาเขตนี่โอ้หลายหลายหลายเห็นข่าวเป็นบ่เนาะเรื่องปัญหาระเบิดเด็กในระยะสงครามพุ่นแหละเพิ่นก็เก็บกู้กอบกู้มันก็ยังข้างยังฟังในพื้นแผ่นดินอยู่โอ้อันนี้ก็มันเป็นการกดโดงทั้งดึงแท้ๆเนาะผ่านมาหลายคนก็เสียองค์ขาย้อนได้เป็นพิการแต่ก็มีย้อนระเบิดนี่นะข่าวอยู่ Facebook พอดีเพิ่นพร้อมดําเนินการประชุมมีสาวหนุ่มเป็นเพชรทรายบ่อันนั้นห้ามระเบิดนะระเบิดบู้มันระเบิดที่มันใส่แล้วบ่เลี้ยวแล้วบ่สิจะเอาเล็กไปขายบ่หรือจังได๋มาทุบตึ้งๆๆโอ้อันตรายทุกท่านเนาะอันนี้ก็เห็นภาพทั้งสื่อออนไลน์ก็เป็นตาย่านหลายเอ้าก็ขอให้ทุกท่านพบกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อให้สำเร็จกองประชุมทบทวนส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานหรือว่า CCM รอบที่3ที่ลาวเป็นเจ้าภาพวันที่13ถึง18กันยา2026นี้ก็คือมื้ออื่นมื้อสุดท้ายเนาะเอาเรื่องการสัญจรอยู่ถนนไกลสวนวิหารก็สิเห็นสภาพและโรงเรียนดีเพราะว่าเพิ่นพักได้บางโรงเรียนบ่ให้มีการเข้าโรงเรียนหรือว่าแผนกโยธาที่การขนส่งเพิ่นจะเพิ่นก็แจ้งการเด้บ่ให้มีการก่อสร้างเนาะและจะเพื่ออำนวยสะดวกให้ผู้แทนและการนำพักรักของพวกเขาได้เที่ยวไปมาถึงที่พักหรือว่ามาห้องประชุมสะดวกสบายเอาเป็นเฉพาะทำกันทุกท่านเวลากับแม่นยับจบบอกเข้ามาแล้วขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการทิศอัศดงปุบปับบนเดียวมื้อนี้สมมาลาพิมพ์มาวงพร้อมด้วยในชาวกุมเชียงลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้แขวงเซกองวางแสดงผลิตภัณฑ์เซกองเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวในงานวางแสดงจีนอาเซียนประจำปี2026ที่นันนิงประเทศจีนกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ CCM ในมื้อนี้ผู้แทนที่เข้าร่วมกองประชุมได้ปรึกษาหารือหลายหัวข้อสำคัญเพื่อย้ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยคมคู่ที่เกิดจากระเบิดลูกวานอย่างถาวรและปัญหาอื่นแขวงเสียงขวางเพิ่มทวีสกัดกั้นและห้ามน้ำข้าวหมูถูกประเภทอย่างเด็ดขาดจีนอาเซียนสั่งตั้งการพัวพันคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านหอบ5ปีปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาในกงโกมีหลายกว่า 7,200 คนเสียชีวิต 3,500 กว่าคนและข่าวสำคัญอื่นอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: พิธีเปิดห้องวางแสดงเสกองเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวในโอกาสแขวงเสกองเข้าร่วมงานวางแสดงจีนอาเซียนประจำปี2026ที่นครนันนิงของจีนจัดขึ้นในวันที่16กันยายนโดยมีท่านเฉลิมไสกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลท่านมลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองท่านเหนียวคุณว่างคณะประจำประธานกรรมธิการเวียกงานการเมืองและกฎหมายคณะภาคเขตปกครองตนเองเผ่าจวงกวงซีท่านหวังจีสายเลขาธิการใหญ่คาเอ็กซ์โปผู้ประกอบการและแขกถึกเชิญเข้าห่วมการเปิดห้องวางแสดงเสกองเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวในครั้งนี้เพื่อนำเสนอจุดเด่นทางแห่งด้านการท่องเที่ยวสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแขวงเสกองให้แก่ชาวจีนและนานาชาติได้รู้จักหลายขึ้นพร้อมนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการโฆษณาประชาสัมพันธ์แขวงเสกองสร้างตลาดใหม่เสื่อมโยมการค้าและโชคหาโอกาสหัวมือกับคู่ค้าจากจีนและอาเซียนภายในห้องวางแสดงได้นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์จากแขวงเสกองพร้อมด้วยรูปภาพแหล่งท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองอันสะท้อนถึงเสน่ห์ของแขวง
0: การป้องกันเวียนยามตลอด24ชั่วโมงเป็นเวียกงานสำคัญขาดบ่ได้ที่กำลังป้องกันความสงบสุมไซจะตั้งปฏิบัติอย่างแข็งแกร่งในปัจจุบันโดยเฉพาะอยู่บริเวณหอประชุมแห่งชาติในโอกาสที่ลาวเฮาฮับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM หอบเวียนที่3และกองประชุมปิ่นอ้อมสำคัญระหว่างวันที่14-18กันยายนเพื่อหับประกันเหตุให้การดำเนินกองประชุมมีความสงบความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีผลสำเร็จอย่างจบงามพันโทพันสมัยอุปดีหองหัวหน้าหองการกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบคณะหับผิดชอบจูป้องกันจุดหอประชุมแห่งชาติให้ฮู้ว่าภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากขันถึงได้นำกำลังของกรมใหญ่ตำรวจมาประจำการอยู่จุดสำคัญต่างๆโดยเฉพาะอยู่บริเวณหอประชุมแห่งชาติซึ่งเป็นสถานที่นำไส้ดำเนินกองประชุมได้แบ่งกำลังออกเป็น3จุเหตุนาทีเวียกงานวีซ่าเฉพาะของตนเป็นต้นกำลังตำรวจจราจรเหตุนาทีจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามท้องถนนจัดสรรหลดเข่าออกบ่อนจอดรถให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลุดพรอุบัติเหตุจู่ที่2ป้องกันอัคคีภัยและระบบรักษาความปลอดภัยอยู่อ้อมหอบหอประชุมแห่งชาติและจู่ที่3แม่นเข้มงวดในการกวดกาหาธาตุระเบิดสิ่งเสพติดป้องกันกลุ่มคนบ่ดีพร้อมทางนำไส้กำลังมาวีซ่าเฉพาะเข้าซวยมาฮอดปัจจุบันเห็นว่ายังบ่มีปรากฏการย่อท่อใดๆเกิดขึ้นและยังอยู่ในสภาพปกติ
2: โดยเฉพาะแม่นคณะรับผิดชอบจุดป้องกันหอประชุมแห่งชาติของข้าพเจ้าได้นำกำลังของกรมใหญ่ตำรวจเข้าออมาป้องกันอยู่ในหอประชุมแห่งชาตินี้นับตั้งแต่วันที่13 14จนมาฮอดวันที่15เนาะและกำลังของกรมใหญ่ตำรวจมี3ภาคส่วนเนาะ1แม่นตำรวจกรมตำรวจจราจรเนาะกรมตำรวจจราจรนี้แม่นเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจอดรถการเข้าออก2แม่นกรมตำรวจสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยเว้าเรื่องกวดการระบบความปลอดภัยของตึกและ รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆอัคคีภัยเนาะส่วน3แม่นั้นกรมตำรวจฝึกแอบและนำใส่หมาโดยเฉพาะภาคส่วนนี้แม่นรับผิดชอบในการกวดกาธาตุระเบิดธาตุแตกสิ่งเสพติดคนบ่ดีที่จะเข้ามาในหอประชุมแห่งชาติอันนี้แม่นเวียกงานของกรมตำรวจพวกเฮาผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในเวียกงานในระยะผ่านมาถือว่ามาฮอดปัจจุบันถือว่ามีความสงบปลอดภัยและกำลังพวกเฮาก่อนจะสืบต่อป้องกันตลอด24ชั่วโมงจนกองประชุมจะสำเร็จในนามข้าพเจ้าในนามคณะรับผิดชอบจุดป้องกันหอประชุมแห่งชาตินี้ขอเรียกร้องมายังพ่อแม่ประชาชนลาวทุกท่านจงร่วมแรงร่วมใจกันในการเฮ็ดเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเฮ็ดให้กองประชุมครั้งนี้มีความปลอดภัยเนาะเพราะว่ามันเป็นใบหน้าใบตาของประเทศเฮาเนาะจากสั้นขอเรียกร้องมายังพ่อแม่ประชาชนและให้บอกลูกบอกหลานเนาะในการไปมาให้ระมัดระวังบ่ให้มีการปัญหาหยังเกิดขึ้นโดยเฉพาะแม่นเส้นทางอ้อมข้างหอประชุมแห่งชาตินี้ถ้าว่าโมงที่ว่าจัดกองประชุมก็บ่อยากให้มาใส่ถ้าว่าบ่มีความจําเป็นเนาะขอเรียกร้องนั้นน่ะ
0: สำหรับการดำเนินกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM หอบเวียนที่3ภายใต้หัวข้อสุกยุ่งความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานรวมถึงกองประชุมปิ่นอ้อมสำคัญจำนวนหนึ่งมื้อนี้เป็นมื้อที่4ภายใต้การเป็นประธานของท่านอนุภาพวงศ์หนองแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศผู้แทนกองประชุมได้สืบต่อปรึกษาหารือร่วมกันผ่านกองประชุมระดับสูงด้วยบรรยากาศฝดฟื้นกงไปกงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์เพื่อย้ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยข่มขู่ที่เกิดจากระเบิดลูกวานอย่างถาวรการช่วยเหลือผู้ถูกขอให้จากระเบิดแตกใส่การหัวมือและการช่วยเหลือของสากลมาตรฐานความโปร่งใสการจัดตั้งปฏิบัติพันธะสากลรวมถึงมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกการสนองทุนสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกและการสนับสนุนด้านอื่นๆการทบทวนคืนสถานภาพการประกอบส่วนทางด้านการเงินตามมาตราที่14ของสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานเพื่อลดผลกระทบจากระเบิดบ่อทันแตกตกค้างซึ่งการดำเนินกองประชุมในมื้อนี้ถือเป็นกองประชุมที่สำคัญเพื่อให้บรรดาประเทศรัฐภาคีและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้สืบต่อแลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกันทบทวนผลของการดำเนินงานกำหนดแผนการหัวมือการสุกยูปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก้าวไปสู่การยุติการผลิตการนำไส้และการสะสมระเบิดลูกวานลดพรผลกระทบต่อพลเรือนแหล่งอื่นกองประชุมครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของสากลก็คือโลกเพื่อปกปักรักษาสันติภาพซึ่งตลอดระยะ15ปีที่ผ่านมาภายหลังลาวได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานถูกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เหตุเวียกร่วมกันอย่างแข็งแรงในการกวดกู้พื้นที่อันตรายเพื่อสร้างพื้นฐานโค้งลางที่จำเป็นต่อการพัฒนาและเหตุให้ประชาชนสามารถกลับคืนสู่บ้านเฮือนและดำรงชีวิตทำการปลูกฝังที่จำเป็นได้สำคัญไปกว่านั้นรัฐบาลลาวได้หับห้องเอานโยบายต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ขอให้จากระเบิดบ่อทันแตกและได้ให้การสนับสนุนทั้งการแพทย์และการฟื้นฟูนาทีการให้แก่ผู้รอดชีวิตรวมทั้งส่งเสริมการโฆษณาศึกษาความเสี่ยงภัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สุมชนโดยเฉพาะเด็กน้อยให้รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อภัยอันตรายของระเบิดบ่อทันแตกเพื่อเฮ็ดให้ประเทศลาวปราศจากภัยข่มขู่จากปัญหาระเบิดบ่อทันแตก
1: การพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างคณะผู้แทนแขวงบกแก้วของลาวและคณะผู้แทนแขวงเดียนเบียนของเวียดนามเพื่อเพิ่มทวีความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทางบกระหว่างลาวและเวียดนามและไทยในวันที่16กันยายนนี้ที่แขวงบ่อแก้วโดยมีท่านคำแสงสุริยวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบ่อแก้วท่านนางเก่าทิเตียดรันรองประธานผู้ประจำการสภาประชาชนแขวงเดียนเบียนและภาคส่วนเกี่ยวข้องของสองฝ่ายเข้าร่วมการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้รายงานสภาพรวมจุดที่ตั้งและท่าแห่งของการท่องเที่ยวการคุ้มครองการพัฒนาและการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ของแต่ละแขวงการยกระดับมาตรฐานการบริการเพื่อเป็นบนอีกในการสร้างและเสื่อมโยมเส้นทางคมนาคมทางบกระหว่างลาวและเวียดนามและไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การเดินทางของนักท่องเที่ยวข้ามแดนซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นดีร่วมมือกันสร้างเงื่อนไขให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวลาวเวียดนามให้เสื่อมโยมเส้นทางต่อไปหาประเทศไทยและเป็นเจ้าการเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อร่วมกันโฆษณาเผยแพร่ให้ลึกซึ้งและกว้างขวางจัดให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์วิชาการระหว่างแผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงบ่อแก้วและแผนกวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวแขวงเดียนเบียนของเวียดนามโดยพัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพและอำนวยความสะดวกให้กันและกันในทุกด้านเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันดึงดูดนักท่องเที่ยวภาคพื้นและสากลให้เข้ามาเที่ยวชมหลายขึ้นการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มทวีสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือระหว่างแขวงบ่อแก้วและแขวงเดียนเบียนทางเปิดโอกาสใหม่ในการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคพื้นลาวเวียดนามไทยให้มีความเข้มแข็งและยืนยง
0: มูลนิธิขององค์การมรดกสงครามประจำสหรัฐอเมริกาเป็นองค์การหนึ่งที่เหตุนาทีเผยแผ่พันธกิจและเล็งระดมการช่วยเหลือจากสังคมอังกฤษอเมริกาและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการแก้ไขปัญหาระเบิดโปรตันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับแผ่นดินลาวอย่างต่อเนื่องในโอกาสเข้าร่วมวางแสดงผลงานการกวาดกู้ระเบิดลูกวานที่ตกค้างอยู่ลาวในกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ CCM จัดขึ้นระหว่างวันที่14-18กันยานี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านนางบุญทันพมมะสถิตที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิขององค์การมรดกสงครามประจำสหรัฐอเมริกาให้สัมภาษณ์ว่าองค์การมรดกสงครามเริ่มจัดตั้งปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปี2004โดยมีภารกิจหลักในการให้ความรู้และศึกษาอบรมเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามในระยะปี1964หา1974ถึงว่าสงครามจะผ่านพ้นไปหลายกว่า50ปีแล้วก็ตามแต่ระเบิดต่างๆยังตกค้างในพื้นดินลาวยังคงเป็นอันตรายให้แห่งต่อชีวิตและการทำมาหากินของประชาชนลาวโดยเฉพาะประชาชนที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาและเด็กน้อยในท้องถิ่นในการเคลื่อนไหวอยู่สหรัฐอเมริกาองค์การได้เฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกสภาท้องถิ่นและประชาชนในหลายรัฐเพื่อให้เขาเจ้าได้รับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความรับผิดชอบในการสนองงบประมาณช่วยเหลือการเก็บกู้ระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างในปางสงครามอยู่ลาว
3: พวกเฮานี่ได้ไปเว้ากันกับปัญหาสภาผู้แทนราษฎรอยู่อเมริกาผู้แทนราษฎรพลเมืองของอเมริกาให้คมพูและตกลงว่าโอ้เฮาสิซอยประเทศลาวระดมเขาเจ้าพวกเฮานี่อยากซอยเมืองลาวประเทศลาวที่ว่าได้รับข้อกรรมเหล่านี้และเขาเจ้าจึงตกลงให้มีงบประมาณถ้าว่าบ่มีงบประมาณเขาเจ้าก็เฮ็ดหยังบ่ได้ก่อนเฮาสิได้มติอันใดอันหนึ่งทางผู้แทนราษฎรนี่ต้องมีงบประมาณของประเทศจึงค่อยได้ออกทุนมาให้พวกเขาได้ฉะนั้นแม่นว่าเรียกของพวกเฮานี่แม่นว่านอกจากเว้านําผู้แทนราษฎรแต่ละรัฐแล้วยังบ่แล้วได้เว้านําประชาชนให้เข้าใจบางคนผู้แทนราษฎรบ่จักว่าลาวอยู่บนใดประเทศลาวอยู่บนใดฉะนั้นแม่นว่าเป็นหยังจึงว่าเฮามาช่วยเหลือก็ย้อนว่าประเทศเฮาต้องการการซอยเหลือที่ว่าคิดกู้ระเบิดอันนี้ให้หมดโดยเฉพาะและแม่นว่าบอนที่ว่าประชาชนหลายคนที่ยังมีความทุกข์ยากและก็ต้องได้ไปเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดสวน
0: ท่านนางบุญทันพรมมาสถิตได้แสดงความสมเสยและดีใจที่ประเทศลาวได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ในครั้งนี้ซึ่งการเก็บกู้ระเบิดอยู่ลาวยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีฉะนั้นองค์การมรดกสงครามจะเป็นส่วนหนึ่งประกอบส่วนระดมทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลอเมริกาและสร้างความปลอดภัยให้กับแผ่นดินลาวอย่างต่อเนื่อง
1: โดยสืบต่อจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการต้านสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงวันที่9กันยานี้เจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดห้องตำรวจป้องกันความสงบแขวงบริคำไซได้สมทบกับหน่วยประสานงานประจำพื้นที่เพื่อสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดแขวงบริคำไซแขวงหาดติงของเวียดนามสามารถมั่งคดีลักลอบขนส่งยาเสพติดได้1เรื่องพร้อมยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าได้จำนวน 800,000 เม็ดน้ำหนัก98กิโลกรัมกักตัวผู้ถูกหาได้6คนหญิง2คนในนี้มีคนสัญชาติไทย3คนหญิง1คนรถใหญ่ได้จำนวน4คันมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดห้องตำรวจป้องกันความสงบแขวงบริคำไซให้ฮู้ว่าในวันที่2กรกฎปีนี้ได้หับแหล่งข่าวจากพลเมืองดีว่าจะมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งลักลอบขนส่งยาเสพติดไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงโดยจะนำใส่สถานที่แห่งหนึ่งในขอบเขตบ้านปากสันเมืองปากสันแขวงบริคำไซจากนั้นจึงจัดวางกำลังลงกวดกาพิสูจน์แหล่งข้อมูลเห็นว่ามีมูลความจริงเลยได้รายงานขอที่ซีนำจากคณะกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงพร้อมประสานสมทบกับหน่วยงานประสานงานประจำพื้นที่เพื่อสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดแขวงบริคำไซแขวงฮาติงของเวียดนามสร้างเป็นรายคดีเฉพาะติดตามกลุ่มแก๊งค้าขายยาเสพติดดังกล่าวที่เคลื่อนไหวแต่นครหลวงจันทน์ลงมหาแขวงบริคำไซมาฮอดเวลา 20:10 นาทีของวันที่9กันยานี้จึงเห็นกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวขับรถลงมุ่งหน้ามาจอดอยู่สถานที่แห่งหนึ่งขอบเขตบ้านปากสันเมืองปากสันแขวงบริคำไซเกี่ยมจะเคลื่อนย่ายาเสพติดเพื่อขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้เข้ากักตัวกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งหมดจำนวน6คนหญิง2คนในนั้นมีคนสัญชาติไทย3คนหญิง1คนยึดของกลางประเภทยาบ้าได้จำนวน 800,000 เม็ดน้ำหนัก98กิโลกรัมยึดรถใหญ่ได้4คันมาดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายผ่านการสืบสวนสอบสวนเก็บกรรมข้อมูลต่างๆละเอียดของเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะและการรับสารภาพของผู้ถูกหาทั้ง6คนเห็นว่าพวกเกี่ยวแมนกระทำผิดในข้อหาการขนส่งยาเสพติดประเภทยาบ้าและการฟอกเงินปัจจุบันเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดป้องกันความสงบแขวงบริคำไซได้สืบโตดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลหาพรรคพวกกลุ่มแก๊งที่ร่วมขบวนการและดำเนินคดีต่อพวกเกี่ยวตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวด
0: แขวงเสียงขวางเพิ่มทวีสกัดกั้นและห้ามน้ำข้าวหมูถูกประเภทอย่างเด็ดขาดท่านนางคำมีศิลปยศหองหัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเสียงขวางให้ฮู้ว่าและยานี้มีการระบาดของพยาธิอหิวะหมูแอฟริกาอยู่บางแขวงในขอบเขตประเทศแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้ออกแจ้งการถึงบรรดาเมืองห้ามให้พ่อค้าสาวขายนำข้าวหมูจากต่างแขวงมาภายในแขวงเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิพร้อมทั้งส่งวิสาการลงสมทบกับห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาเมืองประจำอยู่ตระด่านกวดการระวังแขวงหาแขวงอธิบายให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจพร้อมทั้งแนะนำวิธีป้องกันแต่หัวที
4: ออกแจ้งการให้นะบรรดาพ่อค้าสาวขายบรรดาเมืองหรือว่าห้ามนำเข้าหมูจากต่างแขวงเข้ามาภายในแขวงสิงห์ขวางเอาโดยแต่งตั้งไอ้น้องวิศการเฮาจัดตั้งด้านกวดกาสัตว์ที่นำเข้านำเข้านี่ก็มีแต่ทางอันน่ะแขวงบริคำไซเฮาก็ตั้งด้านกวดกาอยู่ทางแขวงอันน่ะบริคำไซแล้วต่อแสดงแขวงสมบูรณ์มาแขวงสิงห์ขวางเฮาก็มีด้านกวดกาจุดนึงอยู่ฮั่นแล้วก็อีกจุดนึงมาทางแขวงหลวงพระบางเฮาก็ตั้งมีด้วยงานวิศการขั้นเมืองเฮาจัดตั้งด้านกวดกาอยู่สายแดนแข็งหลวงกระบางหาสิงห์ขวางได้ออกแจ้งการผ่านทางวิทยุขั้นท้องถิ่นของแข็งสิงห์ขวางของเฮาแล้วก็อันออกแจ้งการหาบรรดาเมืองบรรดาห้องการกสิกรรมป่าไม้เมืองก็ได้แนะนำให้ทางวิศการห้องการกสิกรรมป่าไม้เมืองลงหาโฆษณาหาบ้านให้เฝ้าระวังดูแลสุขภาพหมูให้มีสุขภาพแข็งแรงเลยเนาะถ้าว่าหมูมีอาการผิดปกติมีการเหงาได้โทรหาทางวิศการห้องการกสิกรรมป่าไม้เมืองเพื่อให้คำแนะนำและเฝ้าระวัง
0: ท่านนางคำมีศิลปยศให้หู้ตื่นฟ้า ปัจจุบันพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาอยู่แขวงเสียงควางยังบ่ทันเกิดขึ้นเทื่อกรณีพบเห็นหมูที่ติดเสื้อพยาธิอยู่ภายในแขวงแม่นหมูที่นำเข้ามาจากปนอื่นทางเจ้าหน้าที่ด่านกวดกาได้เก็บตัวอย่างไปกวดแล้วพบว่าหมูจำนวนนั้นติดเสื้อพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาก
1: องประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตำรวจประจำ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ของห้องตำรวจป้องกันความสงบแขวงอุดมไซจัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้อยู่สโมสรกรมวัฒนการป้องกันความสงบแขวงอุดมไซโดยการเป็นประธานของสหายพันโทบุญหักไสยติคณภักกรมวัฒนการหัวหน้าห้องตำรวจป้องกันความสงบแขวงอุดมไซเป็นเกียรติเข้าร่วมของสหายพลจัตวาดวงจันทร์ไสวุฒเลขาคณภักหัวหน้ากรมสการป้องกันความสงบแขวง
5: พันโทอุ่นเฮือนสิริพรห้องห้องตำรวจได้ผ่านทางบทสรุป6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026โดยยกให้เห็นด้านดีผลงานที่ปฏิบัติได้ในระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม่นเวียกงานปกปักรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งสังคม6เดือนผ่านมามีคดีเกิดขึ้นทั้งหมด21เรื่อง326รายผู้ถูกหา350คนยิง38คนต่างประเทศ14คนห้องฟ้อง18รายสามารถแก้ไขและดำเนินคดีสำเร็จได้ทั้งหมด17เรื่อง171รายผู้ถูกหา198คนยิง21คนต่างประเทศ5คนกักตัวบ่ได้7คนในนี้สรุปทรงอัยการ8เรื่อง142รายผู้ถูกหา165คนยิง16คนศึกษาอบรมขั้นเจ้าหน้าที่7เรื่อง23รายผู้ถูกหา27คนยิง5คนต่างประเทศ2คนโอนดัดสร้าง2รายผู้ถูกหา6คนคดีพวมดำเนินจำนวน4เรื่องมี155รายผู้ถูกหา152คนยิง17คนต่างประเทศ9คนเวียกงานตำรวจสกัดกันและต้านยาเสพติดมีคดีทั้งหมด210รายสามารถมางและแก้ไขดำเนินคดีสำเร็จ110รายน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
6: ห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนได้พาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันตกลงหาภาคกลางและภาคใต้ของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติและมาระวังต่อสภาพฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูดินเจือนน้ำท่วมยึงและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60จนห้วยของภาคอุณหภูมิแม้ว่า16หา16องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60จนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า21หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60จนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า22หา18องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60จนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า22หา30องศาสำหรับแขวงสิสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า18หา18องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า23หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาส เนื้อที่การปกคุ้มของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า16หา24องศาหลัดดักของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท
0: ์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนปีนี้เป็นปีแห่งการสั่งตั้งการพบพันธ์คู่หวมยุทธศาสตร์หอบด้านระหว่างจีนอาเซียนครบหอบ5ปีวันที่15กันยายนนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของจีนและทูตตันุทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำจีนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอยู่นครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและอาเซียนได้เป็นคู่การค้าที่ใหญ่ที่สุดของกันและกันมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันการหุ้มเมื่อส่งไฟล์ในหลายคงเขตมีความคืบหน้าอย่างแท้จริงเส้นการค้าและการลงทุนการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมตรงสู่การผลิตและการสนองเป็นต้นมากผลที่ได้รับได้สร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนสองตื้อกว่าคนอยู่ในภาคพื้นนี้ปีผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างจีนอาเซียนได้บรรลุหลายกว่า 1,000 ตื้อดอลลาร์เป็นข้างทำอิฐส่งฝ่ายเป็นคู่การค้าที่ใหญ่ที่สุดของกันและกันท่านกาวกิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนได้ตีราคาสูงต่อการหอมมือระหว่างจีนอาเซียนและคงคอยจะสืบต่อสุกยูการพัฒนาที่มีการเสื่อมย่อมเสื่อมจอดกันการประดิษฐ์สร้างไม้ยืนยงและถือประชาชนเป็นลักหลายกว่าเก่า
0: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่15กันยายนนี้ว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกรายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาที่ได้รับการยืนยันใน7แขวงได้บรรลุถึง 7,258 คนโดยมีผู้เสียชีวิต 3,510 คนเมื่อนับมาฮอดวันที่13กันยานี้เหตุให้อัตราการเสียชีวิตโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 48.4 ส่วนห้อยบทรายงานระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาที่หายดีในกงโกมี 1,706 คนในขณะที่905คนยังอยู่ในการกักกันหรือได้รับการปินปัวอยู่สถานที่ปินปัวโดยการระบาดของพยาธิอีโบลาได้ส่งผลกระทบต่อ62เขตสุขภาพใน7แขวงคืออิตูรีกิวูเหนือกิวูใต้ฮาวอุเลปัสอุเลทีโซโปและซุดอูบังกีการระบาดยังดำเนินอย่างต่อเนื่องในอิตูรีกิวูเหนือและฮาวอุเอเลและมีรายงานกรณีติดเชื้อที่เกิดขึ้นบางครั้งคราวในแขวงทีโซโกและซุดอูบังกีทานดิอุดอนมัวบาคาซาดีหัวหน้าสถาบันสาธารณสุขแห่งซาดกงโกกาวาทายเอียงโดยรวมของการระบาดกำลังลดลงหลังจากผ่านจุดสูงสุดในกลางเดือนสิงหาคมผ่านมาถึงอย่างไรก็ตามจำนวนคนเจ็บยังบ่ได้ลดลงในทุกแขวงย้อนว่าบางพื้นที่โดยเฉพาะแม่นแขวงกิวูเนือยังมีรายงานการเพิ่มขึ้นของคนเจ็บที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสตาร์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นใจ
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้ารับแลเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านนำท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับ2มื้อเนาะออกวันอังคารและวันพฤหัส 19:30-5:00 น.มื้อนี้ป่องไตเจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังพบกันวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่17 กันยา 2026คงกับมือขึ้น6ค่ำเดือน10ลาวปีมะเมียพุทธศักราช2569รายการฮักแผ่นดินแม่มื้อนี้มี3ระยะเส้นเคยระยะเมืองลาววันนี้พวกเราจะไปเบิ่งการเติบโตแบบก้าวกระโดดเนาะของทุเรียนลาวเพิ่นว่าเด้มักทุเรียนลาวยกมาตรฐานไปสู่ตลาดโลกอ้าวดีใจน้ำสาวเกษตรกรลาวเนาะส่วนระยะลาวหักลาววันนี้ไปเบิ่งการมาลงทุนของท่านไซสวรรค์ทรงคนเสื้อสัตว์ลาวอยู่รัฐวิสคอนซินของอเมริกาที่เพิ่นมาห่วมทุนน้ำทานไทยย่างผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งสวนดอกไม้ห้อมเขานางามนะอยู่ทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์มื้อนี้จะไปสัมภาษณ์ท่านไทยย่างซึ่งเป็นเจ้าของสวนดอกไม้หอมเขานางงามหวมกับทานไซสวรรค์ทรงเนาะรายละเอียดจะเกิดขึ้นในระยะลาวหักลาวส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่ตอนท้ายรายการมื้อนี้ก็จะพาทานไปทางเมืองปักซองไปเบิ่งสายน้ำผืนป่าแล้วก็สำนักมนต์เสน่ห์ของตาดหัวสร้างและตาดเนียงอ้าวระยะเที่ยวบ้านแม่ตอนท้ายรายการจะนำเสนอให้ฮู้จะพาทานไปเที่ยวเด้เนาะฟังเนื้อในรายการแล้วก็พาไปเที่ยวพบกันแต่ละเถื่อก็เป็นเนื้อนี่แหละรายการของพวกเรามี 3-4 ระยะทำอิดในรายการนี้ก็มาฟังเพลงก่อนเนาะฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่การดำเนินรายการระยะเมืองลาววันนี้

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขาก็มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับ2เทื่อวันอังคารและวันพุธ10:30 20:00 นซึ่งรายการนี้ก็เฮ็ดขึ้นมากับเพื่อพี่น้องคนเสื้อชาติลาวที่อยู่ต่างประเทศบ่ได้มีโอกาสมาอย่างบ้านเกิดเมืองนอนกับฟังรายการพวกเขาผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภายทั้งเว็บไซต์ก็ได้เนาะเว็บไซต์ www.lnr.org รายการพวกเขาก็เอาขึ้นเว็บไซต์เช่นเดียวกันและนอกจากนั้นกับฟังนังวิทยุเรดิโอการ์เด้นก็ได้เข้าไป FM 103.7 แล้วก็ AM ก็ได้567กิโลเฮิรตซ์ก็ได้พบกับรายการแผ่นดินแม่เวลา 19:30 20:00 อันนี้มันเวลาอยู่ยังจันเด้อเวลาอยู่ยังจันเนาะบางเทื อพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศเวลากับโบกงก็เวียงจันเด้ก็เบิ่งว่าเวลาออกอากาศอยู่เวียงจันทน์นี่19:30 20:00 นี่อยู่บ้านของพวกท่านดิบ่อนพวกท่านอาศัยอยู่นี่มันเป็นเวลาเท่าใดเนาะเพื่อติดตามหาฟังดิแล้วเนี่ยเมืองลาววันนี้มื้อนี้พวกเราจะไปเบิ่งบักทุเรียนลาวเติบโตแบบก้าวกระโดดยกมาตรฐานสู่ตลาดโลกอันนี้แกแม่นอุตสาหกรรมทุเรียนกับความเติบใหญ่ขยายตัวแบบก้าวกระโดดเนาะมีการขยายการปลูกไป15แขวงในทั่วประเทศล่าสุดนี่ทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่นก็ได้ร่วมกันวางมาตรการผลิตให้ชาวสวนมุ่งเป้าสร้างผลผลิตที่แซ่บสะอาดตรวจสอบแหล่งที่มาได้เนาะมี3อันแซ่บแล้วแล้วและสะอาดอีกแล้วก็ตรวจสอบแหล่งที่มาของมักทุเรียนได้เพื่อยกระดับมูลค่าการส่งออกและสร้างรายรับที่ยืนยงในปีนี้คะแนนการปลูกมักทุเรียนอยู่ในลาวได้รับความสนใจอย่างหลงหลายโดยมีเงินลงทุนมหาศาลจากนักธุรกิจภายในและต่างประเทศอันนี้ก็มันอิงตามการรายงานจากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้รู้ว่าปัจจุบันนี้กลุ่มปลูกมักทุเรียนลาวมีสมาชิกหลายกว่า100ส่วนรวมเอาเนื้อที่อยู่ใน15แขวงปีนี้สามารถเกี่ยวผลผลิตเนาะได้เพิ่มขึ้นจากปีผ่านมาหลายถือว่าทบเท่าแหละเนาะจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นนี้สิ่งสำคัญที่สุดแม่นการกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดเนาะควรคำนึงถึงมาตรฐานและข้อกำหนดที่ตลาดปลายทางเฮียกห้องให้ผู้ปลูกต้องพัฒนาการผลิตให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนและเพื่อตอบสนองต่อเงื่อนไขดังกล่าวนี้ในวันที่13กันยายนนี้อยู่ที่ส่วนดร.ไบโอฟาร์มเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์แขนงการธุรกิจหมักทุเรียนลาวร่วมกับสมาคมธุรกิจเกษตรกรรมลาวก็ได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อการบริหารจัดการและการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพเพื่อจำหน่ายภายในและส่งออกซึ่งงานครั้งนี้ก็ได้ครับการร่วมมือจากหลายภาคส่วนเนาะทางกระทรวงเกษตรกรรมแน่แล้วก็ภาคธุรกิจแน่และท่านเอราวัณลาดปากดีหัวหน้าแขนงการปลูกมักทุเรียนลาวได้ให้ฮู้ว่าการฝึกอบรมครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการให้ความฮู้ทางด้านทฤษฎีเท่านั้นยังมีวิสาการจากภาครัฐโดยเฉพาะแผนกมาตรฐานและการยั่งยืนคุณภาพพร้อมด้วยเซลล์สารภายในและต่างประเทศลงพื้นที่สาธิตการปฏิบัติตัวจริงอยู่ส่วนให้ชาวเกษตรกรเติมอีกและเป้าหมายสูงสุดก็เพื่อเต้าโฮมความสามัคคีของผู้ประกอบการที่ปลูกมักทุเรียนลาวมีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานสากลพร้อมเดียวกันนี้ยังเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ของการเฮ็ดการผลิตเกษตรกรรมแบบทั่วไปไปสู่การบริหารจัดการแบบธุรกิจอย่างแท้จริงโดยสาวเกษตรกรก็คือสาวสวนจะได้เรียนรู้กันควบคุมต้นทุนเนาะการวางแผนนำใส่แห่งงานการบันทึกรายรับรายจ่ายและทั้งหมดนี้จะเป็นพื้นฐานอันแข็งแกร่งให้ที่ช่วยให้มักทุเรียนลาวนี่สามารถแข่งขันในตลาดโลกอย่างน่าภาคภูมิใจได้เนาะอันนั้นก็แม่นเลยเนี่ยเมืองลาววันนี้เสนอให้รู้เกี่ยวกับมักทุเรียนลาวเติบโตแบบก้าวกระโดดยกมาตรฐานสู่ตลาดโลกนั่นเองเข้าสู่เลยเนี่ยลาวหักลาวมื้อนี้ก็ดังที่ว่าในตอนต้นแล้วว่ามีคำสัมภาษณ์ของทานไทยย่างผู้บริหารและร่วมก่อตั้งสวนดอกไม้ห้อมเขานางงามอยู่ทางเมืองวังเวียงโดยมีทานไซสวรรค์ส่งคนเสื้อสัตว์ลาวที่มาจากรัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกามาร่วมลงทุนเนาะก็เนื่องจากว่าวังเวียงนี่ทานผู้ฟังเป็นเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของลาวก็ปัจจุบันนี้ก็แม่นเกี่ยมต้อนรับแหล่งท่องเที่ยวใหม่และก็คือว่าและแม่นสวนดอกไม้ห้อมเขานางงามจะเปิดให้บริการมวลชนในวันที่9ตุลาคมนี้ตั้งอยู่บ้านพลเงินอยู่เมืองวังเวียงเด้อเนาะเป็นการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมภายในสวนจะเน้นใส่โฆษณาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่ามุ่งและก็การสร้างเวียกเฮ็ดงานทําให้ชุมชนท้องถิ่น ท่านไทย่างผู้บริหารและผู้ควบก่อตั้งสวนดอกไม้หอมเขานางงามกล่าวว่าเมืองวังเวียงนี่มีต้นทุนทางธรรมชาติที่สมบูรณ์มีภูผาป่าดงสายน้ำที่ใสสะอาดฉะนั้นจึงเลือกเอาจุดนี้มาเนรมิตเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่โดยผ่านการออกแบบที่สร้างสรรค์เส้นสวนดอกไม้ที่ประดับประดาเป็นวงมนภาษาดอกไม้และประตูสวรรค์เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านไทย่างซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งสร้างสวนดอกไม้หอมเขานางงามอยู่เมืองวังเวียงกับท่านไสสวรรค์ทรงจักหน่อยหนึ่ง
1: ก็เพราะว่าเมืองวังเวียงเฮาเป็นจุดหนึ่งหรือว่าเมืองหนึ่งที่ทางรัฐบาลเฮาได้เปิดเป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นอีกอย่างมันก็มีทางธรรมชาติภูผาแล้วก็แม่น้ำทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมคำพร้อมร่างไปด้วยความสวยสดงดงามเรื่องของเฮานี่คือเฮาตกแต่งมาให้มันก็คือที่เคยมีมาก่อนแล้วก็ให้มันสามารถจับใจของนักท่องเที่ยวแล้วก็ตกแต่งดอกไม้เป็นจุดเป็นวงบอสหรือว่าพวกประสาทบอสประตูสวรรค์วัดสันซาให้มันเต็มความมูที่ทางบางเรียนของเคยมีแล้วทางส่วนเฮาก็มีให้อาหารคาเฟ่แล้วก็สถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักเสาเพื่อสุขอ
0: ันนั้นก็เป็นเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านไทย่างผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งสวนดอกไม้หอมเขานางงามส่วนท่านไทยสวรรค์ส่งเนาะคนเสื้อสัตว์ลาวที่มาจากรัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้มาร่วมทุนกับท่านไทย่างก็ให้ฮู้ว่าเหตุผลที่เพิ่นมาลงทุนด้านการท่องเที่ยวและสร้างสวนดอกไม้อยู่ประเทศลาวก็เนื่องจากว่าประเทศลาวแผ่นดินแม่นี้ก็มีทางแห่งด้านธรรมชาติที่โดดเด่นการพัฒนาสวนดอกไม้และแหล่งท่องเที่ยวเป็นการนำสร้างจุดแข็งของประเทศเพื่อสร้างความประทับใจผู้มาเยี่ยมยามและโครงการนี้ถือเป็นโครงการทำอิฐที่เพิ่นมาลงทุนอยู่ลาวโดยจะพยายามเพื่อให้ดีที่สุดเพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จในโอกาสนี้ท่านไสสวรรค์ทรงเพิ่นกระเชิญชวนพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวโดยเฉพาะแม่นเสื้อใส่ลาวม่งที่อาศัยอยู่ต่างประเทศให้หันหน้ากลับมาเยี่ยมยามมาลงทุนอยู่ลาวเพื่อร่วมกันสร้างเวียนงานทำและพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนให้เจริญหุ่งเหืองเนาะอันนั้นก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของท่านไทย่างผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งสวนดอกไม้หอมเขาแล้วก็คำให้สัมภาษณ์ของท่านไทยสวรรค์ส่งบ่มีเสียงของเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นเว้าภาษาลาวบ่อยากเก่งปานใดเนาะเป็นเว้าเพิ่นเว้าเป็นภาษาอังกฤษฉะนั้นพวกเขาก็เลยแปลเอามาเว้าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนาะเอาก็เชิญเด้อพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวของพวกเขากลับมาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนมาลงทุนมาร่วมพัฒนาสร้างสาแผ่นดินแม่ให้เจริญห่วงเหืองคือท่านไสสวรรค์ทรงเพิ่นมาร่วมธุรกิจก่อตั้งสวนดอกไม้หอมเขานางงามอยู่ทางบ้านพลเงินเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงห้องจากรายการตื่มอีกจักหนึ่งเพลงแล้วกับเข้าสู่ระยะท้ายของรายการระยะเที่ยวบ้านแม่เมื่อนี้จะพาท่านไปสัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองปากซ่อง อยู่ทั้งตาดหัวสร้างและตาดเนียง

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัส19:30-20:00 น.เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วระยะเที่ยวบ้านแม่ของรายการฮักแผ่นดินแม่มื้อนี้จะพาท่านไปสัมผัสมนต์เสน่ห์จากสายน้ำสู้ผืนป่าอยู่ทางเมืองปากซองผ่านตัดหัวสร้างและตัดเนืองการผู้ฟังที่หักแพงถ่าเอ่ยถึงเมืองปากซองแล้วหลายคนอาจนึกถึงอากาศเย็นสบายผู้เพียงบริเวณผืนป่าเขียวสดและสายน้ำหลายสายที่ไหลผ่านท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ปากซองเป็นเมืองหนึ่งขึ้นกับแขวงจำปาสักจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสมสำหรับผู้อยากลบหนีจากความวุ่นวายออกไปสัมผัสกับความงามของธรรมชาติอยู่บรรดาแหล่งท่องเที่ยวของเมืองปากซองก็มีน้ำตกตาที่งดงามมีเสน่ห์แตกต่างกันไปและมื้อนี้จะนำเสนอให้ท่านได้สัมผัสคือตัดหัวสร้างและตัดเนียงที่ต่างก็มีมนต์เสน่ห์เฉพาะตัวทางด้านภูมิสันฐานสายน้ำและผืนป่าอันเขียวสดงดงามสำหรับตัดหัวสร้างนี่ตั้งอยู่บ้านหัวสร้างเมืองปากซองแขวงจำปาสักห่างจากตัวเมืองปากซองประมาณ3กิโลเมตรการเดินทางจากปากซองก็ใช้เส้นทางบริเวณ3แยกเสก่องอาตะปือแล้วเลี้ยวขวาเข้าไปจะเข้าสู่บ้านหัวสร้างจากนั้นเดินทางต่อไปตามเส้นทางจะเห็นสายน้ำที่ไหลผ่านไปสู่เขตการผลิตของปศุสัตว์เมื่อเดินทางต่อไปอีกระยะหนึ่งสามารถจอดรถไว้บริเวณแคมป์ทางแล้วยางลงไปตามทางที่ไก่ใช้เวลาประมาณ10นาทีก็จะได้พบกับตาดหัวสร้างและภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือสายน้ำที่ไหลลงจากผาสูงกระทบลงสู่พื้นเบื้องลุ่มท่ามกลางผืนป่าสีเขียวน้ำตกก็มีน้ำใสและเย็นเนาะหลายล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวงามสร้างบรรยากาศสดชื่นเหมาะแก่การพักผ่อนชมธรรมชาติและสัมผัสกับสายน้ำที่เย็นสบายโดยเฉพาะฤดูฝนปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นหลายสายน้ำจึงมีความงดงามและมีพลังของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เส้นทางบางและยังอาจจะมีความลำบากเลยการไปตัดหัวสร้างนี้โดยเฉพาะยามฝนแต่ว่าสำหรับผู้มักผจญภัยความท้าทายตลอดการเดินทางก็เป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ที่ในตัดหัวสร้างน่าจดจำนอกจากตัดหัวสร้างแล้วยังมีอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่ระยะเที่ยวบ้านแม่รายการฮักแผ่นดินแม่จะนำเสนอกันเป็นจุดหมายปลายทางบุคคลพาดการท่องเที่ยวคือตาดเนียงเป็นน้ำตกตาดที่มีความสวยงามโดดเด่นอยู่เขตภูเพียงบริเวณตาดเนียงก็มีต้นกำเนิดจากสายน้ำของห้วยบางเลียงเนาะสายน้ำของห้วยบางเลียงเนี่ยบ่แม่นสายน้ำของเนาะสายน้ำของห้วยบางเลียงตั้งอยู่เขตฮาปิซอบบ้านลักซี10มักปากซองตาดเนียงอยู่ห่างจากเทศบาลปากซองประมาณกับพวกไก่เด้1กิโลเมตรกว่าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และห่างจากตัวเมืองปากซองประมาณ10กิโลเมตรเนาะห่างจากบ้านอันนี้มันนะเนาะห่างจากบ้านบ่แม่นห่างบ่แม่นห่างจากตัวเมืองได้ห่างจากตัวเมือง10กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกจุดเด่นอีกอย่างนึงคือสามารถใช้ยานพาหนะเดินทางเข้าถึงได้ค่อนข้างสะดวกตาดเนียงเป็นน้ำตกตาดสูงประมาณ50เมตรแบ่งเป็น2ภาคภาคที่สูงมีประมาณ10เมตรและภาคลุ่มประมาณ40เมตรและสองฝ้าของตาดเนียงนี่เป็นผาเหวสูงสันปกคลุมไปด้วยไม้หลายชนิดมีป่ากล้วยต้นไม้ใหญ่ขึ้นอย่างหนาแน่นเมื่อสายน้ำตกมาจากหน้าผาก็เกิดเป็นวังน้ำอยู่ด้านลุ่มสร้างภาพทิวทัศน์อันงดงามให้แก่ผู้มาเยี่ยมยามความโดดเด่นของตาดเนียงแม้นบ่ได้มีเพียงแต่ความงามของสายน้ำเท่านั้นหากยังอยู่ในผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์อ้อมรอบสองฝากฝั่งของตาดเป็นป่าตึบดงนามีต้นไม้ใหญ่หลายชนิดเห็นให้บริเวณตาดมีอากาศสดชื่นเย็นสบายและนอกจากนั้นตาดเนียงยังมีตำนานท้องถิ่นที่เราขานสืบต่อกันมาตามตำนานว่าตาดเนียงมีที่มาจากคำว่าขาวปูเยอมาจากขาวปูเยอผู้อาศัยอยู่ในถิ่นฐานแห่งนี้ในอดีตเพิ่นเคยพบเห็นสัตว์ป่าชนิดหนึ่งอยู่ประจำชาวบ้านเอิ้นว่าตูเนียงและมันมักมาอาศัยและหากินอยู่บริเวณน้ำตกแห่งนี้จากนั้นชาวบ้านจึงพากันเอิ้นน้ำตกตาดแห่งนี้ว่าตาดเนียงและไส้ซื้อนี่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันสำหรับมนต์เสน่ห์ของปากซองบ่เพียงแต่ความงดงามของน้ำตกตาดและแต่ว่าเป็นการประสานงานระหว่างผู้ผาป่าไม้สายน้ำอากาศเย็นสบายและวิถีชีวิตของชุมชนการเดินทางมาสัมผัสกับตาดหัวสร้างและตาดเนียงจึงบ่แม่นเพียงการมาเบิ่งน้ำตกแต่เป็นการออกไปพบกับธรรมชาติและก็สัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของถิ่นฐานอย่างใกล้ชิดสำหรับผู้ที่มีใจมักหักธรรมชาติอยากสัมผัสอากาศสดๆได้ยินเสียงน้ำตกกระทบหินได้เห็นสีเขียวของป่าไม้อย่างใกล้ชิด
อย่าลืมเนาะปากซองเป็นจุดหมายปลายทางที่ควรบรรจุไว้ในแผนการเดินทางเพราะว่าบางครั้งความสุขของการเดินทางอาจไม่ได้อยู่ที่ปลายทางเพียงอย่างเดียวแต่ในทุกบาทก้าวของการออกไปค้นพบจากถนนเส้นน้อยๆผ่านสูงสุดจนถึงสายน้ำเย็นๆที่ลอดทากอยู่กลางผืนป่าของเมืองปากซองนั่นเองเนาะอันนั้นก็แม่นเลยเนี่ยเที่ยวบ้านแม่พาทานไปสัมผัสจากสายน้ำสู่ผืนป่าสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองปากซองผ่านตาดหัวสร้างและตาดเนืองจากรายการนักเป็นแม่เนาะและอย่าเที่ยวบ้านแม่นำเสนอเวลาในรายการมืดแล้วไว้ใส่พรเกลเพื่อนบริการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบผลเป็นนาทีเวียงงานทุกประการเมื่อนี้ตุนีเฮียงมาลาในสร้างควบคุมเสียงพร้อมด้วยป่องแต่เจริญสุขผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าสำหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ในระบบ AM ขึ้นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั้นด้วยความถี่6,130 กิโลเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงวันละ2ภาคภาคเช้าเริ่มแต่เวลา 5:00 น. หา 15:00 น.ภาคค่ำเริ่มแต่เวลา 16:30 น. นาทีหา 20:00 น.มื้อนี้เป็นวันศุกร์ขึ้น7ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กุมกับวันที่18เดือนกันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการข่าวภาษามง5โมง30นาทีรายการข่าวภาษากมุ6โมงรายการกองทัพประชาชนลาว6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเช้า7โมง30นาทีรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการเพื่อสาวกสิกร8โมง30นาทีรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา9โมง30นาทีรายการส่งเสริมการศึกษา10โมงรายการท้องถิ่นดินลาว10โมง30นาทีรายการซอกฮู้โลก11โมงข่าวต้นสมง11โมง5นาทีรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการความรู้ทางกฎหมาย13โมงรายการภาษามง14โมงรายการภาษากมุ15โมงหมดรายการกระจายเสียงภาคเช้าแล้วอาจสถานี16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการอาทิตย์อัสดง18โมงรายการเพลงดังในอดีต 18:30 น.รายการละครวิทยุ 19:00 น.รายการข่าวภาคค่ำ 19:30 น.รายการพบกันหลังข่าว 20:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอาจสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว AM คลื่นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์คลื่นสั่นด้วยความถี่6,130 กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหาฟังรายการข่าวภาษามง

0: ถ้าสภาใช้จองสังรอน้ำถาเทียยาบุญของและเจียมพรเพียยาลูอัดเจ้าต้องมาเจ้าเจ้าเชียหยีนั่งกะจ่ายเจ้าขี้ปังจืนจ้าช่วยสังหมายย่อใจนั่งเลขาธิการรอใจนั่งทับปืดจ้าจงปืดจานเจ้าเจ้าจะมอฝังชั่วเทียตุลันลัวเลยๆอย่าอัวเตาเมื่อแกชักสังเจ้าชังสื่อแกย้อนตาเนี่ยจีใช้จงเจ้าเจ้าแกปวดจั่วเทียเลยตอมวดในเชียเทียแกป้าให้เรานอต้องหมอไฟเตาเนี่ยจีใช้จงอยากชี้ชัวเทียนจะจ้าเชี่ยเหอะ
1: จงยลูเปอาซีซีซีเอ็นชี้จ้าแต่ลูปอจอนเตาลูหัวคอจึงจังจงคณะผู้แทนยอดจอนเตาจงยลูหายจ้าเจ้าจอนนงจ้าเจ้าแกชี้จ้าลูหลอนเตายลูจื้อฟงปอจีเตอร์ยอดที่เปเปอาซีซีซีเอ็นชี้เจ้าแต่ลูปอเทียมหัวเกชี้ลงเกเป้าจอดจองดาวลูหัวข้อจังจังชื่อสังมายองหันจริงจังจอดจอเกจอนุจอดจอเกชี้เจ้าลูเกอวัวลูลัวเขาลือเกชักชงเกกงเตะผาคีเทียกูหอยอดจอดจอเกกงเตะก็มอเกตัวขอจอดจอผาคีองค์การตั้งจ่าสะโกนเทียชดเชยฟังชัวอวมฟังก็เสด็จชี้เจ้าไทยก็จัวจะเดินดัดเดฟงปอดสิเตอร์ยืนเดินเกษีชลานอเต่าชลานยอดจอนเดอจงโยลูหอบประสมแห่งสาบวัวยาเกวัวเธอหล่อนเดียร์อนุภาพว่องนอกแก้วหรือปืจ้าเฮาหืดจ้าจะได้เฉยเทียเกยอเธอตุจุเจ้าคณะกรรมการตัวชื่อแห่งสาบจะจงให้เดอจอดช่างสื่อฟงปอดจีเต่าเตอร์วัวจังขวานยอดต่อหอไปได้อาหอไปได้เฉลาวยอดต่อนอพ่อมุดดาวันสีสุริตเธอเปิดองค์การตั้งจ่าสากลหอหึจ่าจะได้เฉลตูช่วยเจยอดต่อนอคณะผู้แทนหอไปได้เฉลาวเต่าเตลูหันยินจังโตเปย์จันยกเกยนักเกย์ชดชงเกยกองเตผาคีเกชิจลูกอดดาฟอชื่อซึ่งมาเยอะๆต่อชดชงจะจอได้เกี่ยวลุล่วงเฮาลือพาตัวชีเทียมโมเกกงเตนรอจอดเตชเชอวัวปอต้องหายเตียยอดเตชเชอพาขีได้เกชิจอลูชื่อซึ่งชับเปล่ามาเยอะจอดเตชเชอยอดจอมได้พาพื้นอาซีแปซิฟิกก็ชิจอโมเกกงเตจอดเกี่ยวลุล่วงเฮาลือเลยต้องฮาลานอก็ต่อใจจริงจีเทียยอดต่อกงรอจอองค์การตั้งจ่าสากุลลำมุตโตต้นใส่หลัวเชิดจอนทศจ้าเกี่ยวลุล่วงเขาลือยอดจอรอนอยอดจอนอเยี่ยมบุญเพลงสี่สวัสดิ์เธอองค์การเทียกูหอยอกคณะกรรมการแห่งชาติเชิดจองไฮเดอร์จอโตฟงปอจีเตอร์อวดจึงขวยอดจอเขาไปได้ฉลาวกูเตาชัดซื่อไฮเตียยอดจอชงเท่าหล่ออวยชงอัศเชียนหนังกุจีไปได้ฉลาวกูโตยังข่าวชอจอฟงปอจีเตอร์ยอดจอหอมบงอาตอนดาวชาเลนเดอร์เจ้าเชียยีปัวชาเจ้าจวนเฮต้ายอดจอหอเก่าจิลุสังเทียมว่าเกิดข่าวโชว์เต้ฟงปอจีเตอร์ยอดจอหอมบงอานเดอร์เกิดวัวนอกวัวหอมบงอานเต่าใจเกิดฉีคอวัวยอดเต่าทวดเชฟงปอจีเต่าเตอร์ดาวชาเลนเดอร์ชาเจ้าเป็ดเชียเต่าลูยอดจอหน่อยเจ้าฟงปอบงบียอดเจ้าเจ้าจวนเชียลูยืนเดินยัดเจ้าหยีลุ่นลีหล่อนอก็ตัวยังตั้งยัวฉันจะอ้วมัวเก๋พอชีจอดเจ้าฟงปอจีเต่าเตอร์วัยเต่าใจเก่งหันเดินจงเตี่ยยังฉันมัวฟงปอจีเต่าเตอร์จังขวยัดเจ้าหอมบงอาอวดช่วยชัวปอยืนสีตัวจอดินเดอร์เจ้าเชี่ยชาปัวเป็นเจ้าหยีให้ตาเที่ยก็ตัวมัวเก๋เข่าเสาเตะฟงปอหนอมละยอดเปล่าเชี่ยอปัวหยีเจ้าจีให้ตาทวดเชเตฟงปอจีเต่าเตอร์เต่าจอเรนเดอร์เปล่าเจ้าจวดเชียเต่าลูยอดต่อนอฟงปอบ่งบียาเป้เจ้าอีเชียเต่าลู
2: เราเทียลาเสียต้องมุกเกชองเบเจ้าลูให้ซาโตเกปอปัวผลละเมืองคณะผู้แทนเดอเตชลาเทียคณะผู้แทนเดอเตชลาเสียต่อชี้เจ้าเจรจาลอยชี้เจ้าลูให้ซาโตออต่อลานเตอร์ลำบกยัวเกเดลินเดอตัวจิ้งเวียงจานเทียตัวจิ้งมอสโกต่อจากสายยอดจอนุติเก่าจีลุจวสีชงออเซียนังก็เจ้าให้ซาจอเก่าเกชิจอลูลินเตอร์เตชลาวเทียเตชเชอร์โซลาเซียลอนเตอร์เกยวดใจจินยันจังลินเตอร์เตชเชอร์ต่อเตชลาวมวยเชอร์คัมเพชสุ่มวรจิตหรือเทจอองค์การอัญญการเชจงเชื้อเกอร์เท ที่ต่อติดเชื้อลาเซียมั่วเยือหรือปืดจ้าเขาหือจ้ายันยังติดเชื้อสอลาเซียนจอคณะผู้แทนตวนเตอร์เซียองค์การจอโอมูฟังชวนเดออตอตโมกงยอดลูเชียนอคณะผู้แทนเดออตอกูเจิงตอลอนดองกีเชียจอโจเกชิฟีชิโตชงวัตโมลอนเตเธอเทียมโมเกจอเชียยอดโจเกชิกงเตยาชงลินเตอร์ติดเชื้อลาวเทียติดเชื้อสอลาเซียยอดจนต่อติดเชื้อเหล่ากู้ต่อเพียงเชิงเกี่ยวจอจอจอหื้อจันเกี่ยนจันจังต่อติดเชื้อสอลาเซียตัวชีลาเซียจู่ยอดจนติดเชื้อเหล่าเทียจออุโมฟังชัวต่อติดเชื้อลาเซียอุตโมเกชิกงยาอุนดูชูยอดจนยอดเชื้อเหล่าอุตโมเกชิชลาเทียนบาจอเกชิจัลลูอุกินออตอกู้จังต่อโมเกชิกงลอนดองกิเชียจอจอเกาสุนที่สัญญาและยาเกชิจัลลูเดอเชียมาตาต่อมาเกศหลงปอจัตโตทัสสะฟ้าเกจลิช่อเกศหลงคอเต็งเจลูญัตโตนิติกรรมเทียงต่อมาเกศชลาโตกุลไก่เดเกศชลาลู่หลัวเฮาหลือเฉาเจ้าก่อมุ่นเจลูญัตโตเฮาสุนที่สัญญาและยาเกศจาลูก่อจังมึงเทียก่อตัวอย่างเจ้าหมูตั้งจ่าอัวต่อใจเจนชีชงเกาลอยสุนที่สัญญาลีไฮหลอกุมัวตันทอยอก่อจุมาตาวยาเตาตั้งเจียญัตโตเฮาละการเทียกุลไก่จังจังให้จะเจ้าชิงจานได้เกศีสุนที่สัญญานิยามยอดจนเตอร์ลังตินหนึ่งอวดต่อใจเกปอบัวตัวหนึ่งที่เป้เทียคำห้องขอจิบูแซงกิจกรรมยอดจะเขาติดเธอชิชลาคำห้องขอสีคุ้มของตุเจสื่อลาดองค์การยอดจนรุ่นรัตเด็กเกศีชลาลุลหะหลือเทียนจะเจ้าหลือหลือยาจริงจริงยอดจะเกศีชลาโฉนอกูปอต่อให้เตียมมวกคอนเจกีอวดต่อชงยอดจะฟันนิติกรรมเทียเทียกุมวันเจลูจังจังยอดอนเตอเกชิกงเตนเตออตออวตอมวกเกชิฟีชิโตชงเทียเกชินจังเชียลินเตอเตชลาวเทียเตชอสอลาเซียวกเกนอกุจังตอมวกเกคิดาจาโตเกชิชลาลินเตอองค์การใจกาชิชลาองค์การลุลุยาอวมวฟังชัวกุมวันเจลูจังจังเทียต่อใจจินชิชงช่วยชัวโครงการอวกุลเทียเทียเจ้าของป้าเจ้าตู่เจ้าเกปจัวหลอนเตอช่างสื่อเดียเยลินคันด่วนสว่านปืดจ้าเขาหือจ้าก้อนหลงช่างสืบวัววินจอคณะต่อหมุนที่ใช้โครงการสุรประทานลอยชอวกเกอร์เลียยัดจอเชอเต๋อเดน้ำหินเมืองใสสังอุดมใสยัดจอจินเตลนอเกมูจอนอกุยเต๋อเกต่อใจลันเดียคำดีวงล้อมหรือเลขาคณะบริหารงานภาคสังอุดมใสดอจอเธอจอชาวฮอลลูสังเธอฝั่งก้อนหลงเทียช่างสืบวัววีเธอจะสูญกงหลงยอดโตชาเก่าเตเทียดจะอุโมฟังชัวตัวหมูกงยอดโตลุเชอวตมุนชีใช้ยอดโตชิงจ่าเท่าเกปวดจวนยอดโตจอมบ้านบ่อจอมบ้านแฟนเทียดจอมบ้านหัวน้ำบาดอวยาจะจอวเท่าเด่นเตาเต็มปงอาจะเชลเสียสื่อว่าเจเจจอเทียดแต่จ้อยยังของชินเดเนียจีเป้สั่งเท่าเกปวดจวนอย่าล่อเกินเก่าจอเท่าตูช่างสื่อลีให้ล่อเยปื้อจ๋าตมอเกจอเคียกอซอเชียฟังชัวยอตอชิจามุคเคอชาวเตข้อมูลเกปัวจัวกอจังมังวอเกนอกอฝั่งก้นหลงเทียช่างสื่อปอวีสังอุดมไซมอเกชิกงดอโตซอเชียเปอเทียนดอโตจออุมอฝั่งชัวชิจามอเกตูใช้ชัวดอโตเนจิไปสังญาตอชิงจ๋าลิไฮลอญาตอนุติกอจีลูจัวหลีชงออเชียนังกอตอญาตอชาให้กะปอชื่อสังอุดมไซเยลินคำด่วนสว่านดอตคณะกูจังต่อหมุนชินดอตเยิมบุญของลาเจียนพรกรรมการปังสื่นรับพักเลขาคณะพักแสงเทอสภาเชยจงแสงอุดมใสใส่ตมูเพียยังเกอโจให้จอดเกต่อใจอย่าเฉยชอดเทียต่อมกเกยงจีเนื้อจงเตาฟ้าเดเกตัวหมุนจีใช้เนื้อจงชึงจ่าอุดเกปวดจัวเจ้าหนอใส่ตมูป้าเทียใช้จอดเกปวดจัวหลอนเดช่างสื่อดินยะยอดลูกชิ่หัวตัวยี่ตัวหมูใช้จอน้อยเยื่อปืดจ้าหัวหื้อจ้าก้อนหลงเทียดช่างสื่อปัววีกู้จังตัวตัวหมูจ้ออีลูเชงกูเดย์จ้อน้องก้อนน้องหลงน้องเบลจ้อยยังของชียอดดูชาวหัวหลือเทียดของนอกของเฮาอีจ้อสาเจ้าเนี่ยตันทอยเยื่ออีตื้อเต๋อกีบเราสังอุดมใส่สาเจ้าเยื่อเจ้าหมูจ้อเจ้าเนี่ยสีไปสั่งตัวเจ้าเก็บปวดจัวหลอนเด็กช่างสื่อตัวเตี้ยเฮียตัวหลอดใจเยื่อเยื่อบุญคงลาดเจียนพรท่านเดลเลอร์กู้จังเตาหมู่เจ้าของนอกของเฮาสาเจ้าเนี่ยตันทอยยอยจีปัวเตอร์ลันกีบเราสังหลวนน้ำถาอวยยอตุลอดใจยอยเยอ่อนจันคำผาวงท่านเจ้าคณะตั้งจ่าสังหลวนน้ำถาสาเจ้าเยอเจ้าหมู่ไฟโดเนียสีไปสั่งตัวเจ้าเก๋ปวดชั่วหลอนเดอร์ช่างสื่อได้ย่า trong đó lời giờ bữa cha hầu hử cha con lòng thiết sự bộ phim cho khả năng của trường tàu mũ cho không nó không hậu khóa computer thiết nhiệm ít cho sát trâu tàn trói cho trí châu chua lan kì trong mương là ô gia tù sở chế là dạy cho nó của gia giờ nít phô thí vạn thật khả năng cảm ơn cản bỏ trừ mương là thiết thông đã lời của trường tàu mũ chi sai chứng trả liệu ở trong kế bộ chua lòng đại sân sự đề nhá nhá trâu rò viên xả mương xài gì
3: kế cho xia nhỏ nhá sáng trâu cho kế lãn xia ô kê đầu cho xí chế xí cho kế. Tăng mạng chế xin rào xí trông trâu kế, do tăng mạng chẳng chẳng ô chỉ kế phổ xí, cho lũ nâng cho xia thía tê nhẹ xia, ô yô ý khó xả hết lo, ô chữ xí lôn đầu kế chí ô trâu kế chạy khía chế, thía kế xia lo chí mua xa tí, lũ xí hào trả chế. Kế chỉ cho kế chạy chế trâu cho kế có yô thía trâu tàu cho xia, thiết tàu hùa hù có chua lên, yếu tàu mua xế trào và trào mặt tà càn có rù. Lăng nâng và trả chế, yếu tàu hử thiết cho trào ly cho bái khía thiết sản nhàn phải trả lạc tròn. Chỉ cho yếu la phải lía, thiết yếu chủ và trào cho bái khía có tàu. Chờ trào có trở kế ô chế xin rào xí trông nở lưu xí hở la kế chùa, lò xì phải tăng lía tăng chúa. Đông có mò chế thiết xìa cho lùa khở, tu trả chế thiết tu chay đạc cá. Yếu chủ đông có một chế có tàu mà ta thản chua rào. Họ cho chạy chế lo yếu chủ tàu xìa cho xí khở đùa ta li. Chở trào thì thái kế phổ xì ua nhá lũ xì hở xu sơn. Chỉ cho hào đê chở ua trào cao. Yếu chủ ua có tàu trào li trả lù. Cao chi trả chế, yếu trả chế chế chi hào. Vì do hào tê đê chở, lo xì dạ ua trào yếu cao lở. Chế yếu ua trào chỉ mua bánh xử không tàu tù khen thía tê chế. Chạy chế có mà mạ thía chạy có xin đu đế, cho chế đảo trò ly ô tàu tăng chia nhó trò hào kế chạy ly cho kia chế xứ. Chú sáng yô nhó trò hào chẳng trả dê rò, chế cần đảo thía chế khó mó, đồ trò sáy xua khó xin đu đế đảo lũ chế, chào trò cổ cho xế tìa chín trò lũ bể hóng đê. Chi xí số tông lo xì thả số tông lũ xí hào tá tỏ trả chế, vì kế có số tông sáy số tông, yô ô trào chín cho cá sáy kế, thía chín cho cá trả chế. Vì cú yô ý khô ô trào chế xin rào xí trông tàu sai tả xin đỡ. Kế hóa hử cho chai kế khía chế, chi yô tìa bá tí thái cho xìa thía nhiệt xìa xứ. Tá xì chẳng yô ý khô ô khía tàu tìa mô kế chơ sáng, thía lán xìa trào xì năng thía lử tù ô xì chế xì cho kế. Chào trào kế chạy chế mù lò cho vát cho chế giả nhá sáng.

0: trong lúc mất chùa lì bếm nông lọt nọ do sở sư nhất trọng tờ bế sở tông chùa hình xa. Xin là một bế sử đường họ sĩ cho lòng nông sở sư sở sẵn và giờ tuân tờ sẵn ưu rụng xài.
1: Trong thức cho sẵn thì trong thức cho mừng nó mò tờ mù cho khổng ba thì anh nhớ sổ trò bế sẵn sử đời cháu và trò kế bộ chỗ đề nhà nhớ trò tờ sẵn khoảng khẩm. Nếu thì có bế lũ chôn lì trong ác sinh hình cầu tàu nọ trong thức cho nhất trò đời sẵn cùng thức trò cho thức cho nhất trò mừng nó mò sử đồng xài tàu kề mù cho khổng ba trò bế sẵn sử đời cháu và trò kế bộ chỗ lòng tờ đề nhà nhất trò lũ dị lì đào lò đời tàu sẵn khoảng khẩm mừng nó mò ủa nhà mua nhất trò ở thật trả xử lì thật trả rò nà sơ vang thế thật trả rò năm nghìn hầu nọ mua cho biết sống ở trò kế của chùa nhớ trò để nhà nhỏ chùa lũ rò mua chùa chỗ xa lũ trì nhớ trò cho không có tao cho một ba rò nọ cô nhà mua chủ nhà ở xe chùa bùa cầu kỳ lô chỉ rong bùa bự nhà ở bùa nâng cầu y đây bà vò nhà ở bùa nâng cầu y đây hồng chồng nhà ở bùa nâng cầu y lô đào trò nhà sốt nhà ở bùa xa chỗ chư lan ตัวจ้อกูอยากให้ปริญญาเอกวงสวรรค์สัญญาวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองสังดอตอจอคณะมอยาสมจันทวีวันฮักหรือท่านเลขาพรรคเมืองยาคำจันทร์ลาวจูเบงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองน้ำมอประธานคณะกรรมการปกครองต่อสั่งควงคำดอตอองค์การปกครองรอเทียไปสั่งเสด็จเจ้าวัดตอเก็บปวดจ้วนยาตอรอนอตอกงวเกต่อก้าวเต่าเตี้ยเนื้อตอนเด็กเกจ้อใจเจ้าของนอยอดยอดเต่าจ้อเต่าจงตุจะสืบวิสการอวมัวฝังชัวเนื้อตอนลูกแฉนอเต่ามัวเจ้าละโมไฟเต่าเป็นสังเสดเจรีจอมเปว่าเต่าเสาตัวยิ่งนอเยอปัญญาเอกวงสวรรค์สัญญาวงดอเต่าจงคณะเนื้อตอนเกสังเทียมน้ำหม้อแล้วกู้ตองเกโมดอนจีใช้ชัวขอจังยอดตอนเด็กขอเชิญว่าเราเก็บปวดจ้วได้เนี่ยยอดตอนท่าจานเดอร์สุรียอดตอนสกิชีตอนหมู่ตอนเดอร์รอน้ำก่อหมู่ตอนรอมุตินใช้ตอนเดอร์บงอาเลียเต้ว่าเจเดอร์เป็นสังเสด็จเจ้าว่าเราได้เนี่ยฉันยังเชื่อพัฒนาลาวจำกัดเจ้าเนี่ยสดยอดเป๊ปปุรันกีป้าตอนจอเป็นสังวันเราได้เนี่ยยอดตอนสลมใส่ลินเดียตอนนู้ติดกับจีรู้จุดในช่องเส้นหนึ่งกับตอนนอน้องเขาเช้าห้องวัดการสนมใส่ฉันยืนเชียร์พัฒนาลาวสาขาสนมใส่กู้ตอนจอเนื้อสดยาไปปวดร้านกีบตุ่มหมูจอตอนสังดมใส่เธอตอนจมูกป้าตอนไปส่งเฉลยน้องตอนรู้เชื่อว่าตอนได้ยาทดลองตู่จอกู้ยาเยอะวิไลพรแก้ววงเพชรเธอฉันยืนเชียร์พัฒนาลาวสาขาสนมใส่เทียตุใจกุยาเยบุญของราชยมพรเลขาพักสังเทพประจุสงสารมใส่ดอตอประธานคณะกรรมการปกครองสังเทียจะมาฟังชัวเฉลยเต่ากล่องวากีว่าปอดเธอเนื้อตอรอนอมรู้เช่นนอเยวิไลพรแก้วงเพชรกูเต่าเพียยังเกศล้อเชยเยาตัวจอเต่าเนื้อจีไปสังเฉลยเนื้อตอจอว่าเต่าได้ง่ายรอนอมเทียกูเต่าหายเตียเนื้อตัวจอเนี่ยตัวป้าหนักกูเยอะอีฝั่งเนื้อตัวเก็บป้านอนเดือดรู้ตัวช้าหนอเทียจนจังหวะเนื้อตัวรู้เชื่อหัวเป็นสังสรรค์ที่เก็บจอเนี่ยหลอนเดือดการนอกเก็บหัวลูกสลีเฉยย่อเฉยปือเทียหรือหรือยามโอเคเนาะเยอะบุญของราชจำพรกูเต่าเสียเจเต่าจงทัศน์สังเพียยังวัวเจ้าตัวจอเต่าคณะบริหารงานจงตุ๊กจะสื่อเนื้อตัวเดือดฉันจะเสียพัฒนาเราว่าเต่ามอดเชียร์เราอยู่วันนี้ตัวป้าเต่าสังหลอกกุศลีป้าเต่าไปส่งเสด็จเนื้อตัวเรานอโอเคเนื้อตัวอินุนเดอร์ห่อห่อวัดการสนมใส่กู้จัดพิธีจ้อเนื้อป้าเต่าไปส่งที่อย่างเกาหลีเทียโอ้ยเนื้อตัวรู้ตัวช้าส่งใส่เทียสภาการค้าสัวอย่าเต่าจ้อเนื้อไปปวดร้านกีบตัวหมูจ้อเต่าเดอร์สังเสด็จเนื้อตัวนออย่ามัวรู้ตัวช้าสงสัยอย่าอ้อปวดรันกีบเทสภากันค้าสัวอย่าอีปวดรันกีบตัวใจกูอย่าจะบุญของราชจำพรเลยขาพักสังสนมใส่เทกูต่อมัวรู้ว่าเจ้าตัวเจ้าเดินเจ้าตุลาตุลัว ลอกุสเลลูตดช้าสงสัยเทียสภาการค้าชัวดอนอลายะตอลูตดช้าอุดมใส่พัฒนาขบวงจรจำกัดอิตูหลอกู้เต่าจ้อวาเนียสดยอชิโจลันกีเต่าสะดมใส่ที่อย่างเกาหลีเทีย

บริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตยจำกัดชัดสอดตอนเนี่ยจีกือตินึงจายอดท้องสุดชัวรุ่นเตยแถวต่อเป้าให้เตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอวนต้นเตยเตาโชดาสื่ออีอวนต้นเตยชื่อใครชื่อหยวนเตานึ่งบล้อหมู่เตาชัวรุ่นเตยแถวอ๋อเขียนต้นเตยวีซ่าเตานึ่งใจเตยแถวตัวยอดว่าเฮาลือเทียวันละหลวดเตาเฮาเตยแถวเราเป้เขียนต้องเตาเจ้านั่งใจเตะเธอตัวย่อเทียเขียนเตาจอใจเจ้านั่งใจเตะเธอตัวว่าเฮาลือเจ้าเฮาเตะเธอเราเปล่าเขียนต้องเตาหลงสังสัดเจ้านั่งใจเตะเธอตัวย่อเจ้าเฮาเตะเธอเราเตาถาวรลาชีย่อตามุลีจีเขียนแดนเตาท่านเบียงลานลัวเทียแดนเตาจอใจอวนลานลัวเจ้าวันต้องเตาอยู่มั่วอาเทียใบตัดดินลาชีอวนแดนเตาอาลินดาก็ตีนังจามมองยอดท้องชัวรุเตชะยาในลังตือสาตัวอวดแลลัวสาตัวยอตัวอวดสังสัดลอชีเขียนต้อมเต๋อเชื้อไข่ชี้ยัวสายัวอามัวอาอวนเต๋ออาเทียดหลงสังสัดตัวยอดจะเฮาเตชะเหล่าตาลีในตัวอย่างหูเต่าเต่าตูสัตงยี่จีเต่าสุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่สุนอ้อสุนอ้อจวบเล่าอ้อสุนจัวอ้อจีลาชีสุนอ้อสุนจีเจ้าจีจีอีเป้สุนจีจีเจ้าจีจีอีเป้สุนจีเต่าชวนลูชิเหอชอมเบตุชาซอบนไซว่าจ้องเจอบริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตยจำกัด

0: là sao lúc xí hợp tại bên đồ sáu tông chùa hai sáu sư nhất trong nó nọ lúc xí hợp tạo ta một là giờ này biết giờ là nhà sáu sư nhất trong nó nọ hay là trò chơi thế là gì nên nó sư sẽ là nhớ rộng
1: ดังกี้วิทยุส่งเสียงรอคุณผู
2: ้ส่งเพียนแต่ละคนล่วงเวียงกัน
1: ยืมสรวจตั้งแต่ห้าโมงเริ่มรถรบโมงด้านระบบ AM ขึ้นเริ่ม567กิโลเฮิร์ตซ
2: ์ขึ้นเรียกครบบันเมื่อ130กิโลเฮิร์ตซ
3: ์สมัยเราบ่มาหำยังซึ่งรักเริ่มโลจิมลอจิมกุนครอสมดอดบ่กูดได้รายการข่าวฮลอกะหมู่เดวิทยุกระจายเสียงเดซาดลาวสรงเร้อดานครหลวงเวียงจันทน์สิกิมือรับหมดเขื่อนจัดกำมง10นมระบายสงาและดมือสกินี่ก็มือวันวันศุกร์สกิมือวันศุกร์วันที่18มงกันยาหรือมง9สากลนึมกบาระบัน26 30นาทียามสรวดมันดกจากเกอรายการกมูอีก็อาข่าวอาญานอย่าเกือสำคัญสำคัญกายภาคกายไปเยอะอันบเบือนยังซึ่งดมือสกินี่ก็การจิกุดข่าวกินี่ก็จะเล่าเกี่ยวกับบริรายยัดดานครหลวงเวียงจันทน์ดามือสินเยอะนี่ก็กะมะกะมะเป็นบางมอนบางเขตบางมอนก็จะกะมะบรุงนี่แหละยามกินนี่มายามกะมะแล้วซึ่งเป็นห่วงดกสรมะก็มาเกี่ยวกับมาพญาตเสื่องหานรายอดเราพญาตกินนี่นี่ก็สามารถยอมอมยอมเมื่อเบือนนี่นะอันอีอาสติระวังล้อดกสรมะกันเอือกอมกันเบิกกันมานี่อันต้มอมต้มเมื่อเพื่อกลัดครางปันพญาตในกูดลอเดเซนเล้าจิปะเสื่องหานาราก็เตในยามกี้นี่ก็เมื่อยามกะมะละอมนี่ก็ยัดดับริดารายดะโฮนี่ก็ยูดดะรงและจักมือบุ้งมือเมื่อนี่อ่ะอมปีกอมเมื่อจักมือเมื่อโตเมื่อต่อโตเมื่อและซึ่งได้แยงปะกูญเฮอยัดดะกลวงอมนี่มาโตถักแท้มาโตปลิ้งมาโตเปลื้มอมตมเปลื้มก็จิปะเบือนเดยัดอมก็จะมาโตจากกระบังนี่นะไม่ก็มากระดงไม่ก็มาโตเนียร์เดปะเนิงยามเดเอือกกูดเราเดปะเนิงเราสักก็มือเนี่ยสังกูดกลวงล้อเดอันหักเดเอือกอมปะต้มไหนเอือกอมปะต้มเอือกอมปะซินนี่นะอย่างนี้ก็มาซึ่งเป็นห่วงดกสมอเกี่ยวกับสุขภาพได้ยามกำลังพันดกจากเกะบางคนก็กุ้งง่ายแน่ยอดเรายามกี้ก็มายามกะมาเดจิตต้มอมต้มเมื่อเม็ดยอดดับริดารายยอดดาริดารนายอดดาส่วนบางเขตบางมอนก็แต่งเมื่อโจแต่งมอนยัดมอนฮัลโหลก็ปะเบือนเดมก็ปะเบือนมาตรฐานนี่นะก็กะมารอดแล้วก็อมยารอมเมื่อนี่แต่งอันต้มอมต้มเมื่อกลมมากแต่ซึ่งอมได้จะเอือกนี่อันได้ต้องได้อมกะมะสนิเอือกก่อจีปะบันห้าซึ่งได้ต้องเตืองเบรยางเมื่อต้องเดืองอมกะมะนี่เอือกก่อจีปะบันห้าแต่ว่าสำคัญกี่นี่ก็บางคนนี่เอือกปะเบื่อเออมปะต้มนี่บางคนเอือกละจูลุยมาดกโอนี่จีมาอมต้องกะมะก่อแต่อันเอือกละมาซึ่งจูลุยเลอะเสมอนี่เพื่อกลัดครางปันเดเกิดสังจูสังวารก็อันอรยอกเอือกอมตมเลอะเสมอพิธีลงนามดาแถลงการกุดโรมเมื่อภาคีสนธิสัญญาลรอดเมื่อซึ่งห้ามระเบิดลูกวานเดสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตดาวันที่15กันยานึมกบาร์บันเสาหกยัดดาหอประสุมแห่งศาสตร์ดานครหลวงเวียงจันทร์ดาตะวางเสียงแตงกองประสุมแยงประกายเล่าประกายดาสนธิสัญญาซึ่งห้ามระเบิดลูกวานรอบที่กะเปะหรือว่ากายซึ่งกอบเดือดที่กะเปะเดสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ลัสเตก็เบือนได้อาการยุรนามแถลงการกุดรมเมื่อภาคีสนธิสัญญาเล่ารอดเมื่อซึ่งห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM ดายามกิกินีทานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในนามสมเด็จประธานกองประชุมสากลดาเดือกีนี้ก็เบือนเดกุดโรมดาการยูรนามเมพญานดาแถลงการซึ่งกุดโรมภาคียากีกีนี้อันเกียรติเคลื่อนเราสมเสยอย่างเลอะเบียต่อกับท่านเบนดิโตดอสซันโตสเฟรตัสรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกับการร่วมมือติมอร์เลสเตซึ่งเบือนเดเราอันกุญโรดบรอมรัม อันซึ่งคำมั่นสัญญาดการยุรนามการกุดอรมเมื่อภาคีสนธิสัญญาเรารอดเมื่อซึ่งห้ามระเบิดลูกหวานการยุรนามดากลวงแถลงการการกุดอรมเมื่อภาคีเดประเทศติมอร์เลสเตเกอร์เมื่อซึ่งหดกำบารางเมื่อร่างมาเมื่อเปลยอร์ซึ่งอาซึ่งพยายามดึงนี่ดึงนี่เดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดะฐานะเมื่อประธาน CCM กุดอรมอันเมื่อมวยยุ่มไม่เยื่อเดสากลซึ่งยังนี่กระเบื้องเดเมื่อการสรุกยูดเมื่อการยุดตูลแต่งอันอะมากประเทศซึ่งเมื่อประเทศรัฐภาคีเดสนธิสัญญาอันก็มากเขื่อนดาตะบางซึ่งเมื่อประธานเดสาธารณรัฐประชาธิปไตยซึ่งเบือนเมื่อประธานยาดกลวงกองประชุมเดือกีนี้ก็เบือนเดอาการจัดสัมมนาเรารอดเมื่อการดกกันแตงดะสนธิสัญญาเรารอดเมื่อซึ่งห้ามระเบิดลูกวานกบาระบัดสำหรับพักพื้นกับอาซีแปซิฟิกและแตงเคลื่อนดะวันที่27-29พฤษภาคมกบาระบัด26ยาดานครหลวงเวียงจันทน์บรอมรำพักพื้นแอฟริกาซึ่งเบือนได้แตงเคลื่อนดะวันที่4-5มิถุนายนกบาระบัด26ยาดานครหลวงอาดิสอาบาบาประเทศเอธิโอปีซึ่งยังกินได้กับเบิร์นแตงอันกุญซาการโฆษณาแตงอันกุญรอดยื้อซึ่งเลอะเงาะเลอะหึงเกลือซึ่งกับเบิร์นรับผลกระทบเดระเบิดลูกวานแล้วก็การพัวพันเดตึงบาร์บลายังเกลเลอะเดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับติมอร์เลสเตยังกินได้กับเมื่อยื้อสำคัญดอกสนเมื่อซึ่งเบิร์นเดสรุกยูดขยายสมาชิกอันกับอาซึ่งมากมากประเทศมากเขื่อนการกุดรมภาคีติมอร์เลสเตกินได้กับเบิร์นได้แตงอันกุญรอดซึ่งบรอมกลองบรอมพระเนียมเยาะยัดดากรกลางอาเซียนซึ่งกระเบือนแต่งอันกุญรอดยุ่มเยือเดสากลอันกุญสาการกระลังปิดแนวเปลอะยอร์ซึ่งเกิดเคลื่อนเดระเบิดซึ่งทองปลาตันลางยกี้นี่ก็เมื่อหน้าที่รวมเดยิมยิมประเทศบรอมรำประเทศซึ่งเบือนรับผลกระทบกับประเทศซึ่งประเบือนรับผลกระทบยกี้นี่เมื่อหน้าที่เดยิมยิมยิมประเทศต้องเบือนเดออร์ยอดุกออร์ยอแต่งการดกการแต่งเดประเทศติมอร์เลสเตดาเดอกีนี่ก็เมื่อเดือสินด้านก็เมื่อเดือประวัติศาสตร์ก็เมื่อเรื่องย่างยังก็สำคัญนำดกเสมอตะการสรุปยุดขยายอันอะสมาชิกมากเคลื่อนยัดดาภาคีเดสนธิสัญญายกีเรารอดเมื่อซึ่งห้ามปันอัปันยองระเบิดลูกวานยกีนี่ก็จีแต่งอันเมื่อการประโยชน์ส่วนยังก็สำคัญดาขบวนการเพื่อปลดยูรอาวุธสงครามเดสากลเซนเลาประเทศติมอร์เลสเตจีเปิบเกยเบือนรับผลกระทบจากระเบิดลูกวานก่อแต่ในประเทศติมอร์เลสเตก่อนองเลือกซึ่งจีกูดโรมน้องเลือกซึ่งจียัดบลาประเทศซึ่งเบือนรับผลกระทบยอร์ระเบิดลูกวานอย่างนี้ก็เพื่อเมื่อการยุติอันอาสันติภาพอันอาซึ่งมั่นยึงบรมรำดะหลักการมนุษยธรรมสากลซึ่งเบือนเมื่อเจ้าภาพแต่งกองประสุมเราดาสนธิสัญญาเราดาซึ่งห้ามละเมิดลูกวานหรือ CMM กายซึ่งกอบเดือที่กะเปะดาตะวางมือที่13จะรอมือที่18กันยานึ่มกบาระบันเสาหกยัดดานครหลวงเวียงจันทร์กีกะเมื่อซึ่งเลอะกลองเลอะระเยิมเด็กกนเล่าปะตึงศาสตร์กีกะเบือนแต่งอันกุญริดับมอนเติมกะมันหาละเมิดซึ่งน้องปลาตึนละซึ่งน้องหักน้องครางแต่งอันกนเล่าบึ้บซึ่งทุกกลองทุกระเยิมราบเริลเจนกายรอดดักกันอีจะมือกีซ้อมเซยกองประสุมเราเปิดกายสนธิสัญญาดะซึ่งห้ามละเมิดลูกวานกายซึ่งกอบเดือที่กะเปะซึ่งแต่งเคลื่อนดะมือที่13จะรอมือที่18กันยานึ่มกบาระบันเสาหรอกยัดดานครหลวงเวียงจันทร์อย่างสุดกลองสุดระเยื่อมมึงคณะผู้แทนกองประสุมทบทวนหรือว่าเราเปิดกายยังเปิดกายดะสนธิสัญญาเรารอดมาซึ่งห้ามปันอะปันยองระเบิดลูกวานกายซึ่งกอบเดือที่กะเปะยังไงนี่ก็เบือนได้อากันประโยชน์หล่อสโรหล่อประโอมตรเปียนแนวตรเกิดแล้วก็ปัดเรียนมากเยอะมากแนวดมากหัวข้อยังก็สำคัญเราเสมอกินนี่ก็เมื่อกันดกการแต่งแยงประกายดาซึ่งจุดเดจุเบือนดาซึ่งจุดแต่งเดสนธิสัญญาการซึบต้อยอันอาการสรุกยูดกุดโรมภาคีบรมรำเพิ่มทวีการนะรมโยอันเกือฮัดเรียดมากเคลื่อนเดบึงลัดภาคีกับองค์การจัดตั้งสากลซึ่งยังนี่ก็เบือนเดอามากพักส่วนยังเกิดเกลียวบันกับบัญหากีนี่เพื่อยอรอดดะมวนกล้าเลียนจากระเบิดลูกวานยังนี่ก็เบือนเดแต่งเคลื่อนในวันที่15กียัดดะหอประชุมแห่งศาสตร์เมื่อประธานกับเมื่อทานอนุภาพวงนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรองประธานบรมรำเมืองกลประจำการคณะ กรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อเติมกะปัญหาระเบิดซึ่งหนองปลาตึนละซึ่งหนองหักหนองครางยัดดะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านนางมุกดาวันศรีสุริตหัวหน้ากรมองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศของเมืองกลยเกเดนอันคณะผู้แทนเดสปปลาวเบิ่นเดปริยะสรเหาะสรเหาะเล่าซึ่งเบิ่นได้เล่าดะกะเปะงอรนําเพื่อสรุปยูดอันอาการกูดโรมภาคีสนธิสัญญาดะขอบเขตยังว่าเคลื่อนเราสรเมกินเนี่ยก็เมื่อกันเยอะระดับการสลายเวียกงานการทูตบรอมรำสรุกยูดอันอาการบริยะส่วนบรอมเยาะเดบึงประเทศซึ่งนองปละเมอภาคีเดสนธิสัญญาเราสรเมกินเนี่ยก็เมื่อบึงประเทศยะดาภาคพื้นอาซีปาซิฟิกสืบต่อยประมั่นหลักการสากลเปอันย่องระเบิดลูกวานและนานหลักการมนุษยธรรมเยอะระดับการอารมณ์เยอะในบึงประเทศภาคีหน่วยงานยังก็ยุดตูลกันจัดตั้งการดกการแต่งและก็อาการอารมณ์เยอะในองค์การจัดตั้งสากลกับกระบังบรอมรำแต่งอันกลนึมเพื่อขยายขอบเขตการแต่งเวียกยังไงท่านบุญเพ็งศรีสวัสดิ์หัวหน้าห้องการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อเติมกำอันหาระเบิดซึ่งหนองปลาตันลาซึ่งหนองหักหนองครางยัดดาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็เบือนเดเล่าเบือนเดรายงานเบือนเดเป็นตุ้นอันเนิ่งเกี่ยวกับซึ่งดกซึ่งแต่งเบือนจะเกิดแต่งเบือนเลอะดาจรณะมวยนึ่มกลัดกายและดานึ่มกบาร์บันสาวหากลัดกายนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถกวดกุ้นเมื่อระเบิดและแต่งอันเปเตสามารถย่องเบือนนี่เบือนมากรดรกบัน879เฮกตาร์ยัดกลวง15แขวงซึ่งยัดดันนี่นี่ก็อาเมื่อปะเตซึ่งสามารถประซึมกันเรื่องประซึมเรียงตัวเรียงต่างหรือปะเตกสิกรรมแล้วก็อาเมื่อปะเตซึ่งเจพัฒนาบรมย้อนเหตุแล้วก็นองเบือนเดเป็นเดอระเบิดซึ่งนองหักนองครางยัดกลวงปะเตระเบิดดับเปิงสมัยสงครามซึ่งนองหักนองครางเจนไงรอดดักนี่กินนะระเบือนเดเป็นเดอปะนะเป็นเดอระเบิดย้อนแล้วนี่73บันหน่วยยัดอันนี้อ่ะบอมบี้เกือบรอด69บันหน่วยดาระยะ8เดือนกระดกายสามารถกำหนดเมื่ออาร์เคดหรืออาร์เคดปะเตซึ่งอ่ะความเสี่ยงยอระเบิดซึ่งหนองปลาตลาดหรือพื้นที่หรือปะเตยังเกิดอ่ะระเบิดยัดยังเกิดอันตรายเปอร์สามารถจีจีสร้างเปอร์สามารถจีเปอร์ซึมจีเมื่อยอระเรายัดตะกลวงปะเตนี่เกิดอ่ะระเบิดบางก็เบื่อได้อาการยังกำหนดเขตกันนี่อุ่นแล้วซึ่งยังกี้นี่ก็เบือนมากรอดรกบัน738เฮกตาร์ซึ่งก็เบือนได้อาการกำหนดเบือนได้ไม้อุ่นเพื่ออันหนึ่งแล้วซะยังเขตกี้นี่มันเขตอันตรายบรมย้อนที่เราก็น้องเบือนได้กวดแล้วก็เดืองเมื่อระเบิดเลี่ยนจากปะเตะมากรอด4บันกระบาร้อย85เฮกตาร์แล้วก็เบือนได้เป็นเดอระเบิดซึ่งน้องปลาตันละเบือนมากรอด49บันหน่วยยัดดันนี่ก็อาระเบิดบอมบีมากรอด31บันหน่วย
4: คะแนนยูพอยกลวงโครงการเดยูแคร์เดืองยอตรเปียนเดของควันอย่ายูนิเทลเบือนคะแนนยูพอยเบือนยอสึงเราะกมูลบรอมใจกมูลค่าบริการเดยูนิเทลมวยรอยกลีบเบือนสาวคะแนนบ่สามารถแลกเดืองของควันเบือนเหมือนดกเกอะมวยดันลวง USSB โคดเนือดดอกจันเก้าบันสี่เหลี่ยมโทเลียนเนือดเล็กหนึ่งซอกแยงคะแนนเนือดเล็กซองตรเปลี่ยนเดคะแนนบาร์เปลี่ยนเดคะแนนดะลวงลาวแอดบรอมรำดะลวงเว็บไซต์ www.unitel.com.la หอยกูดดะลาวซอบเลือกประเภทรางวัลเนือดตรเปลี่ยนหอยเนือดยืนยันอันเมื่อผลิตภัณฑ์เดืองโคดไก่ตรเปลี่ยนยัดดะซุนบริการยูนิเทลแต่งอันอีอาซึ่งสมัยเคลื่อน
3: ก้นกางเดกันนำหรือว่าก้นมอกก้นออรเบือนเดย่อยย่อยบึงก้นจะเกิดบึบอมท่วมอมลึบอมท่วมยัดดากระบาดแควงยัดดาลวงเบอกันเนี่ยซึ่งแควงหลวงน้ำทากับแควงอุดมใสเบือนเดบึบอมลึบอมกำลังดาตะวางตัวมงลาดไก่กินนี้ครอบครัวหรือว่าก้นกางเดกันนำยันศูนย์กลางหรือว่าก้นมอกก้นออรยันศูนย์กลางกินนี้กนยังเกอออร์ดกออร์ยองกินิกเมทานนางนาลีซีสุริตกัมระเดประธานประเทศเดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบรอมรำบึงกัมระกันนำจันยงเดศูนย์กลางกบเบิร์นเดบรอมเยาะยุดเพร ริบโรมกันเรืองเครื่องยองแนวเบิดแนวมากมากยืมากแนวย่อยย่อยอันกระบาดแควงเพื่อเดืองย่อยย่อยยงมาประสนซึ่งเบื่อนรับผลกระทบยังเกิดร้ายแรงยอร์บริรายดาเดือกีพิธีมอบรับกันเรื่องซึ่งย่อยดาเดือกีนี่ก็เบื่อนเดตแตงเคือนดาเพิงกากียัดดาหองว่าการศูนย์กลางพักนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเมื่อกลยังเกิดเดนมอบก็มือทันนางวันดาลาสีพันดอนกมระเดทานนายกรัฐมนตรีเดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบรอมรำกมระเดการนำยันยงหรือว่ากุนมอกุนออรยันยงบรอมรำนักธุรกิจบางจำนวนอันเกียรติกุดรวมกมทานพันโทคำกิ่งพุยลามณีวงกรรมการศูนย์กลางพักเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงน้ำทาบรมรำทันบุญคงลาเจียมพลกรรมการศูนย์กลางพักเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงอุดมไซกันเรื่องซึ่งเบื้องในเดืองย่อยๆได้เดือกีกินี่ก็อ่ะมักยืมักแนวยัดหนินี่ก็อ่ะดรกอ่ะมุ่งอ่ะกระเนื้ออ่ะซึ่งเบื้องซึ่งมาอ่ะกมูลมากจำนวนไงไล่กมูลปะรำลอยก่อเมื่อกระบาดตื้อรกรอยสาวลานกลีบดันยามกีนี่ทานพันโทคำเกิงพุยลามณีวงกรรมการศูนย์กลางพักเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงน้ำทากับทานบุญคงลาเจียมพลกรรมการศูนย์กลางพักเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงอุดมไซก็เบื่อนได้เล่าเลือกกลองเลือกระเยี่ยมกับกลองกับระเยี่ยมหนึ่งบนคุณตกเสมอย่อจะรอบึงทานก่อนกลางซึ่งเมื่อกำระการนำหรือว่ากุนมอกกุนออรเราเสมอกับเมื่อก่อนกลางเดทานเลขาที่การนำก่อนกลางเดกรมการเมืองส่วนกลางพักก่อนกลางเดทานรองนายกรัฐมนตรีบรมรำบึงรัฐมนตรีบรมรำบึงนักธุรกิจซึ่งเบือนเดอาซึ่งตระเกิดเป็นห่วงเป็นใหญ่ปุ๊บปลาปุ๊บรวยย่อยย่ยำยกมาประสนบึบซึ่งลำมากเบือนรับผลกระทบแล้วก็จะเดืองเบือนจะเบือนเดืองเมื่อกันเรืองซึ่งเดืองย่ออันดาเดือกินี่ย่อยายอันยกมาประสนอันเกรอดอันเกตันมงดันยำ
5: ซึ่งมือเจ้าภาพจัดกองประสุมเล้าประกายสนธิสัญญาเรื่องคัดครางระเบิดลูกหวานซึมดอดรอบกะเป้เตลาวอีอาปาร์อุนแตงอวนสากลเนืองสาการแตงอวนโลกปะอากรรมขนาบอวนเงาะยอร์ระเบิดลูกหวานเปิ่มเมื่อนาทีตึกมวยประเทศหักเมื่อเวียกรวมเหยาะกับหล่อรับผิดสอบรวมเหยาะโลจิมกลกระเซ็งสมเสยกองประสุมเหล่าประกายสนธิสัญญาเรื่องกรัดครางระเบิดลูกหวานซึมดอดรอบกะเป้จีแต่งเคลื่อนตะว่างมือที13รอดมือที18มงเกาหนึ่งปาร์ปันสารกยัตตานครหลวงวิงจันทร์อย่างซึบกลองซึบระเยื่อม
3: จึมกึนอายือสำคัญดายึมยึมเวียกดัสมัยจักรพรรดิลาเมืองเคลื่อนแมบมั่งกับแมบเมซึ่งกายปกครองยัดดาลาวอีจำกึนเปอร์อาซิดเกล้ากับจำเบาะยอร์เล้าหมดมาดจำกึนกับจำเบาะปึกเราเหยาะยัดตะกลวงกุ้งกลวงกลางก่อเมืองยัดตะกลวงสังคมทื่อจำกึนเปอร์อาซึงสำคัญมะเล่าเรื่องจิมเวียกยัดตะกลวงองค์การกับเมื่อก่อแต่จำกึนจิปอาณาธิกุดรวมแตงเวียกนับตั้งดาการเรียนจำกึนก่อเปอร์อาซิดเรียนจำกึนเบื่อเดอซึงจำกัดมากยือมากแนวยอร์เราสังคมนี่ตระเกิดซาจำขึ้นประจำเป็นต้องเฮียนอันกระยงยอร์เราอันหักเบือนเด็กเละเด็กก่อนแล้วยัดเนี่ยก็จะอักกอนยัดดะกางเลียงกอนยอร์เรื่องนี้ดัดแต่งอันจำขึ้นสมัยกันนี่เมื่อกุนยะเกออาโอกาสเนี่ยได้จำยืดจำแนวบรมรำจำขึ้นก็เมื่อกุนยะเกออดรึงกายตรงนี้ตรงนี้อันยืดสามารถอาพรสวรรค์เมื่อกุนกลางแรงในก็ปูเบือนอาหมดมาดเมื่อนกับจำเบาะกราวเนี่ยน้องปูบอน้องยักสังคมสังคมก็เมื่อนหมวกกงหมวกกางจำเบาะเมื่อยิ้มยิ้มก้นหยัดดักกลวงกุ้งกลวงกางระเมืองนี่แหละปารำลอยเมื่อสังคมกี่นี่ยามเมื่อก็น้องตระกัดนีบจำกึนอุ่นปะอันจำกึนนี่อาซึ่งก้าวหน้าปะอันจำกึนนี่อาซึ่งพัฒนาหล่อเดน้องประมาทจำกึนปะดื้มดาล่อเดจำกึนประดื่มสาจำกึนจะแตงเบือนเมื่อเวียกสำคัญเวียกนำเวียกอาโอกาสจำกึนประเบือนแตงตระกัดสาจำกึนนี่เมื่อกวนยังเกอแตงเมื่อก่อประเบือนแตงเมื่อก่อประโหยปกละและตึมกะละรอจำกึนเมื่อนารังสอองไก่บรับตระกัดสาจำกึนเกิดไก่ก่อเพื่อ จำเราะปึงนี่และประอาศิษย์ประอาเสียงเมื่อจะยอเล่าประกายจะเที่ยงประกายจะสโรปประกายกับเละเบือนกันให้ซึ่งประเทศศาสตร์เบิร์นรับการปลดปล่อยจำกึนอาหมดบาทย่องเขื่อนย่องเขื่อนอ่ะซื้อเสียงอย่าดักลองสังคมเบือนเดตแตงเวียกย่องกูกับจำเราะเกือเบือนเดตแตงอันกุญอย่างรีสาดักนี่จะมือเกยัดดาสำนักงานองค์การบริษัทโรงจักรโรงงานองค์การจัดตั้งสังคมนับตั้งดักกระทรวงดายันศูนย์กลางจนรอดดักแควงดาเมืองดากรุงยัดจัดประเทศอาจำกึนน้องใหญ่จะรอดมือเกรงเดจำเราะซึ่งเบือนเดกูดแตงเวียกมากยืมากแนวเส้นสลากับจำเราะและแตงเวียกดกเสมอเพื่ออันเดนี่อาซึ่งก้าวหน้าเมื่อกุนยเกอแตงเวียกเบือนเลอะอาการพัฒนาอย่าดักลวงหลอนเดก็ดะแตงอันจุมกึนมวยจำนวนอาผลงานยเกอเลอะดำมากมากนานจุมกึนเบือนเดเรียนเบือนเดฝึกเบือนเดเนิงยัดดาองค์การจัดตั้งจุมกึนซึ่งเบือนเดยอยอมงอร์ยเกอเลอะเดพักประชาชนปฏิวัติลาวยัดดายันกุ้งจุมกึนก็เบือนเดประโยชน์ส่วนการแตงเวียกกระดาองค์การจัดตั้งเดกุ้งเหมือนเยาะเมื่อเลขาผักกุ้งก็อ่ะเมื่อละกุนกุ้งก็อ่ะเมื่อนายม่านก็อ่ะพอเราเลิงยัดดักคันเมืองก็เหมือนเบือนเมื่อเลขาผักเมืองเบือนเมื่อเจ้าเมืองยันกระทรวงยันศูนย์กลางก็เบือนเมื่อกวนหมอกออรยเกออาเกียดรับไส้อันพักอันรัฐบาลเมื่อกวนยเกอแดนเดยงมาปะสนก็เหมือนสมาชิกสภาแห่งชาติก็อาจจึมกึนมากมากกวนยเดนนี่เบือนเมื่อสมาชิกสภาแห่งชาติแตงอันจึมกึนเบือนเดกลาดเมื่อแรงนํายเกอกร่างแรงเดพักได้รัฐบาลยามเมื่อก็ตระเกิดเป็นห่วงแล้วก็เบือนเดเมื่อกุนยเกอแตงเวียกยอกกาลดะเวียกงานซึ่งเบือนเดมอบอันเดบรอมรำเบือนเดแตงจนห้อยกล้ายอมแผนการเล่าเสมอก็มาจมกึนซึ่งอาหารเนียมแบบละเอียดอาหารเนียมรับผิดชอบดะเวียกยงกลาดซึ่งจมกึนจีอาหารเหล่าสามารถซึ่งแตงเวียกแบบเดแนวตระเกิดแตงเวียกเบือนเลอะแล้วจมกึนก็น้องเมื่อกุนประกอบอาชีพหรือว่าเดอาชีพกันเรียนเรือเรียนแรงแต่งเวียกเหมือนดกกันประซึมกันเรื่องเป็นซึมเลี้ยงโตเลี้ยงตังตระนายตันเบรการแต่งซึ่งมาอ่าแนวตระกัดแนวกีแนวนายการเวทการเตะสร้างเศรษฐกิจเด็กก่อนกลางจำขึ้นก่อแต่งเบือนเลยยอดเราจำขึ้นเมื่อกลอนยเกออดรึงมากประเวจำเราะประงอ่อมยอดดึงนี้จำขึ้นดัดกลาดเมื่อมวยผักส่วนยเกอสำคัญได้ยิ้มยิ้มเวียกอันหักคาดจำกึนแล้วยิ้มยิ้มเวียกกอดจีปะเบือนยอมสึงจุเดจุเบือนปะเบือนยอมสึงแนอูนเราสัจแตงอันเกอเบือนกีนี่ก็เมื่อเรารอดจำกึนอันยือสำคัญได้ยิ้มยิ้มเวียกบ่เมื่อมยังสึงรักแพงยเกอนี่นี่ก็เมื่อข้าวเมื่อบดสึงเดืองไก่สรุไก่เราอันบ่เบิ่งเนิงได้ยำสรวดดำมื้อสกีดากึนสดเดรายการกินิจอันบ่เบิ่งยังเสียงเติมมวนๆเดรายการอีเสียงเติมลุจมันเมื่อโออัมภัยตะมองคุณสรุคุณประโอมยัดกลองรายการก็จะเบื้อนได้สำรัดบอยการกับกลองกับประเนียมยิ้มคนซึ่งยังรายการอีดามือสกีดามือเมอีตังบุบยอดแทมดามือสกีซึมไม่เลย

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: ภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาว
0: บริสุทธิ์ต่อชาติขับไส้ประชาชนอย่างสุดใจเติมขยายชาติแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที
1: บริสุทธิ์ต่อชาติขับไส้ประชาชนอย่างสุดใจเสริมขยายชาติแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที

ยามบ่อยู่ให้ประชาชนถามหายามบ่มาให้ประชาชนคิดฮอดสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลทหารมิตรรายการที่ฮักแพงขอต้อนรับประธานเข้าสู่รายการพากกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวประจำวันศุกร์วันที่18เดือนกันยาปี2026ซึ่งก็กงกับเมื่อขึ้น7ค่ำเดือน10ลาวพ.ศ. 2569และทางรายการพากกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวก็มีข่าวๆการเคลื่อนไหวภายในกำลังประกอบอาวุธนำมาเสนอให้ประธานได้ติดตามมาฟังเส้นเก่าเส้นเคยซึ่งมีหัวข้อข่าวสำคัญดังนี้คณะผู้แทนสากลสืบต่อมีคำเห็นในกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปียนที่3พิธีประดับเหรียญไซพิรัตหารและไปย่องยอประกาศแต่งตั้งขันนำพาบรรซาประดับเทียบสั้นให้นายทหารที่ขึ้นกับกรมใหญ่เทคนิคกองทัพหงหมอศูนย์กลาง103กองทัพจัดพิธีมอบการมิตรภาพให้ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์กองทัพประชาชนเวียดนามหงเฮียนระบบสื่อสาร205เปิดศกเฮียนใหม่แต่งตั้งคณะสำรวจและกำหนดขอบเขตเนื้อที่ดินเพื่อสร้างศิลาจารึกห้องหอยประวัติศาสตร์เส้นทางสายผู้หลวงเส้นทางโฮจิมินห์และต่อด้วยข่าวการเคลื่อนไหวด้านต่างๆอีกจำนวนหนึ่งถ้าจะข่าวเสริมทานฟังบทที่มีหัวข้อว่าหงเฮียนวัฒนธรรมสนเผ่ากองทัพเป็นเป้าหมายล่อล้อมตามคำขวัญที่ว่าเฮียนให้ฮู้ฝึกให้เป็นคิดให้สร้างสรรค์และประพฤติตนให้ดีต่อไปแม่นและละเอียดในวันที่15กันยา2026ที่หอประชุมแห่งชาติณ โคลมิจันบรรดาคณะผู้แทนที่เข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ได้สืบต่อประกอบคำเห็นต่อกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3โดยภายใต้การเป็นประธานของท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรองประธานและผู้ประจำการคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดปะทันแตกที่ตกค้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งบรรดาคณะผู้แทนได้ประกอบคำเห็นและแลกเปลี่ยนทัศนะในหลายหัวข้อสำคัญเป็นต้นการจัดตั้งปฏิบัติและการทบทวนบรรดาจุดประสงค์หลักของสนธิสัญญาการสืบต่อสุกโยการเข้าร่วมเป็นภาคีและการเพิ่มทวีการร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างบรรดารัฐภาคีองค์การจัดตั้งสากลและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อก้าวไปสู่โลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานการเข้าร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญาในกองประชุมท่านนางมุกดาวันศรีสุริตหัวหน้ากรมองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศต่างหน้าให้คณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ประกอบความเห็นในหัวข้อ Universalization โดยได้เน้นถึง3ทิศทางหลักเพื่อสุกโยการเข้า

0: ห้องการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดปอดทันแตกที่ยังตกค้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีคำเห็นในภาคการเก็บกู้และทำลายระเบิดลูกวานที่ตกค้างโดยรายงานความคืบหน้าอันพ้นเด่นในระยะ1ปีที่ผ่านมาเฉพาะในปี2025สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถกดกู้พื้นที่ดินหลายกว่า 1,800 กว่าเฮกตาร์ใน15แขวงซึ่งรวมทั้งพื้นที่กสิกรรมและพื้นที่การพัฒนาและทำลายระเบิดปอดทันแตกจำนวนหลายกว่า 73,000 หน่วยในนั้นมีระเบิดบอมบี้เกือบ 69,000 หน่วยในระยะ8เดือนผ่านมาสามารถกำหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยจากระเบิดปอดทันแตกหรือพื้นที่อันตรายที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นหลายกว่า 6,738 เฮกตาร์มีการกดกู้พื้นที่ดินหลายกว่า 4,285 เฮกตาร์และทำลายระเบิดปอดทันแตกได้หลายกว่า 49,000 หน่วยในนั้นมีระเบิดบอมบี้ประมาณ 31,000 หน่วยในวันเดียวกันได้มีพิธีลงนามในแถลงการแสดงเจตนารมณ์การเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาของติมอร์เลสเตคณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได้ประกอบส่วนในกิจกรรมปิ่นอ้อมอื่นๆรวมทั้งในหัวข้อการร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวญี่ปุ่นเพื่อเวียดงานระเบิดบทันแตกที่ยืนยงการหันเปลี่ยนคำมั่นสัญญาไปสู่การปฏิบัติเวียดงานการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและสิ่งแวดล้อมในแผนปฏิบัติงานณโคลอมิจันและหัวข้อจากหลักฐานไปสู่การปฏิบัติยกระดับการสำรวจพื้นที่ที่มีระเบิดบทันแตก
1: พิธีประดับเหรียญไซพิลาอาทหารและใบย่องยอประกาศแต่งตั้งคันนำพาบรรซาประดับเทียบสั้นให้นายทหารที่ขึ้นกับกลุ่มใหญ่เทคนิคกองทัพซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่15กันยาปี2026นี้โดยการเป็นประธานของสหายพลจัตวาคำแปงบุรบัตรกรรมการคณะพักกระทรวงป้องกันประเทศห้องหัวหน้ากลุ่มใหญ่เทคนิคกองทัพมีคณะกลุ่มคณะห้องคณะพักคณะบรรซาบรรดาแผนกการตลอดฮอดพนักงานและผู้ที่ได้รับการประดับเหรียญไซพิลาอาทหารและใบย่องยอประกาศแต่งตั้งคันนำพาบรรซาประดับเทียบสั้นเข้าห่วมสหายพันเอกเวียงทองภัทรศิษย์คณะพักองค์การกลุ่มใหญ่หัวหน้าห้องการเมืองกลุ่มใหญ่เทคนิคกองทัพได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของกระทรวงป้องกันประเทศว่าด้วยการมอบเหรียญไซพิลาอาทหารและใบย่องยอในนี้มอบเหรียญไซพิลาอาทหารสั้น3ให้กับกลุ่มกองร่วมมู่จำนวน6กลุ่มกองบุคคลจำนวน19สหายมอบใบย่องยอให้บุคคลจำนวน17สหายผ่านข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศว่าด้วยการแต่งตั้งพันโทสายคำเมืองวงเป็นห้องหัวหน้าสร้างรับผิดชอบเรื่องงานคุ้มครองสร้างทั้งเป็นหัวหน้าแผนกเทคนิคสร้างกลจักซองข้อตกลงของกรมใหญ่การเมืองกองทัพว่าด้วยการแต่งตั้งบรรดาหัวหน้าแผนกและห้องแผนกที่ขึ้นกับกรมเทคนิคเราหบรายละเอียดคือพันโทลำไพวงคำซาวเป็นหัวหน้าแผนกสั่งรวมพันโทสมพันธ์ธรรมวงเป็นหัวหน้าแผนกเทคนิครถสร้างแสงพันโทบุญนานแก้วทองเพชรเป็นหัวหน้าแผนกวัตถุอะไรพันตีวิไลพรแสงคำยองเป็นหัวหน้าแผนกเทคนิครถต่างยานเกาะพันตีแก้วภูวงศ์ซอปัญญาเป็นหัวหน้าแผนกเทคนิคป้องกันอากาศพันโทสุวรรณปัญญาสอนเป็นหัวหน้าแผนกเทคนิคปืนใหญ่หน้าดินพันตีพุทธศักดิ์สิทธิวงศ์เป็นห้องหัวหน้าแผนกเทคนิครถสร้างแสงพันตีแก้วภูทองซอปัญญาเป็นห้องหัวหน้าแผนกสั่งรวมห้อยเอกดวงใจพิมศักดิ์เป็นห้องหัวหน้าแผนกเทคนิคป้องกันอากาศแต่งตั้งบรรดาหัวหน้าและห้องหัวหน้าแผนกสั่งกลจักซองรายละเอียดคือพันโทโพสีสุขทวีไซเป็นหัวหน้าแผนกคุ้มครองสั่งพันโทแสงคำแก้วมณีวงศ์เป็นห้องหัวหน้าแผนกบริหารสั่งรวมพันโทผาดอนอะไรคิดเป็นห้องหัวหน้าแผนกคุ้มครองสั่งพันตีผู้แสงสีสมพันธ์เป็นห้องหัวหน้าแผนกเทคนิคผ่านข้อตกลงว่าด้วยการเทียบสั้นให้นักเรียนเรียนจบวิชาเฉพาะจากสายรัดประดับเทียบสั้นและประดับสั้นห้อยโทจำนวน58สหายห้อยตี7สหายพร้อมทั้งผ่านหนังสือน้ำทรงไปให้บรรดาหัวหน้ากลุ่มกองต่างๆจำนวน34สหายผ่านมติตกลงของคณะพักกลุ่มใหญ่เทคนิคกองทัพว่าด้วยการแต่งตั้งพันโทดาวรวงนอปางทองเป็นเลขาหน่วยพักหักฐานกองรถลากพันโทสีสุพันธ์ทองสวัสดิ์เป็นห้องเลขาหน่วยพักหักฐานพันตีบุญลงสีสุหักเป็นกรรมการกวดการหน่วยพักหักฐานโอกาสนี้สหายพลจัตวาคำแปลงบุรบัตรได้เน้นนักให้บรรดาผู้ที่ได้รับการประดับเหรียญไซพิลาอาทหารและใบย่องโยประกาศแต่งตั้งคันนำพาบรรซาประดับเทียบสั้นจงสืบตัวยกสูงสติความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองฝึกฝนรอลอมตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้านเสริมขยายบทบาทการนำพาปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกอย่างมีหลักการเพิ่มทวีความสามัคคีภายในให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาสุมเฮือแห้งสติปัญญาความรู้ความสามารถเข้าในการเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกงานวิชาเฉพาะสืบต่อเฮ็ดเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้ทั่วถึงทุกเป้าหมาย
0: ในอาทิตย์ผ่านมานี้อยู่ห้องหมอศูนย์กลาง103กองทัพประชาชนลาวได้จัดพิธีมอบเหรียญกามิตรภาพกองทัพ ประชาชนลาวให้แก่พันโทด็อกเตอร์

0: เวียนแองเซียงผู้เซียวซานจากห้องหมอศูนย์กลางนึง108กองทัพประชาชนเวียดนามโดยการเป็นประธานของสหายพลจตวาจันทจักรสยะวงศาห้องหัวหน้ากรมใหญ่พระธิการกองทัพมีแขกหับเซินและพักส่วนเกี่ยวข้องพร้อมด้วยคณะพักคณะอำนวยการห้องหมอศูนย์กลางนึง103กองทัพเข้าร่วมสหายพลจตวาจันทจักรสยะวงศาได้ให้เกียรติประดับเหรียญกามิตรภาพให้แก่สหายพันโทด็อกเตอร์เหงียนแองเซืองอย่างสมเกียรติโดยปฏิบัติตามข้อตกลงของกระทรวงป้องกันประเทศเลขที่4640ทับกปท.เพื่อเป็นการย่องยอผลงานนำใจมิตรภาพความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือหอบด้านระหว่าง2ชาติ2กองทัพลาวเวียดนามพร้อมนี้สหายพลจตวาห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกดร.แสวงไซดาราศาสตร์ห้องอำนวยการหัวหน้ากระทหารห้องหมอศูนย์กลาง103กองทัพได้มอบไปย่องยอและของขวัญจากห้องหมอศูนย์กลาง103กองทัพเพื่อเป็นการย่องยอผลงานและสรรเสริญผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่วิชาการเข้าในการช่วยเหลือห้องหมอศูนย์กลาง103กองทัพประชาชนลาวในการปิ้นปัวสุขภาพของพนักงานหนักหอบและพ่อแม่ประชาชนลาวมีผลสำเร็จอย่างงดงามในตอนท้ายสหายประธานได้ต่างหน้ากระทรวงป้องกันประเทศและห้องหมอศูนย์กลาง103กองทัพประชาชนลาวกล่าวแสดงความขอบใจอย่างเลิศซึ้งและย่องยอสมเสยต่อสหายคณะเซียวซานเวียดนามที่มีความเสียสละห่าวหันและเต็มไปด้วยความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่วิสัสเพาะโดยบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยซึ่งการมอบเหรียญการมิตรภาพครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการย่องยอผลสำเร็จเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือหอบด้านที่เป็นมูลเสื้ออันดีงามระหว่างลาวเวียดนามที่มีมาแต่ดนนาน
1: พิธีเปิดสุกเงียนใหม่ยุงเงียนเราหบซื้อสาร205ได้จัดขึ้นในวันที่15กันยาปี2026นี้โดยการเป็นประธานของสหายพลจตวาภูเงินพรมเมืองหัวหน้ากรมหงเฮียนกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพมีคณะพากคณะบัญชากรมคณะอำนวยการแผนกการพนักงานครูอาจารย์แขกถึกเซินตลอดฮอดนักเงียนนักศึกษาเข้าร่วมสหายพันโทสมใหม่ธรรมนีลาห้องหัวหน้าการทหารหัวหน้าแผนกอบรมหงเฮียนเราหบซื้อสาร205กองทัพได้ผ่านแผนการก่อสร้างบำรุงวีซ่าสะพอสื่อสารประจำซกปี 2026-2027 ซึ่งมีนักเฮียนทั้งหมด206สหายหญิง12สหายจุดประสงค์การเปิดซกเฮียนในครั้งนี้แม้นเพื่อก่อสร้างบุคลากรวีซ่าสะพอสื่อสารและเพื่อบำรุงเวียกงานบรรษาเสนาสื่อสารให้พนักงานเสนาสื่อสารให้แก่กรมสื่อสารและบรรดากรมกองสื่อสารกำลังหลวงกำลังท้องถิ่นทั่วประเทศให้กำแน่นทฤษฎีหลักการและมีความเป็นเอกภาพในการสร้างแผนการรับประกันการติดต่อสื่อสารให้แก่ผู้บรรษาในยามปกติในการฝึกแอบหำเฮียนและในยามสู่หบทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงแบบแผนการซิดซอนแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของครูอาจารย์ให้มีวิทยาศาสตร์มีประสบการณ์และมีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆในนี้มีก่อสร้างใน10โทรเลขสั้นต้นสุดที่32ก่อสร้างใน10โทรลมสั้นต้นสุดที่14ก่อสร้างในห้อยสั้นกลางโทรคมก่อสร้างในห้อยสั้นกลางไฟฟ้าสุดที่2ก่อสร้างในห้อยสั้นกลางเทคนิค2แปลงวิทยุสื่อสารสุดที่2บำรุงเวียกงานบรรษาเสนาสื่อสารระบบ6เดือนสุดที่14ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมด3ระบบรวมมี138วีซ่าโอกาสนี้สหายพลจตวาภูเงินพรมเมืองได้มีคำเห็นเน้นนักให้คณะพักคณะบัญชาครูอาจารย์หลายปัญหาสำคัญซึ่งบางตอนสหายได้กล่าวว่า
2: การก่อสร้างบุคลากรสื่อสารสุดที่มีความหมายสำคัญพลาดบ่ได้สำหรับกองทัพโดยเฉพาะในเวลาสู้รบการก่อสร้างบุคลากรสื่อสารประกอบส่วนเพื่อประกอบแห่งบรรดาองค์กรกำลังรวมกำลังท้องถิ่นองค์การของกระทรวงและของเขตอื่นๆยังได้อันพวกสหายต้องกำได้แนวทางการศึกษาของภาคของกระทรวงศึกษากำหนดออก3ลักษณะศึกษาและ5หลักมูลการศึกษาภาษาในศึกษาให้คนนี้มีสติปัญญามีความรู้มีวิทยาศาสตร์ฮู้คิดฮู้วิเคราะห์และฮู้แก้ไขปัญหาต้องกำได้ตัวนี้นักเรียนก็ต้องกำได้ตัวนี้มีศีลธรรมมีจรรยาบรรณมีคุณงามความดีผู้ฟังให้คนมีระเบียบวินัยฮักแพงซึ่งกันและกันฮู้ประหยัดมัธยัสถ์ดำรงชีวิตปลอดใสขาวสะอาดฮู้ประดิษฐ์คิดสร้างมีวิชาการมีความรู้ติดตัวมีวิชาการติดตัวสามารถช่วยเหลือตนเองได้ช่วยเหลือกุมกองช่วยเหลือสังคม
1: นอกนี้สหายยังได้เฮียงห้องให้นักศึกษาแต่ละสหายจงเพิ่มทวีความสามัคคีภายในภายนอกให้เป็นพึกแผ่นแน่นนายึดถือน้ำใจฮักชาติฮักระบอบใหม่ตั้งใจฝึกฝนล้อล้อมตนเองตั้งหน้าปฏิบัติกฎระเบียบของกองทัพก็คือของโรงเรียนวางออกให้เข้มงวดเพื่อให้สำเร็จหน้าที่ที่การจัดตั้งคันเทิงมอบหมายให้
0: วันที่14กันยา2026นี้กลุ่มโฆษณาอุปโภคกลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพได้ประกาศแต่งตั้งคณะสำรวจและกำหนดขอบเขตเนื้อที่ดินเพื่อสร้างศิลาจารึกห้องหอยประวัติศาสตร์เส้นทางสายผู้หลวงเส้นทางโฮจิมินห์เบื้องดินลาวโดยการเป็นประธานของสหายพลจัตวาแก้วสุวรรณพังพิลวงศ์หัวหน้ากรมโฆษณาอุปโภคกลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพมีห้องหัวหน้ากรมมรดกและวิจิตรศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมสหายพันเอกดวงมณีศรีวิไซห้องหัวหน้าห้องการเมืองกรมใหญ่การเมืองกองทัพได้ผ่านแผนการว่าด้วยการแต่งตั้งคณะสำรวจและกำหนดขอบเขตเนื้อที่ดินเพื่อสร้างศิลาจารึกห้องหอยประวัติศาสตร์เส้นทางสายผู้หลวงเส้นทางโฮจิมินห์เบื้องดินลาวอยู่18จุดใน7แขวงภาคกลางและภาคใต้ของลาวจากนั้นบรรดาสหายที่ถูกแต่งตั้งได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นอย่างคงไปคงมาเกี่ยวกับการลงสำรวจกฎกาครั้งนี้เพื่อหับประกันให้เวียกงานการปฏิบัติไปตามแผนการมีความปลอดภัยสามารถกำหนดพื้นที่ได้อย่างถูกต้องแน่นอนและรายงานให้คันเทิงหับทราบตามกำหนดเวลาโอกาสนี้สหายพลจัตวาแก้วสุวรรณพังพิลวงศ์ได้มีคำเห็นซี่นำและเน้นนักให้คณะที่ได้หับการแต่งตั้งเอาใจใส่บางด้านคือให้คณะพิสอบแบ่งงานกันอย่างละเอียดเหตุเวียกอย่างมีวิทยาศาสตร์และมีความสมัครใจเป็นเอกภาพพร้อมทางรักษาความปลอดภัยตลอดระยะการเคลื่อนไหวประสานงานอย่างแน่นแฟนกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นแขนงการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การกำหนดขอบเขตเนื้อที่ดินมีความสะดวกถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและอนุรักษ์รักษาห้องหอยประวัติศาสตร์ไปอย่างสมบูรณ์เก็บกรรมประวัติข้อมูลและพื้นที่จริงอย่างครบถ้วนเพื่อเป็นบอนอิงที่นักแน่นในการสั่งศิลาจารึกให้กลายเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์เป็นบอนศึกษาอบรมมูลเสื้อองอาจกล้าหาญให้แก่คนหุ่นลัง
1: วันที่3กันยาปี2026นี้สหายพันเอกบุญเลิศบุพาวันห้องเลขาคณะพักหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารแขวงคำมวนพร้อมด้วยคณะได้จัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและเอกสารสำคัญจำนวนหนึ่งโดยมีคณะพักคณะบัญชาพนักงานนักหบห้องเสนาธิการห้องทหารสายแดนห้องหมอทหารแขวงและหน่วยงาน17เข้าร่วมรับฟังในพิธีบรรดาสหายที่เข้าร่วมรับฟังได้ผ่านคำสั่งแนะนำเพิ่มเติมของกลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพและแจ้งการเพิ่มเติมของกลุ่มโฆษณาอบรมเกี่ยวกับการจัดตั้งเสื่อมซึมและผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจากนั้นสหายพันเอกบุญเลิศบุพาวันก็ได้ผ่านเอกสารมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวผ่านกฎระเบียบของกองทัพประชาชนลาวซึ่งมี16ภาค56หมวด299มาตราโอกาสนี้สหายพันโทหนูไลแก้วดวงดีคณะพักฮักฐานห้องห้องหัวหน้าห้องการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงยังได้ขึ้นผ่านกฎระเบียบของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12และคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ข้อตกลงของกระทรวงป้องกันประเทศและข้อกำหนดของกรมใหญ่การเมืองกองทัพว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานแข่งขันย่องยอในทั่วกองทัพประชาชนลาวการเผยแพร่เสื่อมซึมในครั้งนี้ก็เพื่อแน่ใจให้นายและพลทหารมีความเข้าใจเป็นเอกภาพกันทางด้านทัศนะแนวคิดในทั่วกองทัพต่อเนื่องในมติและพร้อมกันจัดตั้งผันขยายเข้าในทุกโครงเขตเรียกงานของตนปรับปรุงก่อสร้างกำลังยังเป็นเอกภาพและกลายเป็นกำลังแห่งสังรวมของกองทัพสามารถเฮ็ดสำเร็จทุกหน้าที่ทั้งเป็นเข็มซี่ทิศให้แก่การปรับปรุงก่อสร้างพรรคก่อสร้างกองทัพให้นักเน้นเข้มแข็งหันเอาแนวทางนโยบายของพรรคก็คือข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพไปผันขยายเข้าสู่หน้าที่การเมืองของกรมกองอย่างแท้เหมาะกับสภาพตัวจริงเพื่อหันเอากรมกองเข้าสู่ระเบียบแบบแผนเทือละ9
0: ในระหว่างวันที่15หาวันที่16กันยา2026นี้อยู่สโมสรกองพลห้องการเมืองกองพลที่4ได้เผยแพร่เสริมซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6องค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศให้พนักงานสมาชิกพรรคและนักหบของตนโดยการเป็นประธานของสหายพันเอกจันทุมมาเนาะอามาศคณะประจำพรรคกองพลหัวหน้าห้องการเมืองกองพลที่4มีคณะพักห้องการเมืองตลอดฮอดพนักงานสมาชิกพักและนักหบในทัวห้องการเมืองเข่าห่วมสหายพันเอกจันทุมมาเนาะอามาศได้มีคำเห็นซี่นำกองประชุมเกี่ยวกับการจัดตั้งเสื่อมซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพักและมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพักกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมนั้นบรรดาสหายในคณะพักห้องการเมืองและคณะผู้สอบได้ผัดเปลี่ยนกันเผยแพร่เอกสารสำคัญ ของมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ของกระทรวงป้องกันประเทศซึ่งรวมมีมติกองประชุมใหญ่ทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการจัดตั้งเสื่อมซึมและพันขยายมติของกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวขอกำหนดว่าด้วยเวกงานแข่งขันย่องยอในกองทัพประชาชนลาวและขอตกลงว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติเวกงานแข่งขันย่องยอในกองทัพประชาชนลาวแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติปี2026หาปี2030กฎระเบียบของพรรคสมัยที่12มติกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6องค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศมติตกลงว่าด้วยการหับห้องเอาคณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศครั้งที่6และบทรายงานการเมืองของกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคกระทรวงป้องกันประเทศครั้งที่6ทางนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้พนักงานสมาชิกพรรคและนักฮบภายในห้องการเมืองกองพลที่4ได้หับหูเข้าใจและเสื่อมซึมเป็นต้นได้ยกให้เห็นถึงเนื้อในต้นตอทิศทางวิสัยทัศน์ทัศนะและคาดหมายสู่สนในการสร้างสาและพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติการแข่งขันย่องยอในกองทัพประชาชนลาวและเนื้อในสำคัญอื่นๆเพื่อเห็นให้บรรดามาติได้รับการพันขยายเข้าสู่ลงเลิกอย่างมีจุดซุ่มและเป็นบอนอิงของการจัดตั้งปฏิบัติในทุกโครงเขตเวกงานตัวจริงให้หลายขึ้นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวของพวกเขาอยู่ต่อไปเชิญท่านที่ตามมาฟังบทที่มีหัวข้อว่าห้องเฮียนวัฒนธรรมสนเผ่ากองทัพเป็นเป้าล้อล้อมตามคำขวัญที่ว่าเฮียนให้ฮู้ฝึกให้เป็นคิดให้สร้างสรรค์และประพฤติตนให้ดีถ้าผู้ฟังเนื่องในโอกาสไขสุขเฮียนใหม่ปี2006หาปี2007หงเฮียนวัฒนธรรมสนเผ่ากองทัพได้กระเกียมความพร้อมอย่างหอบด้านโดยถือเอาความพร้อมของบุคลากรครูอาจารย์นักเฮียนและสถานที่เป็นบุริมสิทธิ์สำคัญด้านพนักงานและครูอาจารย์หงเฮียนได้กวดกาและจัดสรรกำลังให้เหมาะสมกับจำนวนหงเฮียนและพลากรสอนพร้อมนั้นได้กระเกียมครูอาจารย์ให้พร้อมทางด้านวิชาการแผนการสอนบทเรียนสื่อการเรียนการสอนและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักผู้เรียนเป็นสำคัญด้านพื้นฐานโครงล่างห้องเรียนได้กวดกาและซ่อมแปลงประดับประดาห้องเรียนห้องการหอพักห้องประกอบการเรียนระบบไฟฟ้าน้ำประปาสถานที่กีฬาและบริเวณห้องเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมทั้งจัดสถานที่ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยงามตาและปลอดภัยนอกจากนี้โรงเรียนยังเน้นนักการกระเกียมระบบบริหารตารางเรียนแผนการเรียนการสอนและข้อกำหนดกฎระเบียบต่างๆจุดมุ่งหมายของซอกเรียนใหม่แม่นให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมและสามารถเริ่มการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระเบียบมีคุณภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้สหายพันเอกเพชรสมรวิลาวรหัวหน้าการทหารหงเฮียนวัฒนธรรมสนเผ่ากองทัพได้ให้สัมภาษณ์ว่าในซุกเฮียนปี2006หาปี2007ได้กำหนดทิศทางยกสูงคุณภาพการเฮียนการสอนพัฒนาครูอาจารย์และสร้างนักเฮียนให้มีความรู้มีทักษะมีวินัยและมีคุณธรรมเพื่อห้องหับความเฮียกห้องต้องการในยุคใหม่ซึ่งมี4ประการต้นต่อคือ
3: ในโรงเรียนจะสูงใส่ในการปรับปรุงวิธีการสอนให้เน้นนักผู้เฮียนเป็นสำคัญแต่ครูอาจารย์บ่เพียงแต่ถ่ายทอดความรู้เท่านั้นแต่ต้องสอบวิธีเพื่อช่วยนักเฮียนในรู้จักคิดในรู้จักวิเคราะห์ผู้แก้ไขปัญหาคนขั่วและนำเอาความรู้ความสามารถไปประกอบปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารการเรียนผู้เห็นว่าท่านสมัยเขาช่วยในการเรียนการสอนเอาไม้แมนการนำใส่เทคโนโลยีเพื่อความท่านสมัยเท่านั้นแต่ต้องใส่ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนผู้โดยแท้จริงและสอนให้นักเรียนผู้ใส่สื่อดิจิตอลอย่างสารสันผู้ความอภิสิทธิ์ในการนำใส่สื่อสารดิจิตอลเขาใช้ในการศึกษาเรียนผู้เขียนจะสนใจในการพัฒนาครูอาจารย์อย่างต่อเนื่องผู้เขียนจะส่งเสริมการอบรมการแลกเปลี่ยนผู้เรียนการค้นคว้าวิธีสอนและการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนเพราะว่าคุณภาพของครูอาจารย์แม่นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพของนักเรียน
0: ให้ความสำคัญแก่การพัฒนานักเรียนแบบรอบด้านนักเรียนต้องมีทั้งความรู้วิชาการทักษะวิชาชีพการคิดวิเคราะห์ความสามารถนำใช้เทคโนโลยีระเบียบวินัยความรับผิดชอบคุณธรรมและจิตใจสมัครีดังนั้นโรงเรียนจะถือเอาหลักการเรียนรู้ฝึกให้เป็นคิดให้สร้างสรรค์และประพฤติตนให้ดีเป็นแนวทางสำคัญเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใส่ได้จริงและพร้อมรับมือกับหน้าที่เวียกงานและความท้าทายในอนาคตสหายพันเอกพิสมรวิลาวรยังได้ฝากถึงครูอาจารย์ทุกๆสหายให้สืบต่อถือเอาเวียกงานการศึกษาและสร้างคนเป็นภารกิจหลักจงศึกษาด้วยความหักความเสียสละความรับผิดชอบพัฒนาตนเองอยู่เสมอและเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนครูอาจารย์ทุกคนต้องเข้าใจนักเรียนเคารพซึ่งกันและกันเคารพความแตกต่างและสวยซี่นำนักเรียนให้ก้าวไปในทิศทางที่ดีนายและพลทหารต้องเอาใจใส่คุ้มครองนักเรียนให้อยู่ในระเบียบมีวินัยและมีความปลอดภัยเอาใจใส่บริหารกำลังพลเวลาเวียกงานอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นระบบมีแผนการละเอียดและมีประสิทธิผลสูงหาวหันติดตามกวดกาศึกษาอบรมนักเรียนพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาอย่างทันการและเหมาะสมประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้านโดยเฉพาะด้านวินัยความรับผิดชอบมารยาทและคุณธรรมเพื่อให้นักเรียนถือเอาเป็นแบบอย่างสร้างความสมัครใจเคารพซึ่งกันและกันสร้างความไว้วางใจให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจและพร้อมในการทำเรียนนักเรียนทุกคนต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและตั้งใจทำเรียนอย่างเต็มที่จงฮู้จักหักเวลาหักสารระเบียบวินัยเคารพครูอาจารย์หักแผงหมู่เพื่อนฮู้จักหัวมือกันฮู้จักอยู่ห่วมกันสามัคคีกันอย่าย่านที่จะถามอย่าย่านที่จะคิดและอย่าหยุดที่จะเรียนรู้สำคัญที่สุดนักเรียนต้องจือจำว่าความสำเร็จเกิดจากความพยายามความมีวินัยและการบ่หยุดเรียนรู้อย่าเรียนเพียงเพื่อให้สอบสิงผ่านเท่านั้นแต่ให้เรียนเพื่อสร้างความรู้สร้างความสามารถและสร้างอนาคตของตนเองที่ท่านฟังผ่านไปนั้นแม่นบทที่มีหัวข้อว่าโรงเรียนวัฒนธรรมสนเผ่ากองทัพเป็นเบ้าล้อล้อมตามคำขวัญที่ว่าเรียนให้รู้ฝึกให้เป็นคิดให้สร้างสรรค์และประพฤติตนให้ดีและนี้ก็ถือว่าเป็นคร่าวๆการเคลื่อนไหวและบทภายในกำลังประกอบอาวุธที่ทางรายการนำมาเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามมาฟังกันในภาคนี้และมาเลียวเบิ่งเวลานาทีในตอนนี้ของการดำเนินรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวก็ถือว่าได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังพบพอกันได้ใหม่ในภาคหน้าสำหรับภาคนี้ผู้ดำเนินรายการอุเรวันสุมพลภักดีและเพียงเพชรธรรมโคตรต้องลามิตรรายการไปก่อนสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนำท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสื่อท่านฟังและการพอออกอากาศให้ท่านได้รับฟังรับชมกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนฮอดวันอาทิตย์30นาทีต่อจากนี้ไปนะเริ่มตั้งแต่เวลา 6:30 นาทีหาเวลา 7:00 นทุกๆมื้อพวกเราได้นำเอาข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศหวบหวมมานำเสนอให้ท่านรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองว่ามีหยังแด่ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันบ่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ข่าวเกี่ยวกับการทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวตลอดฮอดปัญหาปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมก็ได้นำเสนอท่านรับรู้กันรับฟังไปพร้อมกันเพราะว่าจะเริ่มต้นกันข่าวเกี่ยวกับพิธีเปิดห้องวางแสดงเซกองเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวในโอกาสแขวงเซกองเข้าร่วมงานวางแสดงจีนอาเซียนประจำปี2016ที่นครหนานหนิงของจีนและจัดขึ้นในวันที่16กันยายนนี้โดยมิทานเสลิมไซกรมสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลท่านมาลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านางศรีสง่าแก้วดวงดีแดงได้นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์จากแขวงเซกองพร้อมด้วยรูปภาพแหล่งท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองอันสะท้อนถึงเสน่ห์ของแขวงเซกองท่านผู้ฟังที่ว่าในแต่ละปีทางลาวฮั่วก็ได้เข้าร่วมงานนี้เป็นประจำโดยที่ทางเจ้าภาพเพิ่นก็จะได้คัดเลือกว่าปีนี้จะเอาแขวงใดขึ้นมาเป็นห้องวางแสดงอันนี้เป็นแต่ละหัวข้อของแต่ละปีที่ว่าผู้ดำเนินการเองก็เคยเข้าร่วมงานนี้มาหลายครั้งก็รู้สึกว่าห้องวางแสดงของเราเฮาอยู่งานวางแสดงคาเอ็กซ์โปนะครับความสนใจจากชาวจีนหลายสมควรแล้วก็ชาวต่างประเทศที่ไปชมแล้วก็ไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะสินค้าประเภทพวกหัตถกรรมอุตสาหกรรมแล้วก็พวกเข้านี่ก็ได้รับความสนใจด้วยพวกเข้าน่ะห้องว่าเป็นข้าวปอสันพิษนั่นก็ถือว่าได้รับความสนใจจากชาวจีนตามที่ได้สอบถามกับเจ้าเนาะพอไปต่อกันที่ข่าวกระทรวงป้องกันประเทศลาวจีนเพิ่มทวีการทำมือด้านการทหารเพื่อสร้างความสตากกรรมที่เข้มแข็งในวันที่14กันยานี้พลเอกคำเด้งอุทัยไกรสอนกรรมการกรมกำลังศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมคณะก็ได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่จีนอย่างเป็นทางการโดยการต้อนรับของพลเอกตงจุนคณะกรรมการศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศจีนพิธีต้อนรับยังเป็นทางการมันจัดขึ้นอยู่ที่กระทรวงป้องกันประเทศของจีนภายหลังสำเร็จพิธีต้อนรับแล้วได้พบปานเล็กเปลี่ยน2ฝ่ายซึ่งได้แจ้งสภาพการให้กันทราบเกี่ยวกับการทำมือในระยะผ่านมาและก็ทิศทางเป็นการทำมือตัวหน้าการพบปะครั้งนี้จัดขึ้นทำกลางที่สายพัวพันมิตรภาพการทำมือหอบด้านระหว่างลาวจีนพร้อมขยายตัวอย่างยิ่งและก็อยู่ในระยะดีที่สุดในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะภายหลังที่ว่าการเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่จีนของสหายทุนสีสมฤทธิ์ในต้นเดือนมิถุนา2016นี้การนำสูงสุดนักของสองฝ่ายได้เป็นเอกภาพกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และก็ได้ออกแสดงการห่วมว่าด้วยการสร้างคู่ห่วมสถาบันลาวจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในถูกสภาพการของยุคใหม่ซึ่งเป็นการยกระดับการพัวพันกำหนดทิศทางห่วมมือหอบด้านและสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทคู่ห่วมสถาบันฉบับใหม่ให้ปรากฏผลเป็นจริงการพัวพันในครั้งนี้จะเป็นการประกอบส่วนสุกยู่ในการสืบต่อจัดตั้งพันขยายบรรดาเลื่อนในอนุสัญญาหัวมือในของคิดต่างๆกองทัพประชาชนลาวพร้อมที่จะหัวมือกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนในทุกของเขตและให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพความสามัคคีหักแพงอันสนิทแน่นและการหัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านของสองชาติก็คือสองกองทัพลาวจีนให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วกองทัพประชาชนลาวจะสืบต่อเลขเปลี่ยนคณะผู้แทนฐานขั้นสูงการก่อสร้างบุคลากรปรับปรุงกลไกเวียกงานการหัวมือด้านการป้องกันชายแดนเวียกงานการเมืองและก็เวียกงานการแพทย์ส่วนกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเห็นดีจะสืบต่อให้การสู้เหลือด้านการทหารด้านการแพทย์เวียกงานก่อสร้างนายทหารอยู่วิทยาการต่างๆให้แก่กองทัพประชาชนลาวสืบต่อเลขเปลี่ยนบทเรียนในของเขตเวียกงานชายแดนเศรษฐกิจการค้าและอื่นๆที่ทั้งสองฝ่ายได้มีความหัวมือกันจากนั้นสองฝ่ายได้เซ็นบทบันทึกการหัวมือเสริมต่างหน้าฝ่ายลาวโดยเมนพลตีไพวันจันทพมาหัวหน้าห้องว่าการกระทรวงป้องกันประเทศของลาวและฝ่ายจีนเมนสหายพลตีจังสืออี้รักษาการหัวหน้าห้องการหัวมือการทหารสากลแห่งประเทศจีนไปติดตามข่าวเกี่ยวกับ พิธีลงนามในแถลงการหัวมือเป็นภาคีสนธิสัญญาบริการเกิดห้ามระเบิดลูกวานของติมอร์เลสเตในวันที่15กันยายนนี้ที่หอประชุมแห่งชาติณนครหลวงเวียงจันทน์และยะดำเนินกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานห้องเวียนที่3ติมอร์เลสเตได้ลงนามในแถลงการการเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือว่า CCMในโอกาสนี้ท่านท้องสวรรค์ผู้บริหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวในนามประธานกองประชุมสากลครั้งนี้ได้ร่วมลงนามเป็นพยานในแถลงการเข้าร่วมเป็นภาคีดังกล่าวและให้เกียรติขึ้นกล่าวแสดงความซึ้งซึ้งอย่างอบอุ่นต่อกับท่านเบนลิโตดอสซานโตสเฟรตัสรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการทูตติมอร์เลสเตที่ได้แสดงเจตจำนงและให้คำหมายมั่นในการลงนามในการเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานการลงนามในแถลงการเข้าร่วมเป็นภาคีของประเทศติมอร์เลสเตแม้นผลสำเร็จจากความพยายามอันต่อเนื่องของลาวเฮาในฐานะประธาน CCM ร่วมกับวงคณะญาติสากลควรควยในการระดมให้มีประเทศรัฐภาคีของสนธิสัญญาเพิ่มขึ้นและญาติของการเป็นประธานลาวเฮาแมนได้มีการจัดกองประชุมสัมมนาการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานนี่2ครั้งสำหรับภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกจัดขึ้นในวันที่27หา29พฤษภาปีนี้ที่นครหลวงวิจันทน์และภาคพื้นแอฟริกาจัดขึ้นในวันที่4หา5มิถุนาปีนี้ที่นครหลวงอาดิสอาบาบาประเทศเอธิโอเปียซึ่งเห็นได้อย่างจะแจ้งว่าการโฆษณาให้เห็นถึงความอันตรายของผลกระทบของระเบิดลูกวานและการพัวพันสองฝ่ายที่ดีระหว่างลาวและติมอร์เลสเตมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุกยู่การขยายสมาชิกในครั้งนี้การเข้าเป็นภาคีของติมอร์เลสเตได้แสดงถึงความสมาคีในครอบครัวอาเซียนซึ่งเป็นการแสดงให้วงคณะญาติสากลเห็นว่าการลบล้างผลกระทบที่เกิดจากระเบิดพันแตกแม้นพันธนาทีรวมของทุกประเทศทั้งประเทศที่ได้รับผลกระทบและบ่ได้รับผลกระทบการตัดสินใจของประเทศติมอร์เลสเตข้างประวัติศาสตร์นี้แม้นเป็นบาดเก้าที่สำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการขยายสมาชิกของภาคีของสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานและจะประกอบส่วนอันสำคัญให้กับขบวนการลดพรอาวุธของสากลถึงแม้ประเทศติมอร์เลสเตจะบ่เคยรับผลกระทบโดยตรงจากระเบิดลูกวานก็ตามแต่ประเทศติมอร์เลสเตได้เลือกที่จะยืนเคียงข้างบรรดาประเทศที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเพื่อส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและหลักการมนุษยธรรมของสากลไปต่อกันที่ท่านทองสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับคณะบริหารงานสมาคมเสียงแคนลาวนำโดยท่านเจริญเยียวเปาฮื้ออดีตกรรมการศูนย์กลางพรรคอดีตรองประธานสภาแห่งชาติประธานกิตติมศักดิ์สมาคมเสียงแคนลาวในวันที่16กันยานี้ที่ห้องรับแขกกระทรวงการต่างประเทศเพื่อรายงานการเคลื่อนไหวของสมาคมเสียงแคนลาวและเพื่อรับการชี้นำจากการนำพรรครัฐในโอกาสนี้ท่านเจริญเยียวเปาฮื้อก็ได้แสดงความขอบใจต่อท่านทองสวรรค์ภูมิหารที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนี้ยังได้รายงานจุดประสงค์ในการมาเยี่ยมยามให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรับทราบพลังที่เสียงแคนเสื้อสัตว์ลาวได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมนามธรรมของคนเสื้อสัตว์ลาวและเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมของมนุษย์โลกสมาคมเสียงแคนลาวได้เสนอต่อขันถึงเพื่อขออนุมัตินำไส้ที่ดินรัฐที่เหมาะสมเพื่อเป็นบ่อนก่อสร้างหอพิพิธภัณฑ์มุนเสื้อแคนลาวเพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาแคนและเสียงแคนลาวเหมือนมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าติดพันกับวิธีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของคนลาวชาติลาวเป็นจุดเต้าหูมในสร้างแคนและหมอแคนให้เติบใหญ่ขยายตัวยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์ภูมิหารได้แสดงความต้อนรับสมเสยและก็ตีราคาสูงต่อท่านเจริญเยี่ยวเปาฮื้อพร้อมด้วยคณะที่เข้ามาเยี่ยมคำนับอวยพรและขอการชี้นำในครั้งนี้ซึ่งท่านได้แสดงความยิ่งยอสมเสยต่อการเคลื่อนไหวของสมาคมเสียงแคนลาวซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนในการปกปักรักษาแคนและเสียงแคนลาวแม่นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าติดพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของคนลาวชาติลาวซึ่งได้สืบทอดกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ซึ่งการเสนอของทางสมาคมเสียงแคนลาวแมนขออนุมัตินำไส้ที่ดินรัฐที่เหมาะสมเพื่อเป็นบ่อนก่อสร้างหอพิพิธภัณฑ์มูลเสื้อแคนลาวทางกระทรวงได้รับเอาเพื่อนำไปเสนอต่อขันถึงและประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อค้นคั่วตามความเหมาะสม ปฏิตามข่าวทางแขวงหลวงน้ำทาภายหลังที่แขวงหลวงน้ำทาและแขวงหลวงไซได้ประสบกับภัยพิบัติน้ำท่วมในยะไทเหลือนสิงหาที่ผ่านมาครอบครัวกันน้ำขันสูงขันสูงกลางซึ่งนำพาโดยท่านนางนารีศรีสุริตภรรยาท่านทงฤศีสุริตและขันติกันใหญ่ประธานประเทศพร้อมด้วยคณะครอบครัวกันน้ำสูงกลางได้มีการปลุกระดมคนคุ้ยบรรดาวัตถุปัจจัยเพื่อมอบให้แก่สงเคราะห์ดังกล่าวเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้พิธีมอบภาพเครื่องเสือเมนจัดขึ้นในวางบดุลมณีที่ห้องว่าการศูนย์กลางภาคนครหลวงซึ่งต่างนามอบโดยท่านนางวรรณดาลาศรีพันดอนภรรยาท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาการนำและนักธุรกิจจำนวนหนึ่งให้เกียรติทับโดยพลโทคำกิ่งผุยลามณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงน้ำทาและท่านบุญคงราชเจียมพรกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงดมไซเครื่องเสือและวัตถุปัจจัยที่นำไปมอบในครั้งนี้ประกอบมีผ้าห่มมุ้งหมอนและมีพร้อมด้วยเงินจำนวนหนึ่งรวมมูลค่าทั้งหมด2ตื้อ600ล้านกีบในโอกาสเดียวกันนี้พลโทคำกิ่งผุยลามณีวงศ์และท่านบุญคงราชเจียมพรได้แสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณเป็นอย่างสูงมายังบรรดาท่านครอบครัวกันนำขันศูนย์กลางเป็นต้นเป็นครอบครัวเลขาธิการใหญ่ครอบครัวกรมกำนันศูนย์กลางภาคครอบครัวท่านนายกรองนายกและบรรดาท่านรัฐมนตรีและภาคส่วนนักธุรกิจอื่นๆที่มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อสภาพความยุ่งยากของประชาชนผู้ที่ถูกผลกระทบจึงได้นำเอาวัตถุปัจจัยเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึงและทันกับสภาพการไปติดตามข่าวเกี่ยวกับลาวเวียดนามหัวมือยกระดับความมุ่งมั่นวิสาเฉพาะให้เจ้าหน้าที่ภาษีกรมภาษีกระทรวงการเงินของลาวและกรมภาษีกระทรวงการเงินของเวียดนามได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อการกำหนดมูลค่าแจ้งภาษีการจัดรหัสสินค้าและการกำหนดแหล่งกำเนิดสินค้าในวันที่15กันยายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านพุทธนิกรเคียนณวงศ์ห้องหัวหน้ากรมภาษีกระทรวงการเงินของเรามีวิทยากรจากกรมภาษีเวียดนามนำโดยท่านนางไมทีเวนแองห้องหัวหน้าแผนกคุ้มครองภาษีและอากรมีสำนักกรจากกรมภาษีและภาษีประจำแขวงบรรดาด่านและขอบเขตทั่วประเทศเข้าร่วมการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรฐานขององค์การภาษีโลกและองค์การการค้าโลกเสริมสร้างความชำนาญงานและความรู้วิชาการด้านเวียกงานวิชาเฉพาะให้แก่เจ้าหน้าที่ภาษีลาวซึ่งจะฝึกใน3ข้อคือการจัดรหัสสินค้าหรือว่า HS code แลกเปลี่ยนบทเรียนการจัดรหัสสินค้าโดยเฉพาะในของเขตสารเคมียาปัวพยาธิเล็กและอุปกรณ์ของจักแนะนำการปรับปรุงสารบานสินค้าระบบเอกภาพหุ่นปี2018และการนำใช้เครื่องมือค้นหาเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งด้านรหัสสินค้าการกำหนดมูลค่าแจ้งภาษีซึ่งศึกษาหลักการและวิธีการกำหนดมูลค่าแจ้งภาษีสำหรับสินค้าส่งออกนำเข้าการกำหนดมูลค่าสินค้าพิเศษกลไกการกำหนดมูลค่าแจ้งภาษีของสากลและการสร้างฐานข้อมูลมูลค่าแจ้งภาษีของภาษีเวียดนามกฎระเบียบแหล่งกำเนิดสินค้าโดยเฮียนฮู้ระบบกฎระเบียบแหล่งกำเนิดสินค้าการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาการค้าเสรีแบบดั้งเดิมและแบบใหม่พร้อมทั้งเวียกงานการกวดกาและยั่งยืนแหล่งกำเนิดพร้อมนั้นยังได้แลกเป็นบทเรียนตัวจริงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ค้นคว้าบทฝึกหัดเป็นกลุ่มและก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงจากผู้ต่างหน้าด้านภาษีทาบกธนาแรงและขวมิตรภาพหนึ่งการหุ่มครั้งนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ภาษีของเราสามารถนำเอาบทเรียนทักษะและเทคนิคไปปรับใช้เข้าในการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงอยู่บรรดาด่านภาษีแสดงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและหับของงบประมาณแห่งรัฐการบริหารความเสี่ยงและการอำนวยความสะดวกให้แก่การค้าข้ามแดนให้มีความโปร่งใสว่องไวและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลไปติดตามข่าวจากแขวงต่างๆที่ส่งมาทีมงานพวกเราเริ่มต้นกันที่แขวงอุดมไซกันก่อนวันที่15กันยานี้ครอบครัวกันน้ำแขวงสะพานแม่ยิงแขวงและนักธุรกิจอ้อมข้ามแขวงดมไซน้ำโดยทันนางคำเวียนลาเจียมพรภรรยาของเลขาพักแขวงดมไซพร้อมด้วยคณะได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมด้วยเงินจำนวนหนึ่งรวมมูลค่า90ล้านกีบโดยมอบให้องค์การปกครองเมืองนาหม่อเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมรายละเอียดนาคาแขวงดมไซมีรายงาน
1: โอกาสนาก้าวท่านไก่เพชรอินฟูเวียงต่างหน้ากันนำเมืองนาหม่อได้แสดงความขอบใจมายังบรรดาครอบครัวกันนำและนักธุรกิจผู้ประกอบการที่ได้นำเอาเครื่องมาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่เมืองนาหม่อครั้งนี้ พร้อมทั้งได้รายงานเกี่ยวกับสภาพผลกระทบและความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมและดินเจือนที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่29หาวันที่30สิงหาคมผ่านมาซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและที่อยู่อาศัยในนั้นรวมมี3ตาแสงคือตาแสงหอบไซตาแสงผู้ตานและตาแสงขวางคำควมเอา28บ้าน550ครอบครัวพลเมือง 2,983 คนยิง 1,524 คนในนั้นมีเฮือนซานถูกน้ำท่วมและดินเจือนถมเสียหาย65,100จำนวน35หลังคาเฮือนพลเมือง197คนยิง109คนมูลค่าความเสียหายด้านที่อยู่อาศัยรวมกว่า 11.75 ตื้อกีบตาแสงขวางคำและโฮมไซได้รับผลกระทบนักกว่าโมพื้นฐานโครงล่างและคมนาคมเส้นทั้งหลวงแขวงทั้งหลวงเมืองและทั้งส้นบนถูกตัดขาดและดินเจือนถมทั้งหมด16เส้นมูลค่าเสียหายสูงถึง89ตื้อกว่ากีบระบบไฟฟ้าได้รับผลกระทบ38บ้านด้านกสิกรรมและการผลิตระบบส่วนรับประทานเสียหาย12แห่งมูลค่าประเมินเบื้องต้น 10.2 ตื้อกว่ากีบเนื้อที่ทำการผลิตนาส่วนไฮเสียหาย423.37 เฮกตาร์ใน47บ้านมูลค่าประเมินเบื้องต้น 34.6 ตื้อกว่ากีบโอกาสดังกล่าวบริษัทสาริกาข่าวออกข่าวข่าวจำกัดก็ได้มอบเงินสดจำนวน10ล้านกีบให้แก่ทางเมืองตื่มอีก
0: ไปทางภาคใต้ทางแขวงจำปาสักวันที่15กันยายนธนานำของเมืองมุลประโมกแขวงจำปาสักและซี่แจงเกี่ยวกับการลงสุกยู่องค์การปกครองบ้านและประชาชนบ้านเวินตาแสงเวินนำใส่แตะไม้ไผ่ในการซ่อมแปลงเพื่อแก้ไขการสัญจรชั่วคราวในระยะฤดูฝนในวันที่7กันยานี้เฮ็ดให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์และเข้าใจผิดในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆรายละเอียดนักข่าวแขวงจำปาสักมีรายงาน
2: ต่อกับประเด็นลังกล่าวองค์การปกครองบ้านร่วมกับองค์การปกครองเมืองมุลประโมกได้ชี้แจงว่าเส้นทางที่ใส่สัญจรไปมาภายในบ้านมี2เส้นทางก็คือเส้นทางที่1ก็คือเส้นทางหลักที่เป็นเส้นทางหลวงที่ใส่สัญจรไปมาเป็นประจำส่วนเส้นทางที่2เป็นเส้นทางดั้งเดิมเรียบแคบของซึ่งเป็นเส้นทางที่ได้ปรับปรุงซ่อมแปลงในระยะฤดูฝนเนื่องจากสภาพฝนตกหนักและเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมขังสำหรับเส้นทางที่1ที่เป็นเส้นทางหลักบ่สามารถสัญจรไปมาได้และเส้นทางที่2เส้นทางเดิมเรียบแคบของในระยะฤดูแล้งคณะผักองค์การปกครองบ้านได้มีทุนจำนวนหนึ่งจึงได้สมทบกับพ่อแม่ประชาชนและคณะผักองค์การปกครองบ้านตาแสงสามัคคีร่วมใจสร้างเส้นทางเบตงแต่บ่ทันสำเร็จได้เพียงหาหอย90เมตรเมื่อฮอดฤดูฝนเฮ็ดให้เส้นทางบางจุดเบื่อเนื่องจากนำอังเหตุให้การสัญจรไปมาบ่สะดวกดังนั้นคณะผักองค์การปกครองเมืองตาแสงจึงได้สมทบกับคณะผักองค์การปกครองบ้านและพ่อแม่ประชาชนภายในบ้านเวิร์นพร้อมเพียงสร้างขบวนการออกแข่งงานร่วมโดยการสารกระแตะไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาปูห้องผืนสัวข้าวก็คือหับใส่ในการปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางเส้นที่2เพื่อแก้ไขความยุ่งยากในระยะฤดูฝนทั้งรับประกันให้ลูกหลานได้เดินทางไปโรงเรียนอย่างปลอดภัยและเฮ็ดให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาหาสู่กันได้ซึ่งขอบเขตการนำใส่ทางกระแตะเมภัยนี้แม้นสามารถรองรับการย่างการขี่รถถีบและรถจักรตามความเหมาะสมได้สะดวกในระดับหนึ่งแต่บ่รองรับและบ่อนุญาตให้รถใหญ่สัญจรผ่านเพื่อความปลอดภัยและเพื่อรักษาสภาพทางชั่วคราวย้อนแนวนั้นทางองค์การปกครองจึงได้ชี้แจงและเพื่อเฮ็ดให้สังคมและมวลชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าใจสภาพความยุ่งยากตัวจริงของท้องถิ่นหากฐาน
0: ก็หวังว่าสังคมคงจะเข้าใจพบการเฮ็ดกระแตะไส้มันนำไส้ระยะโซคาวระยะย้ำฝุ่นที่มันเดินทางยากเพิ่นก็บอกละเอียดว่านำไส้เพื่อนำไส้รถจักรคนยางรถทีบเท่านั้นบ่หมายว่าจะเอารถอิซูซุรถใหญ่ไปเหยียบได้หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่บ่สร้างสรรค์ก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วเนาะเกี่ยวกับข่าวที่ได้ลงไปทางสื่อออนไลน์ว่าเพิ่นเอากระแตะมาเฮ็ดเป็นนั่นหนทางให้ใส่หั่นแม่นซัวขาวภายในบ้านสั้นๆเป็นเนาะเป็นระยะทางเส้นทางสั้นๆบ่ได้ยาวกว้างขวางอีหยังกระดักกระดอกคือสื่อออนไลน์ลงไปในทุกที่ทั่วแดนวันนี้พาไปต่อกันที่หลวงพระบางวันที่14กันยายนนี้กันน้ำแขวงหลวงพระบางให้การต้อนรับคณะนำก รรมการเศรษฐกิจและการเงินสภาแห่งชาติเข้าพบปะที่ห้องรับแขกของห้องว่าการสภาประชาชนหลวงพระบางรายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงพระบางมีรายงาน
3: ท่านนางวิสัยสิทธิราชรองประธานกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะท่านบุญเรืองมณีวงศ์ประธานสภาประชาชนแขวงเพื่อแจ้งจุดประสงค์การเคลื่อนไหวติดตามกฎกาของคณะกรรมการอยู่ภายในแขวงนครบาลโอกาสนี้ท่านนางวิสัยสิทธิราชได้แจ้งต่อท่านบุญเรืองมณีวงศ์ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลรับฟังคำเห็นและร่วมกันติดตามกฎกาเรียกงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานบรรลุตามจุดประสงค์และแผนการที่วางไว้ทางเอ็ดให้การประสานงานและการร่วมมือระหว่างคณะกรรมการเศรษฐกิจและการเงินสภาแห่งชาติกับสภาประชาชนแขวงนครบาลในการปฏิบัติเวียกงานตามภาระหน้าที่และการติดตามกฎกาอย่างกระชับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
0: จากโรงพยาบาลไปกันที่ทั้งแขวงบริคำไซกันต่อวันที่15กันยายนนี้แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริคำไซจัดกองประชุมการสร้างแผนกำหนดพลังงานน้ำพาคุ้มครองอยู่กรมสักการป้องกันความสงบแขวงภายใต้การเป็นประธานของท่านเลือนวิไลจันทลาพันธ์รองเลขาพรรคแขวงผู้ซึ่งนำเวียกงานภาคพนักงานและคณะแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพร้อมในภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงบริคำไซมีรายงาน
4: การสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองต้องดำเนินในทุกขั้นนับแต่ขั้นศูนย์กลางหลวงหอดทองทินหักฐานถือเอาแผนกำหนดพนักงานขั้นลุ่มเป็นบนอิงให้แผนกำหนดพนักงานขั้นเทิงเอาแผนกำหนดพนักงานขั้นเทิงสุกยูและสร้างเงื่อนไขให้แก่แผนกำหนดพนักงานของขั้นลุ่มทุกขั้นทุกขั้นแห่งการอยู่ขั้นศูนย์กลางและทองทินนับทางกำลังประกอบอาวุธต้องได้ดำเนินการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองที่ขึ้นกับสิทธิ์คุ้มครองขั้นตนการคาดคะเนจัดวางบุคลากรใดหนึ่งเข้าในหลายตำแหน่งนำพาคุ้มครองและตำแหน่งหนึ่งขาดคะเนหลายคนสร้างโอกาสให้พนักงานได้มีการแข่งขันกันและฝึกฝนล่อหลอมตนเองพร้อมกันนั้นก็เปิดโอกาสให้พนักงานหลักแหล่งมีส่วนร่วมเข้าในการค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นและเสนอเป้าหมายที่มีมาตรฐานเงื่อนไขเหมาะสมเพื่อเลือกเฟ้นเข้าแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองตำแหน่งใดหนึ่งการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองแม่นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญต้นโตในเวียกงานพนักงานของพรรคเพื่อเฮ็ดให้ทุกเวียกงานพนักงานดำเนินถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบแผนการและสามารถตอบสนองหน้าที่การเมืองของพรรครัฐในแต่ละสมัยกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละขั้นยังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงพร้อมกันนั้นการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองยังเป็นบทอิงและเป็นเครื่องมือยุทธศาสตร์ในการหันเปลี่ยนแนวทางนโยบายของพรรคลงสู่ภาคปฏิบัติตัวจริงอย่างเป็นรูปธรรมเป็นโครงการสร้างรวมพื้นฐานให้แก่การสร้างแผนบำรุงก่อสร้างพรรคการคาดคะเนซับซ้อนและจัดวางนำใส่พนักงานอย่างสมเหตุสมผลตามทิศทางเป็นนุ่ม
0: พอจะปิดท้ายข่าวกันที่แขวงเสียงขวงวันที่15กันยายนนี้ที่ศูนย์ค้นคว้าเทคนิคกสิกรรมแขวงเสียงขวงแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมือง8แขวงเสียงขวงร่วมกับโครงการคุ้มครองอ่างตรงขนาดน้อยแบบยืนยงเขตภาคเหนือของลาวจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างกลไกการประสานงานของคณะคุ้มครองป่าไม้จำนวน14บ้านเป้าหมายของโครงการอยู่เมือง8รายละเอียดนักข่าวแขวงเสียงขวงมีรายงาน
5: ให้เกียรติเข้าร่วมและเป็นประธานของท่านจันทวงศ์แสงรัศมีกรรมการภาคเมืองหัวหน้าโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองเป็กคณะสีนำโครงการขั้นเมืองพร้อมด้วยคณะรับผิดชอบมีคณะคุ้มครองป่าไม้14บ้านเป้าหมายของโครงการเข้าร่วมสุดฝึกอบรมครั้งนี้ได้ทบทวนระเบียบการและข้อบังคับใช้เกี่ยวกับตัวสิบัดการลาดตระเวนเหตุการณ์และการรายงานของคณะคุ้มครองป่าไม้บ้านกำหนดขอบเขตกลุ่มผลิตเห็ดกอแดงและไม้โป่งที่เป็นเครื่องป่าคงดงและเวียกงานด้านอื่นๆจุดประสงค์เมนเป็นการค้นคว้าและสนทนาเป็นกลุ่มกิจกรรมโดยเฉพาะเกี่ยวกับกฎระเบียบป่าไม้การปักหลักไม้ขอบเขตแดนการปกป้องรักษาป่ายอดน้ำการฟื้นฟูป่าและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติของคณะคุ้มครองป่าไม้ขั้นบานและมาตรการต่างๆต่อผู้ละเมิดสุดฝึกอบรมในครั้งนี้ได้ดำเนินเป็นเวลา2วัน
0: อันกระทั่งกระทั่งเป็นข่าวทั้งหมดที่ทีมงานพวกเขาได้รวบรวมมานำเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังรับรู้ข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านก็ได้ส่งข่าวกันเข้ามาเนาะเกี่ยวกับการสัญจรการขับขี่จนยานพาหนะที่เขาเห็นก็ถือว่าเศร้าใจเนาะในมื้อวานเมื่อก่อนนี่ก็เห็นรถใหญ่ข้ามเลน ไปต่ําเอาพอลูกที่ไปส่งลูกไปเรียนหนังสือนั้นอยู่ทางเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ทางเมืองไซเสถาเห็นเสียชีวิตคาที่ท่านนั้นก็สิว่าตามข้อมูลในเบื้องต้นย้อนว่าผู้เกี่ยวนั้นอาจจะมีการหลับในคือว่าข้ามเลนมาเลยทั้งสองผู้ลูกก็สิว่าขับรถมาถูกต้องตามกฎระเบียบทุกอย่างก็เสียชีวิตทั้งสองผู้ลูกก็ขอแสดงความเสียใจนําครอบครัวผู้เสียชีวิตและก็ฝากเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะอย่าขี่ไปเกินขอบเขตต้องฮู้จักรักษากฎระเบียบการสัญจรคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะรถใหญ่รถน้อยก็สิว่ามีสิทธิ์ใช้ถนนร่วมกันเพียงแต่ว่าต้องฮู้จักรักษาเพราะเฮาจะรักษาความไวแนวใดในถนนหนทางแบบนั้นแล้วก็ถือว่าถ้ารู้สึกว่าอ่อนเพลียเมื่อยก็ถือว่าพักผ่อนเนาะบ่ต้องฝืนตัวเองครับเด็ดขาดเพื่อเป็นอย่างป้องกันแบบนี้บ่ให้เกิดอุบัติเหตุคนส่วนหลายที่ได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุย้อนหยังดื่มเหล้ามาแล้วครับรถนอนบ่เพียงพออ่อนเพลียหลับในอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ว่าเฮ็ดให้การเกิดอุบัติเหตุทุกๆมื้อถือว่ามาเบิ่งตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละมื้อหรือว่าการเสียชีวิตสรุปในแต่ละปีนี่นะบ้านเฮานี่เสียชีวิตนักหน่วงก่อนสงครามเนาะก็ถือว่านักหน่วงหลายร้อยคนเสียชีวิตทรัพย์สินที่เสียหายหลายตื้ออันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากฝากอยากเตือนมีสตินำกันในการสนับสนุนอย่าประมาทเด็ดขาดเพราะว่าจะเป็นขี่รถจักรรถใหญ่รถน้อยคนยางก็เช่นเดียวกันการที่จะข้ามทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ควรจะเปิดไฟสัญญาณให้หับผู้ว่าทางจะเลี้ยวเบื้องซ้ายเลี้ยวเบื้องขวาอันนี้อยู่บ่อยู่ขี่ตัดปุดบ่เดี๋ยวผู้นำหลังก็เอาบ่ทันเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งหลายหนเพราะก็ฝากเตือนเรื่อยแต่กันที่เห็นเรื่อยๆอยู่เนื่องจากว่าจำนวนหนึ่งยังบ่รักษากฎระเบียบการสัญจรนี่เข้มงวดเด้อพี่น้องฉันก็พอฝากไว้และอีกอันนึงสแกมเมอร์ออนไลน์นี่ยังวุ่นวายสับสนสร้างความวุ่นวายในสังคมหลายคนยังถูกตัวถูกต้มโอนเงินไปให้เขาอยู่อันนี้ก็ต้องเบิ่งแท้ๆเนาะต้องเบิ่งนำกันการที่พวกเขาจะโอนเงินออกไปข้างนึงเขาก็ต้องเบิ่งก่อนว่ามันมีตัวตนแท้บ่เนาะสิ่งที่เขาตัวเฮาน่ะอยากได้รางวัลใหญ่รางวัลน้อยโอนมาก่อน5ล้าน10ล้านผู้ใดที่ว่าความอยากได้เกินขอบเขตก็เสียเงินเนาะท่านก็ฝากไว้พอต้องสอบถามกับผู้ใกล้เคียงเฮาพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือคนที่รู้จักหมู่เพื่อนถามว่าบริษัทนี้มีตัวตนแท้บ่แล้วผู้เกี่ยวมีตัวตนแท้บ่จึงจังยั่งยืนได้ว่าเฮาสิได้รับของรางวัลทุกมื้อนี้ก็ถือว่าการที่จะได้ของมาล่านี่มันยากบรรดาท่านเลยจะฟังอยากได้ของล่านี่คันบ่ออกเงินที่ให้คันเฮือมอย่อยนี่ก็ถือสิบ่ได้หยังละการหาเงินทางคำนั้นมันบ่มีไผดอกเสียมาให้เฮาฟรีๆล่านมันยากเนาะเอาเวลาหมดลงพอดีกําลังลมมวนมื้อนี้ผู้ดําเนินรายการเพชรสมรพงษ์พยัญชนะและทีมงานข่าวพวกเฮาลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี
6: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านอีกเทื่อหนึ่งของสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับประเทศลาวเพื่อแน่ใจสร้างชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัยจากระเบิดลูกวานบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาว
7: อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา
6: เชิญชวนพลเมืองลาวทุกคนจงร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมสากลครั้งนี้ด้วยความเป็นเจ้าการ
7: ฝากคำเตือนนี้มาให้ทุกคนได้ฟังจะได้ปลอดภัย
8: ประกันสังคมให้ทานได้หลายประกันปินปัวสุขภาพสำหรับผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับสิทธิผลประโยชน์อย่างเดคุ้มครองเวลาออกลูกจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นหลายเดือนท่านสามารถสะสมปีการไว้หับบำนาญในเวลาเกษียณอายุบำนาญมีเงินทดแทนการขาดรายได้ให้เอิ้นว่าอุดหนุนป่วยการหากผู้ประกันตนเจ็บเป็นยาวนานก็จะได้รับเงินอุดหนุนเสียกำลังแรงงานผู้ประกันตนที่โชคร้ายเสียชีวิตประกันสังคมจะมอบเงินอุดหนุนเสียชีวิตและยังจะได้รับอุดหนุนเป็นหลายเดือนบ่งแยงสมาชิกครอบครัวนำเติมอีกสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานใหญ่องค์การประกันสังคมแห่งชาติตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือห้องการประกันสังคมอยู่ทุกแขวงทั่วประเทศท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุข

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์เรากระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้ห้องนายกรัฐมนตรีห่วมเปิดงานวางแสดงสินค้าอาเซียนจีนครั้งที่23ประจำปี2026ภายใต้คำขวัญส่งเสริมกาลโอกาสของการยกระดับเขตการค้าเสรีอาเซียนจีน3จ้ำซุนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าที่นครหนานหนิงประเทศจีนประธานศูนย์การแล้วสั่งซาดมอบข่าวสาร200ต้นให้แขวงสวรรณเขตเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมผ่านมารัฐบาลลาวร่วมกับองค์การจัดตั้งสากลสุ่มใส่4เวียกงานสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างในป่างสงครามอย่างหอบด้านและเข่งห้อนค้นพบทรัพยากรแห่ธาตุใหม่200แห่งอยู่ประเทศจีนนักเรียนในปาเลสไตน์หลายกว่า 720,000 คนบ่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์นทานฟังรายละเอียด
1: กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเน้นนักให้คณะภาคคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคสุดใหม่ต้องยกสูงความรับผิดชอบหน้าที่การเมืองของตนเป็นเจ้าการนำพาศึกษาคมการเมืองนำพาแนวคิดให้สมาชิกภาคและพนักงานรัฐกรที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเสื่อมซึมกำแน่นมติกล่อมสุ่มใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของภาคให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งในโอกาสให้เกียรติโอรมต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนคณะพรรคและคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคครั้งที่10จัด